0: ได้รับกลิ่นคล้ายน้ำมันบริเวณท่อระบายน้ำใกล้พื้นที่โครงการคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จะทราบผลตรวจจากนั้นจะถูกนำมาเชื่อมโยงกับข้อมูลแนวท่อระบบระบายน้ำและผลตรวจจากจุดต่างๆเพื่อหาคำตอบว่าสารที่ตรวจพบในท่อสาธารณะเป็นสารชนิดใดก่อนพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าปัญหา Data Center มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำกับดูแลในทุกมิติพร้อมระงับทุกโครงการ Data Center ไว้ก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน
1: การให้ความสำคัญของเราเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมไงครับที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการแล้วมีมติของคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นกรรมการที่จะบริหารจัดการ Data Center ให้ครอบคลุมในทุกเรื่อง
0: นายอนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ขึ้นมาเพื่อพิจารณาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วยืนยันว่ารับทราบปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นพร้อมเชื่อมั่นว่าคณะกรรมการทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าในวันนี้จะประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569หลังนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานซึ่งภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในภาพรวมเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเพื่ออุดช่องโหว่และปรับปรุงแก้ไขให้รัดกุมยิ่งขึ้น
2: ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่ามีกฎหมายอะไรอยู่บ้างหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลซึ่งกฎตอนนี้เข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎกับหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับ
0: ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังพบมีการลักลอบสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมประสานขอเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมธุรกิจพลังงานเพื่อประกอบการดำเนินคดีตามมาตรา65แห่งพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงมหาดไทยเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดและขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ
4: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายณัชชนนท์ศรีก่อเกื้อส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับปัญหาอุทกภัยในจังหวัดน่านว่าสาเหตุสำคัญมาจากฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานทำให้มีน้ำสะสมสูงดินอุ้มน้ำจนอิ่มตัวจนเกิดดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากอย่างไรก็ตามแม้หน่วยงานรัฐจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและรุนแรงจึงส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังนั้นรัฐบาลจึงต้องเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนปฏิบัติตามคำเตือนภัยอย่างเคร่งครัดส่วนแนวทางระยะยาวรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาจัดทำประกันภัยพิบัติทั่วหน้าครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศสำหรับ3ภัยหลักได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวเบื้องต้นกำหนดเงินช่วยเหลือ 10,000 บาทกรณีอุทกภัยและ 5,000 บาทกรณีวาตภัยและแผ่นดินไหวไม่รวมค่าซ่อมแซมบ้านที่อาจกำหนดวงเงินสูงสุด 100,000 บาทกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในวันที่1ตุลาคมนี้
5: ตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เข้าไประดมในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยานะครับใช้เวลาประมาณ7วันในการที่จะฟื้นฟูสภาพการสัญจรนะครับแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังมีในเรื่องของการเยียวยาที่เป็นการจ่ายเงิน ก็ยังมีมติของครม.ที่เยียวยาในเรื่องของครัวเรือนละ 9,000 บาทนะครับแล้วก็ค่าเสียชีวิต2ล้านบาทกรมปอพอเนี่ยนะครับได้แจ้งผ่านธนาคารออมสินนะครับให้โอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา3วันทำการหากเอกสารนะครับครบถ้วนก็สามารถจะโอนจ่ายได้เลยทันทีให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
4: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้ผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงและค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่เสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการจำกัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่ประชาชนมากขึ้นนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันผู้ลงทะเบียนโครงการ THAI Passport เป็นผู้ใช้งานจริงเตรียมหารือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีในต่างจังหวัดให้เข้าถึงการใช้ AI อย่างทั่วถึงนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยความคืบหน้าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ประชาชนใช้งานตั้งแต่วันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าจากการตรวจสอบล่าสุดมีผู้ใช้งานรายวันกว่า 500,000 คนขณะที่ยอดลงทะเบียนรวมอยู่ที่ประมาณ 1,300,000 ถึง 1,400,000 คนส่วนตัวเลขที่ปรากฏในช่วงแรกเป็นข้อมูลเพียง 9-10 ชั่วโมงแรกของวันเปิดตัวยืนยันว่าไม่มีการสร้างจำนวนผู้ใช้งานปลอมและเตรียมจัดทำแดชบอร์ดเพื่อให้ตรวจสอบตัวเลขได้อย่างโปร่งใสทั้งนี้ยอมรับว่าสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าปัญหาการใช้งานโมเดลคือจำนวนผู้ลงทะเบียนที่เริ่มชะลอตัวและความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนื่องจากผู้ใช้งานส่วนใหญ่กระจุกตัวในเมืองจึงเตรียมประสานกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหาแนวทางสนับสนุนอินเทอร์เน็ตราคาถูกหรือฟรีสำหรับครูนักศึกษาและประชาชนในต่างจังหวัดเพื่อเปิดโอกาสให้เข้าถึง AI ระดับโปรได้ทั่วถึง
3: ธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมออกเกณฑ์ควบคุมสินเชื่อออนไลน์ไตรมาส4ปีนี้จัดระเบียบธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 3,600 แห่งเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อซื้อสินค้าแบบเงินผ่อนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าล่าสุดคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงินได้อนุมัติเกณฑ์เบื้องต้นแล้วโดยเตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก่อนประกาศบังคับใช้อย่างเป็นทางการภายในไตรมาสที่4ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ให้บริการ BNPL ที่มีอยู่ประมาณ6แห่งต้องเข้ามาขอใบอนุญาตประเภทใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่ไปกับแผนการยกระดับกำกับดูแลกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือ Non-Bank กว่า 3,600 แห่งครอบคลุม24ประเภทธุรกิจให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นโดยเปลี่ยนผ่านบริบทจากการมุ่งเน้นเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์มาสู่เป้าหมายหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบด้านดอกเบี้ยหรือเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมรวมถึงการอุดช่องโหว่เพื่อสกัดกั้นกลุ่มทุนสีเทาธนาคารแห่งประเทศไทยจึงเตรียมนำระบบข้อมูลและเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบพร้อมขยายอัตรากำลังบุคลากรเพื่อรองรับภารกิจความท้าทายนี้
6: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดกองเสาอำนวยสิทธิ์ตำบลนาบอนอำเภอนาบอนจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
4: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือคลาวด์แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
4: รองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับศูนย์ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี2570ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ30หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับนาย J.D. Vance รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยว่าความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ถือว่าเป็นสงครามโดยสหรัฐยุติปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านแล้วแม้ทั้งสองฝ่ายกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในสัปดาห์นี้พร้อมระบุว่าขณะนี้ไม่มีการยิงตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องแต่ยอมรับว่ายังมีเหตุปะทะเกิดขึ้นเป็นบางจุดอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุได้ว่าเหตุปะทะดังกล่าวจะยุติลงเมื่อใดเนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าอิหร่านจะหยุดโจมตีเรือพันนิตที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อใดทั้งนี้สหรัฐมีกำลังทหารมากกว่า 50,000 นายประจำการอยู่ที่ภูมิภาคตะวันออกกลางและมีการส่งเรือรบเกือบ20ลำไปสนับสนุนภารกิจในภูมิภาคดังกล่าวขณะที่ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อยังทำให้ราคาน้ำมันโลกอยู่ในระดับที่สูง
6: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายบัสเซมดริฟีประธานสันนิบาตตูนิเซียเพื่อสิทธิมนุษยชนที่ระบุว่าตูนิเซียมีนักโทษ20รายเสียชีวิตระหว่างถูกควบคุมตัวในเรือนจำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดหลังตูนิเซียเผชิญคลื่นความร้อนจนอุณหภูมิสูงถึง45องศาเซลเซียสประกอบกับปัญหาไฟฟ้าดับและน้ำประปาถูกตัดเป็นเวลานานรวมถึงสภาพเรือนจำมีปัญหาการระบายอากาศไม่เพียงพอและมีความแออัดสูงอย่างไรก็ตามทางการตูนิเซียยังไม่ได้ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตในเรือนจำจากคลื่นความร้อนในช่วงที่ผ่านมาขณะที่องค์กรแพทย์รุ่นใหม่ของตูนิเซียระบุว่าช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยฉุกเฉินพบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดจำนวนมากในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากโรคลมแดดถึง200ราย
3: ศูนย์รณรงค์ด้านเยาวชนและสิ่งแวดล้อมของไนจีเรียเปิดเผยว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย37รายและมีผู้สูญหายอีกหลายรายในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ทางตอนใต้ของไนจีเรียหลังสูดดมไอระเหยสารเคมีประเภท45หรือเพนเทนซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตพลาสติกระหว่างการลักลอบขโมยน้ำมันจากท่อส่งที่ใช้ลำเลียงน้ำมันดิบจากบริษัทอินโดรามาเอลเมปิโตเคมีคอลเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันยังมีรายงานพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำแต่ยังไม่สามารถกู้ร่างขึ้นมาได้ทั้งนี้การลักลอบขโมยน้ำมันเป็นปัญหาเรื้อรังในไนจีเรียและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนเจอร์ซึ่งมีทรัพยากรน้ำมันและก๊าซจำนวนมากแต่ประชาชนในพื้นที่ยังเผชิญกับความยากจนหลังถูกละเลยและได้รับผลกระทบจากมลพิษของน้ำมันมานานหลายสิบปี
6: สถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของเนเธอร์แลนด์หรือ RIVM เปิดเผยว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนน์ในเนเธอร์แลนด์9รายในจำนวนนี้เสียชีวิต1รายโดยผู้ติดเชื้อ1รายตรวจพบจากการบริจาคเลือดขณะที่ผู้ติดเชื้อรายอื่นได้รับการยืนยันระหว่างเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งไวรัสเวสต์ไนน์มักแพร่ระบาดในสัตว์ปีกตามธรรมชาติและสามารถติดต่อสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยมียุงเป็นพาหะต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมมอบใจกันดอกไม้พระราชทานและกระเป๋าผ้าโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาชาติไทยและพระบรมราชูปถัมภ์พระราชทานให้แก่ คณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเจ้าหน้าที่ทีมและผู้บริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยณสเตเดียม29จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาในวันเดียวกันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชุดคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีแก่นักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมที่คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จำนวนทั้งหมด 14,760,000 บาทเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาและนักกีฬาของไทยอย่างต่อเนื่องด้านนายพิชโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่ JAS และโมโนเพิ่มเงินอัดฉีดจากเดิม5ล้านเป็น10ล้านบาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมนักตบสาวไทยที่สร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วสู่โอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาทำให้รวมแล้วนักตบสาวไทยได้เงินรางวัลไปแล้วกว่า24ล้านบาทการแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 750 China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกเอาชนะลู่กวางซูจากจีน2-0เกมมาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับอันเดอร์อันทอนเซนมืออันดับ5ของโลกจากเดนมาร์กด้านหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมือ30ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมมาเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการประกาศอันดับโลกประจำสัปดาห์ของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI ทีมสปรินต์จักรยานลู่ไทยขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของเอเชียเป็นรองแค่ญี่ปุ่นคาซัคสถานและจีนเท่านั้นทำให้มีลุ้นคว้าโควต้าเข้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2026ขณะที่จายอังสุธาสาวิทย์จะมีโอกาสได้โควต้าในรายการคีรินและสปรินต์บุคคลโดยเชื่อมั่นว่าทีมสปรินต์ไทยที่ประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์มีศักยภาพพอที่จะทำเวลาลงมาให้อยู่ในช่วง43วินาทีซึ่งมีโอกาสลุ้นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุดิเปรสชันโซเดลบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลบบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก กจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร

0: สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร33เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกา45นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา3นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ปัญหาน้ำท่วมถนนเป็นปัญหาที่หนักอกหนักใจสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนหลายคนโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือรถยนต์ EV ที่ยังคงมีความกังวลว่าหากเจอน้ำท่วมถนนจะต้องทำอย่างไรขับรถลุยต่อหรือจอดรอก่อนดีนะโดยรถยนต์ไฟฟ้าจะมีแบตเตอรี่ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญอยู่ด้านล่างตัวถังออกแบบให้ป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์และระบบไฟฟ้าภายในรถสามารถขับผ่านน้ำได้ในระดับที่ปลอดภัยดังนั้นหากขับเจอน้ำท่วมควรประเมินสถานการณ์ก่อนลุยน้ำดังนี้ระดับน้ำสูงไม่เกินครึ่งล้อรถที่ระดับ40เซนติเมตรขับผ่านได้ระดับน้ำสูงเกินขอบประตูรถยนต์มีความเสี่ยงสูงไม่ควรขับต่อขับลุยน้ำเมื่อมั่นใจว่าปลอดภัยขับที่ความเร็วต่ำลดแรงปะทะจากคลื่นน้ำใต้ท้องรถระมัดระวังสิ่งกีดขวางมากระทบแบตเตอรี่เช่นก้อนหินท่อนไม้ปิดแอร์ป้องกันน้ำพัดเข้าไปยังชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าอาจจะส่งผลเสียหายต่อรถได้แนะนำหากเจอน้ำท่วมเป็นทางยาวควรเปลี่ยนเส้นทางไม่ควรขับลุยน้ำเกิน30นาทีเสี่ยงน้ำเข้าระบบแบตเตอรี่และหลีกเลี่ยงการขับรถลุยน้ำขณะรถติดเสี่ยงจอดแช่เป็นเวลานานทั้งนี้ให้เจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถยนต์หลังลุยน้ำที่ศูนย์บริการเพื่อความมั่นใจในการใช้งานค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าอรรถกถาอรรถกถาเขียนออ่างรอหันถอถุงกอไก่ถอถุงสระอามาจากภาษาสันสกฤตอรรถกับกถาอัตถะแปลว่าความหมายความหมายที่ได้จากการวิเคราะห์และตีความประโยชน์ส่วนกถาแปลว่าเรื่องดังนั้นอรรถกถาจึงแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับความหมายที่ได้วิเคราะห์หรือตีความไว้หรือเรื่องที่เป็นประโยชน์ในภาษาไทยอรรถกถาเป็นชื่อรวมๆใช้เรียกคัมภีร์ภาษาบาลีซึ่งมีความสำคัญรองจากพระไตรปิฎกเนื้อหาของอรรถกถาเป็นคำอธิบายขยายความหมายของคำข้อความและเรื่องราวของบุคคลสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆที่กล่าวไว้แต่ย่นย่อหรือกล่าวไว้ไม่ชัดเจนในพระไตรปิฎก
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบโรคหลอดเลือดแดงในสมองตีบหรืออุดตันเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยที่สุดประมาณ30%อาจเกิดจากหลอดเลือดแดงในสมองมีพยาธิสภาพแบบชนิดตีบในตำแหน่งใดก็ได้เนื่องจากสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการที่มีไขมันไปพอกภายในผนังหลอดเลือดแดงหรือเกิดจากความดันเลือดสูงโรคเบาหวานซึ่งมีผลทำให้หลอดเลือดแดงทั่วร่างกายตีบจึงทำให้เกิดภาวะเนื้อสมองตายอาจเกิดกับระบบหลอดเลือดแดงของสมองส่วนหน้าหรือส่วนหลังซึ่งอาการและอาการแสดงของโรคจะแตกต่างกัน
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานประกอบการทั่วกรุงเทพมหานครที่ดำเนินกิจการในลักษณะเดียวกับ Data Center ย่านพระราม9เพื่อป้องกันการลักลอบกักตุนน้ำมันค่ะ
8: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้น

0: ผลอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับ Data Center ย่านพระราม9ที่ลักลอบกักตุนน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งถือเป็นความผิดทางอาญาที่มีโทษทั้งจำและปรับแม้ปัจจุบันจะมีการระบายน้ำมันออกจากพื้นที่แล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะเดียวกันทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อความปลอดภัยของชุมชนเช้านี้เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: สวัสดีค่ะท่านเลขาคะ
4: สวัสดีค่ะโปค่ะ
3: ค่ะท่านเลขาคะความคืบหน้าล่าสุดของการลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่พบว่ามีการจัดเก็บน้ำมันเกือบ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนี่ค่ะตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
4: ต้องนำเรียนอย่างนี้ก่อนค่ะว่าก่อนที่เมื่อวานนี้โอจะเข้าไปเนี่ยก่อนหน้านี้ทางกระทรวงพลังงานเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center ที่บริเวณถนนพระราม9ว่าอาจจะมีการลักลอบเก็บกักตุนน้ำมันโอเลยได้ประสานท่านรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เข้าตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ามีการเก็บน้ำมันนะคะจำนวนประมาณ190,000 ลิตรอยู่ในพื้นที่นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยได้ออกคำสั่งให้มีการนำน้ำมันออกนอกต้องเอาน้ำมันออกไปเพราะเนื่องจากว่าการเก็บน้ำมันนี้ต้องขออนุญาตจากกรมธุรกิจพลังงานซึ่งบริษัทแห่งนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะคือโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยหากท่านใดหรือใครหรือสถานประกอบกิจการใดก็แล้วแต่มีการเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,001 ลิตรขึ้นไปเนี่ยต้องมีการขออนุญาตมาที่กรมธุรกิจพลังงานเพื่อที่จะต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยดูในเรื่องของวิธีการเก็บนะคะเพื่อความปลอดภัยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะทีนี้ก็เป็นพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่น่ะตรวจสอบพบว่ามีการเก็บน้ำมันโดยไม่ได้อนุญาตเนี่ยประมาณ 190,000 ลิตรเนี่ยก็มีการสั่งให้เอาออกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้มีการลงบันทึกนะคะเพื่อจะดำเนินคดีต่อไปเมื่อวานนี้โอก็เลยได้รับมอบจากท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยให้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าคำสั่งที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ออกเนี่ยเอาออกหรือยังออกจริงหรือไม่นะคะก็ไปตรวจพบว่าได้เอาออกไปแล้วแต่ถึงแม้ว่าเอาออกไปแล้วความผิดเกิดขึ้นแล้วก็ได้นำไปสู่การดำเนินคดีจะร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วก็แจ้งความวันนี้นะคะช่วง10 โมงเช้าจะเห็นว่ากรมเจ้าหน้าที่จากกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับมอบอำนาจจากท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาประกอบกิจการเรือมารยาทนะคะซึ่งมีความผิดนะคะเป็นคดีอาญาจำคุก2 ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ
3: ค่ะท่านเลขาคะเรามีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการลงพื้นที่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยในส่วนนี้ไหมคะ
4: ค่ะต้องเรียนอย่างนี้ค่ะในสถานประกอบกิจการต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Data Center หรือเป็นธุรกิจอื่นเนี่ยการจะประกอบกิจการธุรกิจเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของการขออนุญาตในการก่อสร้างขออนุญาตในการเข้าใช้อาคารขออนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการจดแจ้งทะเบียนการค้าและรวมถึงขออนุญาตถ้าหากทำเกี่ยวกับธุรกิจ Data Center เนี่ยถ้าเกิดจะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อใช้ในการปั่นไฟในระบบฉุกเฉินในกรณีที่ไฟตกไฟดับนะคะเขาก็จะใช้น้ำมันในการปั่นไฟเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยต้องมีการขออนุญาตในการเก็บน้ำมันนะคะเพื่อใช้สำหรับการปั่นไฟเนี่ยมาที่กรมธุรกิจพลังงานทีนี้กฎหมายเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนด้วยกันที่จะต้องเข้าไปดูเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวร่วมกับกระทรวงพลังงานด้วยว่าเราเห็นตรงกันว่าณวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีคำสั่งตามประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ให้มีคณะกรรมการ Data Center เพื่อมีการทบทวนแล้วก็จัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ Data Center ทั้งหมดโดยภาพรวมของทั้งประเทศฉะนั้นเนี่ยระหว่างเนี้ยก็ยังไม่มีการอนุญาตหรืออนุมัติให้กับผู้ประกอบการ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันดับแรกก่อนก็คือหยุดก่อนนะคะอันที่2เนี่ยก็จะมีการทบทวนแล้วก็สร้างมาตรการแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อเราต้องมีการทบทวนด้วยเช่นเรื่องว่าการประกอบธุรกิจนี้จะมีผลกระทบในเรื่องของไฟเรื่องของน้ำเรื่องของสิ่งแวดล้อมเกิดการจ้างงานเกิดการกระตุ้นหรือหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในระบบของประเทศไทยหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหลักการที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญนะคะ
3: ค่ะเรามีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่ที่ตั้งของ Data Center ที่อยู่ใกล้กับชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็เป็นสถานพยาบาลด้วยนะคะตอนนี
4: ้ถูกต้องค่ะถูกต้องคือโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยเราก็ได้มีการสั่งระงับทั้งหมดคือโดยต้องนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าก่อนที่เราเห็นข้อมูลเนี่ยเรื่อง Data Center เนี่ยเกิดมาก่อนนะคะบางเจ้าเนี่ยเกิดมาตั้งแต่ปี63 65 66 67แต่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ที่ท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่เคยออกใบอนุญาตสถานที่เก็บน้ำมันสำหรับธุรกิจ Data Center ให้กับธุรกิจให้กับผู้ประกอบการใดเลยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะ
3: จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะมีพื้นที่ที่ทำ Data Center เนี่ยประมาณอยู่กี่แห่งคะ
4: วันนี้ได้ติดตามข่าวจากสื่อโซเชียลมีเดียนะคะก็พบว่าทางสื่อมวลชนเนี่ยก็พยายามเกาะติดสถานการณ์แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่โอเห็นตามสื่อต่างๆเนี่ยก็มี30บ้าง40บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะท่านรัฐมนตรีเอกนัทเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าจะมีการระดมปูพรมตรวจสอบในส่วนของธุรกิจ Data Center ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดนะคะอันดับแรกเนี่ยดูก่อนว่ามีการได้รับอนุญาตถูกต้องหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตถูกต้องในเรื่องของการเก็บน้ำมันนะคะตามกฎหมายของกระทรวงพลังงานเนี่ยก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนถ้าเกิดมีใครที่เคยนะคะในอดีตได้รับอนุญาตให้เป็นสถานที่เก็บก็ต้องดูว่าตอนที่ขออนุญาตเนี่ยเก็บเท่าไหร่เก็บเกินกว่าที่ขออนุญาตก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเช่นกันค่ะ
3: ค่ะท่านเลขาคะคือตอนนี้เนี่ยน้ำมันเนี่ยออกจากในพื้นที่หมดแล้วใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องค่ะเมื่อวานนี้โอเอาท่อแป๊บเนี่ยจุ่มลงไปในถังเลยค่ะเพื่อที่จะได้เมคชัวร์ว่ามันไม่มีน้ำมันอยู่ในถังจริงๆซึ่งโอก็ยืนดูเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดด้วยตัวเองด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็เดินเข้าไปดูในระบบมอนิเตอร์นะคะปริมาณน้ำมันในห้องคอนโทรลรูมด้วยก็พบว่าไม่มีเลยค่ะ
3: ค่ะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยกระทรวงพลังงานได้มีการประสานกับกรุงเทพมหานครหรือว่าหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในการจัดทำแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินเฉพาะหน้าค่ะสำหรับรับรองรับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นไหมคะ
4: โดยปกติแล้วเนี่ยแผนรับมือภัยพิบัติเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนหลายระดับนะคะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่ในส่วนของระดับปันเล็กน้อยนะคะระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4ระดับ5โดยหลักการแล้วเนี่ยระดับ1ถึง3ก็จะเป็นในส่วนของกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นเป็นหลักนะคะพอระดับ4ระดับ5เนี่ยก็จะเป็นอยู่ในระดับของผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วรวมไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะมีแผนเผชิญเหตุอยู่แล้วอยู่ที่กรมป้องกันสาธารณภัยในส่วนของกระทรวงพลังงานเนี่ยหากมีในเรื่องของสถานที่เก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะมีแผนและขั้นตอนในการที่จะเข้าไปให้คำแนะนำและร่วมภารกิจในการเหตุเผชิญเหตุด้วยกับกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ
3: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้ท่านเลขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการปูพรมทั่วกรุงเทพเลยในการที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ทั่วกรุงเทพมหานครเลยเนี่ยค่ะตอนนี้เราพอจะมีพฤติกรรมสถานที่ที่มีพฤติกรรมลักลอบกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงในลักษณะนี้เนี่ยอีกไหมคะ
4: ตอนนี้เรามีข้อมูลจากทางสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สื่อมวลชนนะคะส่งเข้ามาก็เดี๋ยวไม่มีการละเว้นก็คือตรวจหมดค่ะอย่างที่เรียนค่ะถ้าเกิดตรวจแล้วไม่มีใบอนุญาตถูกดำเนินคดีนะคะถ้าเกิดเคยได้รับอนุญาตไปนานแล้วแต่ว่าเก็บเกินก็ถูกดำเนินคดีเช่นกันแต่วันนี้เนี่ยชัดเจนว่าท่านรัฐมนตรีก็ประกาศชัดนะคะวันนี้ท่านก็ได้มีการตอบกระทู้สดในสภาด้วยแล้วก็ได้เชิญท่านรัฐมนตรีชัยชนกแล้วก็รวมถึงส.ส.พรรคประชาชนเนี่ยมาร่วมหารือเพื่อวางแนวทางแล้วก็กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องของการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของ Data Center แล้วรวมถึงการทบทวนแผนต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็จะมีการหยุดไว้ก่อนแต่ว่าขณะเดียวกันที่เราหยุดเนี่ยเราก็จะมีการปูพรมตรวจสอบด้วยเช่นกันค่ะ
3: ค่ะในอนาคตเนี่ยจะมีการจัดโซนนิ่งสำหรับ Data Center ไหมคะ
4: มีค่ะถูกต้องค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะดำเนินการได้เร็วๆนี้แต่ก็คงจะเป็นเดือนเช่นกันเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของการออกระเบียบประกาศหรือว่ากฎหมายนะคะเพื่อที่จะได้บังคับใช้กฎหมายวันนี้เนี่ยหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมีกฎหมายที่ตัวเองกำกับดูแลหรือถืออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการความร่วมมือบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่ตัวเองกำกับดูแลอยู่เนี่ยก็จะสามารถดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนได้เช่นกันค่ะ
3: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะให้ท่านเลขานะคะฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะให้ความเชื่อมั่นพี่น้องประชาชนในการดูแลควบคุมกำกับData Center ทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็อาจจะขยายผลไปทั่วประเทศด้วยเลยเนี่ยค่ะ
4: ค่ะขณะนี้รัฐบาลก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างธุรกิจประเภท Data Center นะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยตั้งท่านรองนายกเศรษฐิเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการ Data Center แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงแล้วก็รวมถึงผู้บริหารอีกหลายกระทรวงเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดในคณะนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์นะคะแล้วก็มีการทบทวนแล้วก็รวมถึงมีการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดเพื่อไม่ให้กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเรื่องของค่าไฟค่าน้ำโดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อมการเกิดเม็ดเงินที่หมุนเวียนในเศรษฐกิจการจ้างงานให้กับพี่น้องประชาชนและรวมถึงการส่งเสริมธุรกิจ SME ในประเทศด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจส่วนผู้ประกอบการท่านใดที่ตอนนี้คิดว่าในเมื่อตอนนี้รัฐบาลเนี่ยสั่งว่าขอให้หยุดก่อนแล้วรอหลักเกณฑ์ให้เรียบร้อยเนี่ยก็อย่าฉวยโอกาสจังหวะนี้เนี่ยรีบลงทุนเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะเกิดความเสียหายท่านก็จะมาโทษตัวเจ้าหน้าที่ไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าวันนี้รัฐบาลก็ให้ความชัดเจนกับทุกคนอยู่แล้วนะคะว่ารอหลักเกณฑ์เรียบร้อยแล้วเราก็จะเปิดให้มีการลงทุนแต่ว่าในการลงทุนนั้นก็จะต้องไม่มีการเอาเปรียบหรือว่ามาสร้างผลกระทบให้กับประชาชนคนไทยด้วยค่ะ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านเลขาถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
6: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลนำเสียงสะท้อนจากประชาชนใน5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมผลักดันโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวยกระดับการคมนาคมเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจในพื้นที่ติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาถือเป็นการประชุมครม.สัญจรครั้งแรกในรัฐบาลของนายอนุทินชาญวีรกูลและเป็นพื้นที่แรกในการลงไปรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสเพื่อนำเสียงสะท้อนไปสู่การลงมือทำผ่านมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวินครอบคลุมสี่เรื่องสำคัญได้แก่เศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานต้องลงมือทำและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนสัมผัสได้โดยด้านเศรษฐกิจเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจรวมทั้งขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเร่งแก้ปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพเดินหน้าก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2รวมทั้งหารือกับมาเลเซียให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมด้านความมั่นคงจะสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจุดผ่านแดนการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัติได้จัดสรรงบเร่งด่วนกว่า142ล้านบาท ตรเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติพร้อมเห็นชอบหลักการปรับปรุงรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนถือเป็นการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติครั้งสำคัญตั้งเป้าครอบคลุมประชาชนทั่วประเทศกว่า30ล้านครัวเรือนเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับเงินเยียวยาเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดภัย
9: 1คุ้มครองประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศ2ภัยที่คุ้มครองคืออุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว3ความคุ้มครองแบ่งออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งทุกครั้งที่เกิดเหตุความสูญเสียต่อที่อยู่อาศัยโดยใช้หลักเกณฑ์ของปภ.เนี่ยนะครับจะได้รับความคุ้มครองที่ 100,000 บาทไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทโดยความช่วยเหลือเบื้องต้นสามารถจ่ายได้ภายใน15วันและความช่วยเหลือเพิ่มเติมภายในอีก15วันภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีถ้าเทียบแล้วน้อยกว่าจำนวนเงินที่เราจ่ายในเรื่องของการเยียวยาน
8: อกจากมาตรการเร่งด่วนแล้วรัฐบาลยังวางโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวเปลี่ยนศักยภาพด้านคมนาคมของภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ในเส้นทางสายใต้3ช่วงได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่และชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินลงทุนรวมกว่า 16,798 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาและสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจะช่วยยกระดับการคมนาคมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของพื้นที่ทั้งหมดนี้สะท้อนแนวทางของรัฐบาลที่ต้องการเปลี่ยนเสียงสะท้อนจากพื้นที่ให้เป็นการแก้ปัญหาและพัฒนาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อทำให้ประชาชนใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่รัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นความปลอดภัยเพิ่มขึ้นสร้างโอกาสมากขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนผลิตชาติขวัญแสงสุขรายงาน
6: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกพ้นจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองสามารถเพาะเลี้ยงได้ถูกกฎหมายแต่ต้องปกป้องประชากรนกในธรรมชาติไม่ให้ถูกลักลอบล่าติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
10: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองฉบับที่3พุทธศักราช2569โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2569เป็นต้นไปอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ด้วยการปลดล็อกนกปลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกให้พ้นจากการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อเปิดทางให้สามารถเพาะเลี้ยงและซื้อขายได้อย่างถูกกฎหมายซึ่งการปลดล็อกครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเลี้ยงนกกรงหัวจุกมาอย่างยาวนานสามารถเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพัฒนาไปสู่สัตว์เศรษฐกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างเข้มข้นจึงกำหนด3มาตรการสำคัญเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนประกอบด้วยมาตรการที่1คุ้มครองนกในพื้นที่ป่าอย่างเข้มข้นกระทรวงทรัพย์จะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องนกปลอดหัวโขนในพื้นที่ธรรมชาติทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าโดยเพิ่มการลาดตระเวนเชิงรุกตั้งด่านตรวจสกัดกั้นการลักลอบดักจับและขยายผลปราบปรามเครือข่ายค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายพร้อมพัฒนาระบบข่าวกรองและฐานข้อมูลรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประชาชนในพื้นที่มาตรการที่2กำกับดูแลนกนอกพื้นที่ป่าอย่างเป็นระบบโดยร่วมกับสมาคมและเครือข่ายผู้เลี้ยงสำรวจและขึ้นทะเบียนนกรวมถึงควบคุมการเคลื่อนย้ายนกให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมยกระดับสวัสดิภาพสัตว์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มผู้เลี้ยงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และสุดท้ายมาตรการที่3ยกระดับการเพาะพันธุ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายกระทรวงทรัพย์จะส่งเสริมมาตรฐานฟาร์มและโรงเลี้ยงสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญดูแลขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธุ์และจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกตามมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลผู้เลี้ยงทั่วประเทศและเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการ เพื่อผลักดันการเพาะพันธุ์เชิงพาณิชย์ให้มีมาตรฐานสร้างอาชีพและรายได้ควบคู่กับการอนุรักษ
11: ์นกกงหัวจุกหรือนกปลาหัวโขนนั้นเป็นสัตว์ที่พี่น้องชาวภาคใต้นิยมชอบแล้วก็มารวมกลุ่มด้วยความรักความสามัคคีมีการแข่งขันกันฟังเสียงนกทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปลดล็อกจากสัตว์คุ้มครองออกไปทำให้พี่น้องประชาชนเคลื่อนย้ายนกโดยที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะครับรัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญให้ต่อยอดประสานเศรษฐกิจของชุมชนชาวบ้านที่ชื่นชอบนกกงหัวจุกหรือนกปลาหัวโขน
10: รัฐบาลและกระทรวงทรัพย์ต้องการให้การปลดล็อกนกกรงหัวจุกเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริงทั้งในด้านวิถีชีวิตการสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนแต่ต้องไม่เปิดช่องให้เกิดการลักลอบจับนกจากธรรมชาติโดยจะติดตามสถานการณ์ประชากรนกในธรรมชาติอย่างต่อเนื่องพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการในอนาคตพบการลักลอบจับนกจากธรรมชาติส่งผลกระทบต่อประชากรนกปลอดหัวโขนกรมอุทยานจะพิจารณานำกลับมาเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนเดิมทันทีเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์ของประชาชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครยังคงขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นสถานที่พักพิงและฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้สามารถกลับมายืนหยัดในสังคมและพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ปัญหานี้จะทวีความรุนแรงจนเรื้อรังและยากต่อการแก้ไขเชิญติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
12: การแก้ไขปัญหาคนไร้ที่พึ่งหรือคนไร้ที่อยู่อาศัยยังคงเป็นโจทย์สำคัญในการพัฒนาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครหรือกทม.เนื่องจากการเพิ่มจำนวนขึ้นของคนกลุ่มดังกล่าวสะท้อนถึงสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้งยังส่งผลต่อความปลอดภัยของพลเมืองและภาพลักษณ์โดยรวมของเมืองในสายตานักท่องเที่ยวต่างชาติกทม.ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของปัญหานี้จึงพยายามวางแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนบ้านอิ่มใจอย่างต่อเนื่องซึ่งบ้านอิ่มใจนั้นจะเป็นทั้งที่พักอาศัยชั่วคราวและศูนย์ฟื้นฟูสำหรับคนไร้ที่พึ่งซึ่งนายธีรวีวีระวันรองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกทม.เล่าว่าจากการดำเนินการของบ้านอิ่มใจตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปัจจุบันได้มีคนไร้ที่พึ่งเข้าพักอาศัยในบ้านอิ่มใจแล้วกว่า100คนซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตทั้งสุขภาพกายและใจหากพร้อมก็จะได้รับการฝึกอาชีพเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างไรก็ตามยังมีคนไร้ที่พึ่งอีกไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมจะเข้าสู่ระบบทำให้กทม.ยังคงต้องทำความเข้าใจและพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพื่อฟื้นฟูคนไร้ที่พึ่งให้เข้มแข็งและพร้อมกลับคืนสู่สังคม
13: เราเปิดดำเนินการมาตั้งแต่กุมภาพันธ์ปี69นี้นะครับตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็คือคนที่อยากจะฝึกอาชีพเราก็จะมีกิจกรรมฝึกอาชีพให้เรามีวิทยากรมาฝึกอาชีพให้ตามที่เขาต้องการนะครับสามารถที่จะไปหางานเองได้จำนวนคนที่มาเข้าพักอยู่กับเราเนี่ยในบนอาคารเนี่ย100กว่าคนแล้วก็อยู่ที่ด้านนอกที่อาจจะไม่ได้สะดวกเข้าสู่ระบบอีก100กว่าคนนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยจะพยายามแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ได้ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็จะมาจากเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของปัญหาในครอบครัวรวมถึงปัญหาสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามช่วยเหลือสนับสนุนให้เขาแก้ปัญหาเหล่านั้นให้ได้แล้วกลับคืนสู่สังคม
12: ขณะเดียวกันในด้านการติดตามความคืบหน้าของบ้านอิ่มใจนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้ลงพื้นที่และพูดคุยกับกลุ่มคนไร้ที่พึ่งโดยตรงก็ได้สะท้อนแนวคิดถึงปัญหาคนไร้ที่พึ่งว่าหลายคนหรือหลายกรณีเกิดจากหลายปัญหาที่สะสมกันและกทม.มองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้ไว้บนถนนไม่อาจแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่จะต้องพยายามนำคนไร้ที่พึ่งมาเข้าสู่กระบวนการดูแลและฟื้นฟูซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
14: ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยปัญหามันก็ไม่มีทางดีขึ้นเราเริ่มจากการทำบ้านอิ่มใจไว้ก่อนเพื่อรองรับบ้านอิ่มใจต้องมีหมอมีพยาบาลดูแลมีนักสังคมสงเคราะห์มาดูนักจิตวิทยาแล้วก็ดูแลประวัติทำบัตรให้ดูสิทธิ์ต่างๆการปล่อยเข้าบนถนนโดยอ้างสิทธิ์ว่ามีสิทธิ์อยู่บนถนนเนี่ยมันไม่ทำให้ชีวิตก็ดีขึ้นเลยผมว่ามีแต่แย่ลงก็ผมว่าทุกอย่างก็จะค่อยๆทรุดโทรมลงแล้วสุดท้ายสิทธิ์ถนนออกไม่ได้ผมว่าดีใจที่บูรณาการนะเพราะว่ามันก็ต้องมาทุกหลายฝ่ายไม่มีใครรับผิดชอบด้านเดียวเนี่ยเรามีทั้งสุขภาพทั้งจิตวิทยาด้านความสะอาดอสเศรษฐกิจตำรวจต่างๆทุกคนก็ผมมาด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อแผ่มีเมตตานะก็พยายามดูแลเขา
12: ในมุมหนึ่งปัญหาคนไร้ที่พึ่งอาจเป็นกระจกที่สะท้อนถึงความป่วยไข้ของสังคมเช่นกันและการเริ่มแก้ไขก่อนปัญหาจะลุกลามย่อมเป็นเสมือนการรักษาให้สังคมยังคงดำเนินต่อไปได้โดยเฉพาะการฟื้นฟูให้คนไร้ที่พึ่งสามารถกลับมายืนหยัด และพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่วันหนึ่งทุกมุมของเมืองใหญ่จะมีแต่คนไร้ที่พึ่งเต็มไปทุกคนแห่งจนสะท้อนถึงวิกฤตที่รุนแรงของสังคมไปมากกว่านี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
15: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋อัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดขาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ขับแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้า
3: ซอยซอยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
4: ไว้โซนิธนาคารพยาธิยกข้างนี
5: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
6: ้าวทำไมล่ะเธอ
5: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
6: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
7: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
8: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
5: ครับถูกค่อยลูกสั่งรวยคักรวยเนี่ย
6: อยากรวยไม่ต้องขอ
7: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
8: แจกทั้ง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิกลอดตองไปกับอ้ายบอไอสิ
3: อ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีงั้นคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: บ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน 3D มิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้ออารมณ์ดีสุขภาพดีมีแห้งกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงดื่มกาแฟสมุนไพรครบฟีฟาร์มยูเดอร์สิบ

0: กาแฟดำกาแฟดำกาแฟดำเขาทะลุแบก
1: นี่เรียกดำปลอดไม่เหมือน
0: กาแฟดำแท้แท้แท้แท้กาแฟบ่มีน้ำตาล
1: ต่างหลายอย่าง
0: กาแฟเพื่อคนรักสุขภาพ
1: ฟังพี่อ้างสรรพคุณ
0: มักดื่มกาแฟดำต้องนึกถึงเขาทะลุแบก
1: มันนะอดทนมี
0: เข้มหอมอร่อยดีต่อสุขภาพ
1: รักคนดำดำและ
0: สูตรลับเฉพาะในการขัว
1: มุนยิ่งได้
0: เขาทะลุแบกกาแฟดำจังบ่คือผู้ใดลองชิมแล้วชิดติดใจ
1: ดำสะอาด
0: สนใจที่ต่อสอบถามบ่าวหมูสุรศักดิ์082 847 7639 082 847 7639 บริการส่งถึงทีฟรีเด้อ
1: ลองดมดูสิ
0: รักสุขภาพดื่มกาแฟดำต้องเขาทะลุแบกท้อนนั่น
1: เทียมเทียมต้นไม่เที่ยว
0: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสัมพันธ์ของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทั้งเจ้าเกากี้ใบแป้กล้วยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลู่ทิ่นซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลจะได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึกอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการราคาตัวไปหรือทีมงาน3ดีมิตรภาพหรือบ่าวหมูสุรศักดิ์โทร0828477639 0828477639บริการส่งถึงที่ฟรีเด้อและช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อจากนี้ไปขอนำภาพพี่น้องคุณผู้ฟังมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเข้าสู่บรรยากาศของรายการลูกทุ่งบันเทิงดำเนินรายการโดยโคศกเถาเสียงเฮาบ่าวหมูสุรศักดิ์เชิญคุณฟังติดตามรับฟังได้

0: คนจรหาคู่นอนดวงแดดจึงกลับไปบอกพ่อแม่เพื่อให้แกได้รับรู้สาวกให้ครับพี่น้องคุณผู้ฟังแฟนเพลงครับชาตรีสีชนครับผลงานเพลงแรกตอนรับมีหลักแฟนฟังแฟนเพลงเขาสู่ลูกทุ่งบันเทิงครับมาคือเก่าครับตูดปูดนาไม่ครับผมวันนี้ก็นะครับเป็นวันศุกร์เนาะเห็นป่ะมันจะบ่ผิดก็ได้ว่างกะติดนะครับงานซะไว้มาสดๆนี่ฟังอีเมลแล้วก็โทษถามอยู่แม่อำเภอเพ่นอย่างไรแม่ฮอดมื้อนี้เด้อเอออำเภอเพ่นเมื่อวานไปส่งติ้วไปนะครับส่งไป1ห้องครับสำหรับพี่ครับพี่ขอบคุณครับแม่ครับขอบคุณจากใจครับ098โทรได้ครับพี่นี่0988947857ครับผมหมูสุรศักดิ์ครับลูกทุ่งบันเทิงครับกาแฟดีคอฟฟี่ฟาร์มกาแฟพีคอฟฟี่กาแฟดำเขาชะลูแบกกาแฟมาครอบนะครับเบิ่งยังรายการให้บุคคาพาพี่น้องมนซืน2ชั่วโมงครับนะฮะอุดรธานีเมื่อวานนี่ยินข่าวว่าตกคักที่ฝนนะทั้งอุดรนะทั้งหนองบัวลำพูผู้ขานี่ว่ามิดปัญจกกกมีแต่ฟ้าเนี่ยแบบจากว่าจากไหนโอ้ยคือติดยากย่ำยากขึ้นยากเนาะต้องมองลังแกงไหนเนาะสุรินทร์เขาเป็นยังไงครับผมนะทางสุรินทร์ทางเกษตรวิสัยร้อยเอ็ดตกเนี่ยบนอ้อนะครับเออทางหลายๆมองหลายแกเป็นไหนนะครับส่งข่าวไปเรื่อยทางจอมพระเป็นไหนเนาะไอ้หนุ่มจอมพระไอ้หนุ่มท่าตูมเราเป็นยังไงบ้างนะครับน้องสาลาบอกมองซุปทางคุณละเนาะนั่งคิดทางเกษตรวิสัยเป็นไหนนั่งคิดเนาะนะครับนั่งมองนั่งแวงเฮานะครับนั่งรับฟังไรบัวทางท่าตูมเรดิโอ 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับอยู่ตรงนี้กับเราเรดิโอกันทรวิชัยมหาสารคามแม่นั่งทั้งบันบอคุณแม่ทั้งบันบอจ๋าเป็นไหนแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าได้ยินเสียงหมูเนี่ยบ่เนาะเสียงนี้ที่ดังเรียมเอ๋ยจงฟังจำได้หรือเปล่าเสียงนี้คือเสียงบอกข่าวว่ามีกาแฟดีในมาให้กินกาแฟพี่คอฟฟี่ครับวันนี้ดื่มกาแฟหรือยังครับกินข้าวเศร้าแล้วไปครับพี่น้องเออเขากินกินข้าวสวยดิโอ้ภาษาอีสานเออนะครับ8:20 นแล้วครับถ้ากินข้าวเสร็จนะครับดีสักหน่อยก็ตามไปด้วยกาแฟนะโอ้ยเขากันมาครับพี่น้องแซ่บอีหลีกาแฟดีต้องนะครับกาแฟพีคอฟฟี่เออกาแฟที่เอาดอกคำฝอยเอาใบแป๊กกล้วยใส่ให้ไปนั่มครับเอามาขามป้อมเอาสมแขกเอาลูกเทียนจากดอกดาวเรื่องใส่ให้ไปนั่มนะครับว้ายใส่ความหวานจากหญ้าหวานแท้น้ำตาลเบาหวานสบายหลดเนื้อซิดไส้ซิดไส้ซิดไส้น้ำมันรำข้าวครับนะฮะเรื่องไขมันสบายใจได้นะครับนั่นคือพิเศษของเรานะฮะแม่
1: ไ
0: ร
1: บ่มือเป็น
0: การฮอดฮอดครับฮอดฮอดบ่ทรงเมื่อวานนี่ฮอด
1: แล้วฟังพร้อมก่อนวิญญาณแม่หรืออรสา
0: อรสาแสงเฟสโอ้แสงเฟสวะ
1: เออๆใกล้บุญชดพระรับยิงเลย
0: พี่โอ้เขาบ่รับบินโอ้ยรับเป็นเองเลี้ยงแฮ่ดอกแม่ฝนตกบ่เมื่อวานน่ะเมื่อเพิ่นตกแห้งบ่ครับ
1: โอ้ยยุคปั่นบ่ตกนะ
0: เย่นั่งในอุดรคือตัวแห้งไงเขาว่า
1: จักแม่กับผู้คือกัน
0: เอ้ย
1: สุขสายแม่สุขคน
0: อ้าวโอเคครับแม่โอเคโอเค
1: เออ
0: ครับผมฮอดมื้อนี้ได้แม่เด้อ
1: ไม
0: ่ครับขอบคุณครับแม่ฮอดมื้อนี้ละ
1: จ้าจ้า
0: ครับขอบคุณครับแม่ครับผมบัดดีครับแม่ทั้งอำเภอเพ่นพีคอฟฟี่นะครับที่ไปฮอดมื้อนี้อะไรแม่จ๊ะนะครับเพราะว่าสมหมู่บ้านติวไปเรื่องเฮี้ยแตกเฮี้ยซ่าเฮี้ยไส้ไปครับพี่น้องเฮาว่าอยากให้แม่ได้กินสละบานะครับลำบากก็บ่มีหยังครับนะหน่อยหลายหมูก็ส่งเหมือนกันล่ะนะครับบ่คือผู้อื่นเขาแต่ว่ามีขอกำหนดกฎเกณฑ์หยังมากมายครับหมูเป็นคนแบบนี้สบายสบายนะครับนะฮะบรรยากาศความมวลคนซื่นคนสบายใจเฮาครับอยู่ตรงนี้นะครับเอ้านะฮะวิญญาณเลยนะของอรสาแสงเพชรวดีเออเรียกวิญญาณติเออเดี๋ยวแน่ผมเบิ่งก่อนเด้อแม่เด้อเออเรียกวิญญาณแม่เออนะครับใกล้ว่ายังก็เฮือ เออเอามุนเลดีพ่อมาจักเออมันเป็นมุนเลดีได้ไหมเออบ่เป็นอรสาดิเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนเอาชินฮอดวิญญาณแม่นี่เป็นอรสาแสงเพชรได้ไหมแต่เป็นชินฮอดวิญญาณแม่นะฮัลโหลจ้าสวัสดีครับนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีฝนตกบ่ขึ้น
2: บ่ตก
0: บ่ตกว่าตกสิเออแล้วไปเห
2: อบ่ตกมา2มื้อ3มื้อละ
0: ครับผม
2: ผมสวัสดีครับว่าใช่เมื่อกี้นั้นตกเมื่อนั้นแม่ไก่หลาย
0: เออ
2: แม่ไก่หลาย
0: แม่ไก่หลายรัง
2: แม่นของ
0: กิรพันธ์บ
2: ่กิรพันธ์ครับ
0: เคยได้ยินนะแม่ไก่หลายรัง
2: กีรพันธ์วีรพงศ์ครับผม
0: กีรพันธ์วีรพงศ์เอาสิเดี๋ยวจัดให้ครับฟังหมอลำกันยังเด็ดต่อเนาะ
2: ฝากถึงกันคนบุรีน้ำเนี่ย
0: ครับผม
2: ทุกเสียงทุกสายนะ
0: ครับผมครับผมขอบคุณครับนี่นะฮะหนุ่มบ้านดุงอารมณ์ดีครับเนี่ยครับฝากเพลงเขามากครับผมรอสักครู่ได้ล่ะมาไปก่อนลองก่อนล่ำล่ำลองคิดฮอดวิญญาณแม่ครับอรสาแสงเพชรครับผมเหี่ยวจังไหนบ่เป็นหยังฟังนํากันครับที่ไก่บุญของประดับบินเด้อเอ้ยเนาะยังมองบ่มีประดับเราเป็นแห่งไต
3: เอออันนี้เวลา

ลาเป็นน้ำหลานใจน้อยลูกใจเดียวได้ไก่ป่วยโอ้ยตกถึงวังเฮาสวยลูกได้ฝันพ่อหน้ามารดาเจ้าได้นั่งหิวฝันเห็นแม่นั่นอยู่

Thank you.

บุญอีสานบันเฮาเขาประดับดินครับนะฮะหลังจากที่เขาพรรษานะครับแล้วก็สิเป็นบุญครับบุญเขาประดับดินบุญเขาซากบุญออกพรรษากับบุญกระทอกกระถิ่นก็ว่ากันไปเลยครับอีสานบ้านเฮานะฮะบ่ว่ากันครับนี่คือประเพณีเฮ็ดไปครับนี่ก็จะไปอยู่ละมื้อโอ้เตือนได้ได้มื้อนี้ฮะวันพระที่วันเดียวเด้อมีคนวันที่5บ่วันเดียวได้นะครับบ่ได้เบิ่งฮอดยังเวียกหลายครับเอ้ยพี่น้องอยากไปอย่าดิพอเราคว่ําถ่าอีแม่คว่ําถ่านะครับลูกไส้ลาบ่ไปยังได้อยู่นะฮะครับพยายามที่ต้องไปครับนะมีหยังก็ไปให้เรากินคือพ่อแต่ตอนเพิ่นเลี้ยงเฮาน้อยๆเนาะนะครับคันบ่มีพ่อบ่มีแม่ตายป๋าเลี้ยงพ่อผู้เดียวพ่อก็เลี้ยงไปโรงเรียนโรงเรียนครับแต่งเนื้อแต่งตัวก็มีแต่พ่อนะครับอันว่าอดบ่อีแมงไปแล้วล่ะนะครับแต่บ่คืนฝันเห็นเล่าอยู่หลายมื้ออยู่ก็แปลกครับลูกใส่หลายคนลูกหลายคนมีผมฝันอยู่ผู้เดียวงอมก็ว่าตามพี่ทําน้องจะได้ฝันอีพ่อบ่บ่บ่แล้วบ่พาหาเขามาแต่มึงติบ่ต้องโอ้บอกเรียกได้มั้ยเฮ้ยเจ้านี่สําคัญนี่แต่เราอยู่เราสิว่าถึงอยู่สิว่าถึงอยู่เว้าก็สิว่าก็ได้เนาะนะครับขอบกาแฟดีครับพี่ฟาร์มครับผมดูแลรายการครับช่วงชั่วโมงแรกครับเดี๋ยวฮะแม่ไก่หลายลังดีนะครับผมนะฝากกันน้ำนะครับออริจินอลเอสเปรสโซสูตรยาหวานครับผม3สูตรครับดินว่านชนิดผงชงดื่มนะครับใครสนใจชอบแบบไหนรสชาติไหนเออนะครับลองได้เลยนะฮะกับกาแฟอร่อยกาแฟใต้รสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเข้มเต็มรสนะครับออริจินอลห่อสีดำสี่เหลี่ยมครับ1ห่อ27ซองครับเอสเปรสโซเขียวแดงแรงฤทธิ์1ห่อ28ซองครับและกระสูตรยาหวานครับ1ห่อ42สำหรับผู้ที่ชอบกินน้ำตาลที่ว่าได้ความหวานแบบน้ำตาลแต่ว่าไม่น้ำตาลนะนะเรียกสูตรยาหวานนะนะครับอ่ะสนใจสอบถามทีมงานดีเจจัดรายการและทุกคลื่นที่ออกอากาศนะครับโฮ

0: กิรพันธ์วีรพงษ์นะฮะแม่ไก่หลายลังครับรู้สึกหน้าเว็บทางท่าตุ่มเรดิโอยังใช้งานไม่ได้มั้งนะครับนะเช็คแล้วนะเสียตัวนะครับทีมงานทั้งหลายคนกับชีอาชีพดีเป็นยังไงแน่ครับหรือฝ่าฝนตกบ่ยังไงอ่ะฮะนะครับผมเช็คเลเวลหน้าเว็บนะโยโยโยโยนี่น่ะ
1: ก็ทีละ
0: ไม่ยังล่ะคือยังคือกักเงินเออ
1: ทีละจ๋า
0: เจ้าพวงก็ไผมากจีรักจ๋าอยู่นะเจ้าพวงก็พูดได
1: ้เอาเว้ากับผู้เบา
0: ตัวผู้เบาอยู่ผู้เบาพุ่นไม่บ่ว่ามานี
1: ่เอาเว้ากับผู้เบาหมู
0: โอ้บ่ว่าหมูไอ้มาว่าชูฟีน้องฟังดู
1: นะไอ้วิทยุมันบ่ดังเด้ไอ
0: ้เออก็ยังว่าหน้าเว็บใช้ไม่ได้ก็เลยงงอยู่เนี่ย
1: น้องงบมืดเขามาเด้นี
0: ่เออแมนๆๆเพราะนี่เช็คอยู่รู้สึกแกแต่ระบบมันมีปัญหาบ
1: ่ถ้าอายบอกถ้าอายบอกว่าโซดเด้อน้องก็ได้บ่ได้โทร
0: เออ
1: ก็ได้หาตั้งแต
0: ่โทรบอกเสียตัวเนี่ยโทรปัดตัวปัดตัวปัดตัววิทยุเป็นหยังมันว่าเด้อโทรหาเราก่อนตัว
1: เดี๋ยวน้องสิจัดการอยู่
0: จัดการเลยจัดการเลย
1: น้องสิจัดการมัน
0: เฝ้าโทรบอกเราเดี๋ยวเราอาจจะขอลิงก์บ่ทัน
2: พูดโตโตคุณบ่ไหนล่ะบ่ไหนบู
0: ่เ
2: ว็บไม่พร้อม
0: แล้วเราลองโทรเช็คกับเราเนี่ยให้เราอาจจะบ่ได้เปิดก็ได้เด้อ
2: มา
0: เว็บ
2: ไม่เคยใช่ถามก็แสดงว่าประสาทันบ่เปิดนั่นแหละ
0: ค่ะมาถึงมาอาจจะเลื่อมบ่อันนั้นบ่ไปอาจจะเล่าลื่นนอนทันตื่นบ่
2: โ
0: อ
2: ้ยรับดีจ้ามื้อนี้จะมอมบ่เปียกบ
0: ่โอ้ยมื้อนี้เป็นที่คึมคึมเป็นที่แดดๆเอาอยู่เลยสงสัยออกรายการก็ติดตรงห้ำบ่เมื่อคืนบ่ตกจักเหม็นมีแต่ฝ่าห้องนี่สิ
2: เป็นวัดได้อายเฝ้าเด้อเฝ้าเด
0: ้
2: อ
0: เออยังว่า
2: เด้อ
0: ซื้อเด้อซื้อไปสอนฝนเด้ออันนี้ป้อยอันนั้นจ้างผมมารอบเยี่ยมห้องไปป้อยเขาจิ้มอยู่นี่มาอยู่นี่ออกรายการก่อน
1: นี่ทีละกระไผละนี่ว่าติ
0: เออฮะ
1: โอ
0: ้
1: ย
0: เออ
1: จ้ะทีละกระไผ่ละวะทีก็ทีละกระไผ่น้องตัวไปหาผู้ใดก็ทีละผู้นั่นตัวน้อง
0: โอ้ยโอ้ยแต่หมักซะน้องหมักซะน้องหมักซะน้องหมักซะน้อง
2: เฝ้าขาวพ่อตายอยู่นี
0: ่ครับผมโอ้เดี๋ยวบอกเสียตัวเด้อโทษเช็คเด้อเสียตัวเด้อ
1: ไอ้เขาเข้ามาหลายคนละบอดจ้ะ
0: กามาไอ้หนุ่มไอ้ชุมพ้นไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มบัดดวงอารมณ์ดีแม่เบื่อเพี้ยนกามาเดียว
1: จ้ะเอาอยู่แฟนสันน้องขอเพียงขอยืนเคียงข้างใน
0: แต่ใจเออเอาก็แกข้างเอาละโอ้ยลิงไหนพ
1: ันแล้วน้องจะจัดการทั้งคืนทั้ง
0: คืนโอเคโอเคเช็คคืนในนั้นหล่ะแล้วโอเค
1: ขอเพียง
0: ครับผมโอเคนะ
2: ขอเพียงสาธิตหน่อย
0: สาธิตเพียงอะไรคะ
2: อย่างละได้ดีน้องดีใจด้วย
0: ได้ดีน้องดีใจด้วย
1: ได้ดีพี่ดีใจด้วยนะแม่ไอ้อู้
0: ได้ดีพี่ดีใจด้วย
2: เพื่อนของเพื่อนฝั่งจะบอกไปว่าสั่ง
0: ห
2: าพี่หมู
0: โอเคแล้วก็
1: หมูดอกเมืองแต่ละวัดใครละที่รักผู้ใดเพิ่นว่าโทรมาหนิที่รักผู้ใดเพิ่นว่าม
0: ันงามพี่ผัวไอ้พ่วงสายพันเนาะจะไปรู้ติยุกไปสมมันพันมันพ่วงหมดตัวจักไผเป็นไผมาลุ่มตึมต่ำ
2: เป้าไปดึงหูอ่อน
1: โตเตือนต่างกันเนี่ย
0: โอเคน้องลาโอเคโอเค
1: จ้าขอบคุณค่ะไอ้วัดดีจ้า
0: สว
1: ั
0: สดีครับจะไปเป็นไพ่ละไว้เนาะนะครับเอาตะวังเป็นนี่ของแท้แน่นอนครับกาแฟดําของทูลูมแบ็คครับเป็นกาแฟดําแท้ๆของคนไทยนะครับรสชาติถูกปากของคนไทยครับอยากกินกาแฟดํานึกถึงเราเขาทูลูแบ็คนะครับทั้ง50ซองและขนาด102ครอรับกับผมแล้วก็ตามไปด้วยครับมาครอบใจพร้อมไก่พร้อมใจพร้อมไก่พร้อมนะครับต้องมาครอบ1กล่องมี12อาจารย์ไปสิจ้าจัดไปสิจ้าช่วงนี้ครับแม่จ้านะครับแม่จ้าามาฟังผลงานเพลงนี้ครับเก่าๆสมัยก่อนๆอยู่ไสน้อนะครับรักสาวเสื้อลายบ่นะครับหักสาวเสื้อลายบ่นะครับรักหักสาวเสือลายนะครับนี่ลองเบิ่งก่อนอยู่ไสนอคือพ่อและแม่จ๋าสมัยก่อนๆเนาะดังดังในเพลงนี้สมัยก่อนนะครับ เคยคิดพ่อจะพูดหรอกว่านะฮะมาอย่ากันนั้นเลยครับมาใครใส่เสื้อลายวันนี้หัวใจทั้งสี่ห้องบ่าวหมูและแฟนเพลงขอรักหน่อยได้ไหมนะครับนั่งกินกาแฟว่าฟังเพลงครับฮักษา

就俾人入咗。咁人真系咁样，就见佢咩先咁样。哎，我老公过来叫我装白的，他母个伊们话，本我东阳叫的，我们么亮么亮么么，我老公话，那卡片你喏，弄弄啥啦？多不能，切了白喏，老公去喏，那卡莫塞了，那卡วันนี้ก็นะครับมองใจไปหลายๆมองเงิมโดยหลายๆแก่เนาะนะฮะโดยเฉพาะครับย้ำครับกาแฟของเรานะฮะพี่น้องคุณฟังครับโดยเฉพาะพีคอฟฟี่เนี่ยนะฮะเป็นกาแฟที่ผู้ที่เป็นควบดันเบาหวานไขมันกินได้แต่เพราะว่ายังไม่ทีครับเป็นความหวานจากยาหวานครับพี่น้องนะความหวานจากยาหวานและก็ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวครับไขมันใน 0% มันสบายใจดีเลยนะครับผมเนาะผู้อยากกินกาแฟที่เป็นสมุนไพรให้คิดเราจริงครับกาแฟดีต้องพีคอฟฟี่ห่อสีเขียวๆครับห่อสีเขียวๆตัวภาษาอังกฤษตัวพีสีทองครับผมแม่รอรับนะครับทางอำเภอเห็นนะครับขอยืนเคียงข้างนั่งเนี่ยจ้านะครับหัวทางนู้นเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเช็คดูอีกทีซินะฮะขอเช็คดูอีกทีซิค่ะดูซิค่ะดูซิค่ะอยู่ตรงไหนนาะนะครับมายังโอเคยังไม่พร้อมสถานีทางนู้นจะมีปัญหานิดนึงไม่เป็นไรนะครับก็ยังไงก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจนะครับก็สำหรับเป็นหลักแฟนฟังแฟนเพลงหลายมองหลายแก่นะครับอยู่น้ำการเขาช่วงของรายการลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งบันเทิงครับผมนะฮะกับผลงานเพลงเก่าๆครับเพลงดังในอดีตสักหนึ่งผลงานเพลงครับถ้าเป็นยุคเดียวกันนี้ก็จะเป็นนะฮะรังสีเสรีชัยรอวันเธอว่างนี่จะเป็นยุคใกล้ๆกันว่าขันรอวันเธอว่างนะครับขอวันเธอว่างบ่อยู่ใส่น้อนะครับตึ๊ดตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆตึงๆ

รอวันเธอว่างรอวันเธอว่างเจ้าไปใส่มันว่าอยู่แห่งไหนใจหายหมุนเตียบหรือต้นนะครับเขามีฟาร์มอยู่คู่กับรักสุขภาพก็ฝากก็ด้วยครับห่อสีแดง1ห่อ25ซองนะครับจัดไปชื่นชอบซอบๆละมุนละมุนก็เขามีฟาร์มอยู่นะครับแต่ทีนวันครับย้ำครับออริจินอลเอสเปรสโซสูตรจะหวานชื่นชอบสูตรไหนจัดไปครับสูตรดั้งเดิมสีดำเฉลี่ยผู้ขายดีครับชุมว่านกันไปทรงเพิ่นอยู่6ลังโอ้เริ่มกับลูกกันเมิดนะครับช่วงมื้อนี้คอฟฟี่ฟาร์มมาแรงมาแรงมาแรง นะครับยิ่งกาแฟดำเขาทรูแบ็กครับอันนี้คักครับคักคักคักกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบ็กทั้ง52ในขนาด102นะครับถ้าคุณพ่อบ้านคุณพ่อบ้านครับนะฮะใจพร้อมกายต้องพร้อมนะอย่ามีแต่ใจกายไม่ได้ก็ไม่ได้นะทุกวันนี้ชีวิตคนเรานี่มันยังว่าแหละนะครับยังมีสีสันยังมีไฟอย่าให้ไฟมันมอดนะอย่าให้ไฟมันมอดนะต้องมีไฟอยู่ตลอดนะต้องนะครับฝากไปด้วยกันได้กันเนาะนะครับทุ่งกุลาร้องไห้ครับเพลงนี้ครับอยากจะเปิดให้ครับทีมงานนะครับคนอยู่ทุ่งกุลาครับอยู่ทุ่งกุลาทุ่งกุลาเนี่ยมันดินจดฟ้าฟ้าจดดินนะครับก็เป็นทะเลนี่ภาคใต้เป็นทะเลป่ะแต่บ้านเฮาเป็นทุ่งหมกใหญ่กว้างๆโล่งๆนะฮะแล้วก็นะครับเฮ็ดหน้าเขาหอมมะลิที่ว่าโด่งดังไปทั่วโลกครับนะสมัยก่อนๆนี่คือพ่อตอนเป็นนักเรียนครับเรียนมัธยมก็จะเป็นม.4 ม.5 ม.6 ประมาณนี้แต่วันหยุดวันศุกร์นี่ก็สินัดกันไปหากินเหล้าโทษนะกันมาหากินเหล้าขาวหากินตรงไก่หมู่พวกกับยูทงกุล่าครับเนี่ยนะเลยไปส่วนไปตีเขาทำไมก้อนเนี่ยบ่มีเครื่องสีเขาเด้วันต้องตีมือเขาเนี่ยนะไม่ขีบเขาเขาก็ตีตุ๊บตุ๊บตุ๊บเขาเนี่ยนะไปเห็นกองเขาวันมู่มาขาวันมาเศร้าเมาเนี่ยครับกองเขาเนี่ยเป็นบ้านที่บ้านที่มีเทียนคิดดีนะครับบ้านนี้นะมันคู่กับสิงห์นี่นะเป็นบ้านที่มีนะครับผู้ใดลังจังอื่นที่ไม่ได้มีปราสาทเก้าปราสาทหินปราสาทคู่กับสิงห์นี่นะครับสมัยก่อนหินนี่จังเงิดอยู่เลยคนสมัยก่อนเอาหินไปตั้งเนี่ยมันเบาๆนะนะฮะเอาหินเลี้ยงนะนั่นนะครับก็เลยเบาสู้ฟังเราปฏิเปิดทงกุล่าให้ฟังบรรยายสมัยก่อนสุพรรณษา1พิล่มกับปิยาตะโกราชแสดงบ่เพิ่นไปทายอยู่บ้านหนองอีเข็มครับเป็นนักเรียนเนี่ยมองลงไปเบิ่งอยู่เขาเบิ่งผู้ชายถ่ายหนังในทุ่งกุล่าห้องไห้โอ้ยสู้ฟังหน่อยว่าเท่าที่จำกูได้นะครับครับผลงานเพลงนี้ครับสักสยามเพชรชมพู่ครับฝากต่อมคนสุขกายสบายใจจบแล้วตัดกับสปอร์ตเตอร์ชั่วโมงครับเจอกันช่วงชั่วโมง2ครับผม

0: มาแล้วมาแล้วกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพมาแล้วกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพร24ชนิดสมุนไพรที่อยู่ในรูปแบบของกาแฟอุดมไปด้วยคุณประโยชน์มากมายที่ดีต่อสุขภาพจึงเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะและผู้ที่มากินกาแฟที่มีส่วนสำคัญของสมุนไพรจึงบอกว่าพลาดกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูประกอบด้วยสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นโสมเกาหลีทางเจ้าเกากี้ใบแป๊กเว่ยเฮดลินจือและกระชายดำและยังมีลูทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยตรงมีวิตามิน A วิตามิน B 12ใส่สู้กะโหลดแท่นน้ำตาลจึงสบายใจผู้ที่บ่ต้องการน้ำตาลแต่จะได้ความหวานนี่เลยกาแฟปรุงสำเร็จรูปคอฟฟี่ฟาร์มยูกาแฟสมุนไพรใส่ครีมเทียมถั่วเหลืองซึ่งอุดมด้วยวิตามินอย่าลืมรักและห่วงใยสุขภาพหันมาดื่มกาแฟสมุนไพรต้องคิดถึงกาแฟสมุนไพรคอฟฟี่ฟาร์มยูสมุนไพร24ชนิดราคาบ่แพงบ่แพงสนใจติดต่อสอบถามสักการะ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
4: โรคฤทธิ์ที่ดูทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาริดสะดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
12: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โอโม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักหนึ่งคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดกองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5ล้าน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซงบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมา เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดพอสะดุดมีดต้นพอส้มหน้ายางพอตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
8: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global Houseครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงเก่าครับวันนี้เรากลับมาทักทายกันเช่นเคยเวลาเดิมครับที่นี่ 98.25 กับนาทีผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับมีเพลงเก่าพร้อมๆมาเปิดให้ได้ฟังกันเช่นเคยติดตามได้1ชั่วโมงที่นี่นะครับก็มีเพลงเพราะๆนะที่จะเลือกมาให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังผมกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวซึ่งก็เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนกับเราในชั่วโมงของเพลงเก่าครับส่วนใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงอยากจะฟังเพลงเก่าเพลงไหนพูดคุยกับเราได้หลังไมค์0885719422 0885719422วันนี้นะครับมีงานจากโบสุนิตาลีธิกุลที่จะเลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเป็นความรักนะเป็นเพลงที่พูดถึงเรื่องของความรักที่อบอุ่นนะฮะขอเป็นคนของเธอแล้วก็ยังมีงานจากใหม่เจริญปุระเพลงนี้ด้วยครับคนเดียวตลอดไปครับ

คุณฟังครับสำหรับในชั่วโมงของเพลงเก่าวันนี้เนี่ยนะครับเราได้รับการสนับสนุนจาก Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณโอโมสัญชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชัยครับและเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์ชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะฮะนั่นคือผู้ที่จะอยู่ดูแลกับเราในชั่วโมงของเพลงเก่าที่นี่ 98.25 ครับฟังเพลงก่อนครับงานจากเบิร์ตธงชัยเมกินไตกับเพลงนี้คู่แท้แล้วก็มีงานจากพี่ตู่นันทิดาแก้วบัวสายกับเพลงทรายกับทะเลครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ช่วงเวลาของเพลงเก่านะฮะคุณฟังติดตามกับเราอยู่ที่นี่ครับ 98.25 นาทีผมยุนชัยฤกษ์หมายเลขโทรศัพท์ที่จะพูดคุยกันนะครับ0885719422ช่วงเวลานี้ดูแลพร้อมกับผงซักฟอกโอโมไมโอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงครับสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับรวมไปถึงเนสกาแฟโรบัสต้าเนสซองขาวตอนนี้เรามีกิจกรรมดีๆที่จะชวนคุณผู้ฟังมาลุ้นทองให้ได้รวยไปด้วยกันครับกับกิจกรรมดีๆเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองแจกกว่า299เส้นเลยทีเดียวครับรวมมูลค่ากว่า 1,600,000 บาทแจกเยอะแจกจริงลุ้นกันง่ายๆครับแค่คุณซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองเปล่าอย่าทิ้งครับเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนจะเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้นะครับส่งไปชิงโชคที่ตู้ปน22ปนจภาษีเจริญกรุงเทพ10160เพื่อลุ้นรับรางวัลกับเราครับ1ซองจะมี1สิทธิ์นะฮะอย่าลืมครับตรวจสอบความถูกต้องของชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์กันดีๆนะครับจะได้ไม่พลาดในการลุ้นทองไปด้วยกันรีบๆกันนะครับไปซื้อเนสกาแฟโรบัสต้าซองสีขาวแล้วมาส่งลุ้นทองไปด้วยกันส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นครับอยากรวยไม่ต้องขอครับแค่ส่งซองก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีแล้วส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์เยอะครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองนะฮะนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับฟังเพลงนะครับผมหยิบเอางานจากเกสโนวาเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันคำถามซึ่งไร้คนตอบแล้วก็งานจากโดมจารุวัฒน์ครับคำอธิษฐานด้วยน้ำตาครับ

จบไปสำหรับเสียงร้องของโดมจารวัตรนะฮะนั่นก็คือคำอธิษฐานด้วยน้ำตาครับเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้พร้อมกับผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราครับนั่นก็คือผงซักฟอกโอโมไมโอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงครับสะอาดสดใสหอมลดอับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับช่วงของฤดูฝนหน้าฝนแบบนี้เนี่ยนะฮะบ้านใครที่มีปัญหาเรื่องของรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครับกอบันเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญดีๆครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับครบทุกตัวช่วยงานซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานยานแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีถาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายเลยทีเดียวครับพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทครับซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้เลยที่ Gobert House ทุกสาขาทั่วประเทศครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Gobert House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับอยู่ดูแลกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆอยู่ด้วยกันครับ 98.25 กับหน้าที่ผมยุนชัยเรือครับฟังเพลงกันต่อครับหยิบเอางานจากกรพินพ่วงโพกล่องความทรงจำแล้วก็งานจากทาทากับขอได้ไหมไปฟังกันครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: หายชั่วโมงคุณผู้ฟังครับขอบคุณสำหรับการติดตามในช่วงเวลาของเพลงเก่าที่นี้ด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณไปถึงผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราครับเนสกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกซับชวนคนขั้วเข้มลุ้นทองผงซักฟอกโอโมสัญชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมสัญชายครับโกลเบนเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณและขอบคุณบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวครับที่อยู่และให้การสนับสนุนกับเราที่นี่ในชั่วโมงนี้ครับเดี๋ยวจะส่งท้ายกันที่สาระเรื่องราวของเมล็ดงานะครับแล้วก็มีงานจากออฟปองศักดิ์จุดอ่อนของฉันอยู่ที่หัวใจมีเวลาพอให้ฟังรุตสุภรุตกับเพลงเธอหลอกฉันฉันหลอกเธอส่งท้ายกันขอบคุณสำหรับการติดตามชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ
1: เติมความรู้กับฟูโนเล
2: จผิวสวยหุ่นฟิตกับเมล็ดงาเมล็ดงานอกจากอุดมด้วยวิตามินอีแคลเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระยังมีวิตามินบีสูงและช่วยบำรุงประสาททำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงอีกทั้งยังมีกรดไขมันไลโนเลอิกในปริมาณที่มากช่วยทำให้ผมดกดำบำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื้นแต่เวลาซื้อควรเลือกเมล็ดที่สะอาดไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนและเก็บใส่ในขวดปิดฝาให้สนิทเมื่อใช้แล้วให้คั่วในปริมาณที่พอใช้เท่านั้นจะได้ไม่เหม็นหืนนะคะ
1: เสริมสร้างความรู้กับฟูโนเลจ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB417/69A
3: ไหวมั้ยเนี่ยสิงโต7ก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไม่สู้นิกไม่สู้นิกกระเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยายังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
7: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างหนี
8: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเราได้ตัวช่วยดีเยี่ยมยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: ม่สันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องทองสีกลอดตองไปกับไอบอ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30-40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกร
7: Dragon House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญสร้างบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาราตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวง
4: แน่ใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แต่หูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านนะครับที่ยังบ่ทันได้เข้าใจหลักการและวิธีการใส่น้ำยาท่านายางนะครับหรือว่าสารท่านายางทั่วไปนี่แหละแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรที่ได้ใส่สารเหล่งนะครับส่วนมากพากันใส่สารเหล่งเฮ็ดให้เปลือกแข็งน้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาหลายต้นส้มนายางตาย1ปัญหาหลายๆนะครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ก็เลยอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับที่ใส่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางว่าใส่จังไหนให้มันถูกวิธีใส่จังไหนมันสิได้ประโยชน์สูงสุดใส่อันใดมันสิดีกับสวนยางเจ้าของเฮ็ดให้ยางกรีดได้อายุดนโดนต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตาย1ต้นยางอุดมสมบูรณ์เฮาสิเฮ็ดจังไหนเฮาสิใส่แบบใดนะครับ2ข้อห้าม3ข้อที่ต้องเฮ็ดนะครับเดี๋ยวผมเอกโซเลสิเว้าให้ฟัง2ข้อห้ามคือห้ามอีหยังแล้ว3ข้อที่สิต้องเฮ็ดคืออีหยังเดี๋ยวผมสิบอกให้ฟังนะครับ2ข้อห้ามนะครับข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาในขณะที่ต้นยางเฮาเปียกนะครับอย่าศรัทธาคันต้นยางมันบ่แห้งนะครับผิวมันต้องแห้งปากแผลมันต้องแห้งบ่แม่นฝนตกห่ําเฮาก็แล้วไปทางสิมันสิบ่ได้ผลมันสิบ่ได้ประโยชน์เต็มที่นะครับนั่นคือข้อห้ามที่1นะครับอย่าศรัทธาตอนที่ต้นยางมันเปียกนะครับผิวบ่แห้งข้อห้ามที่2ครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้นะครับอย่าศรัทธาบริเวณที่เฮาทาปูนแดงไว้เพราะว่าน้ำยาท่าหน้ายางนี่มันสิออกฤทธิ์ได้บ่เต็มที่มันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับแล้ว3ข้อที่ต้องปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติที่1ก็คือเตรียมแปลงแปลงนี่แนะนำให้ใส่แปลงทาสีนะครับขนาด1นิ้วขึ้นไปเด้ออีพ่อยแม่แต่ส่วนมากพี่น้องเกษตรกรมักใส่แปลงสีฟันถามว่าใส่ได้บ่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันได้ประสิทธิภาพบ่เต็มร้อยได้ประสิทธิภาพบ่เต็มที่นะครับเป็นหยังคือว่าจังซั่นว่าที1แปรงสีฟันนี่แขวมันห่างแล้วมันก็แข็งนะครับมันค่อนข้างสิแข็งเวลาจุ่มน้ํายานี่มันบ่ค่อยอุ้มน้ํายามันสิกระเด็นนะครับมันสิเสียหายหลายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแนะนําให้ใส่แปรงทาสีนะครับขนมันสินิ่มมันสิบ่ทําลายเซลล์ปากแผลนะครับบริเวณห้อยกรีดเฮาสิ่งที่2ที่สิต้องปฏิบัตินะครับนั่นก็คือเวลาทาน้ํายาทาหน้ายางนี่ทาลงไปแล้วนะครับคันถึกฝนตกใส่หรือว่าฝนห่ํานะครับถ้าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนห่ําเฮาต้องทําการทาใหม่นะครับเพราะว่าน้ํายาทาหน้ายางเฮามันสิเจือจางมันสิออกฤทธิ์ออกประสิทธิภาพได้บ่เต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากทาไปแล้วบ่ถึง3ชั่วโมงคันฝนตกห่ําต้องทาใหม่นะครับข้อที่3นะครับที่สิต้องเฮ็ดที่สิต้องปฏิบัตินั่นก็คือให้ทาในมือที่พักหน้ายางนะครับให้ทาในมือที่พักหน้ายาง พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหรือว่าอีพ่ออีแม่ชาวสวนยางนะครับลองปฏิบัติคือผมเอกโซเล่แนะนําเบิ่งว่ามันสิได้ผลดีบ่นะครับและที่สําคัญการใส่ยาท่านายางนี่ให้หลีกเลี่ยงนะครับซุ่มที่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเปอร์เซ็นต์นี่เพราะว่านั่นคือสารเหล่งนะครับนั่นคือสารเหล่งใส่ไปโดนๆเขามันสิเฮ็ดให้ต้นยางเฮาส้มนะครับเปลือกยางแข็งต้นส้มนายางตาย1ต้นยางตายก่อนกําหนดนะครับสําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอีก1นวัตกรรมอีก1ผลิตภัณฑ์นะครับที่คิดค้นมาที่เฮ็ดงานวิจัยมาดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าอีพ่อไอ้แม่นะครับใส่แล้วนี่ที่เปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดน้ำยางนี่ไหลดีดีเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็เข้มข้นนะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงนะครับเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดสิบ่บอบช้ำนะครับเปลือกหุ้มเร็วและที่สำคัญครับซอยป้องกันรักษายับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหากเน่าเปลือกเน่าข้นเน่าได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีครับขนาด500ซีซีสามารถทาได้500ต้นนะครับขนาด500ซีซีนี่สามารถทาได้500ต้นปึ๊ยบ่ธรรมดานะครับทาได้บักหลายราคาก็บ่แพงครับราคาก็บ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีต้นยางอยู่พันต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นหรือว่า 4-500 ต้นบ่ต้องเอามาใส่ทั้งหมดบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับลองเอามาทดลองเบิ่งจักแถวนึงก่อนก็ได้แถวนึง2แถวก่อนก็ได้เพื่อเปรียบเทียบเบิ่งกับที่ผ่านๆมาว่ามันสิมีความเปลี่ยนแปลงคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่หรือว่ามันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นเคยใส่แล้วเพิ่นเว้าให้ฟังมันสิเป็นจังซั่นบ่ต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122อยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอยากให้น้ำยางมีเปอร์เซ็นต์เข้มข้นไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมพี่น้องนะครับเดี๋ยวเสียงคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าซื้อว่าจังไหนอยู่บ้านใดนะครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ผมนายทองพูนศรีถ้ำครับอยู่บ้านดงย่ออำเภอธาตุพนมตำบลนาทวนนะครับจังหวัดนครพนม
0: คุณพี่ทองพูนศรีถ้ำ
1: ครับ
0: ซื้อเล่นซื้อว่างไหนครับ
1: ซื้อทองพูนนี่แหละครับ
0: ซื้อทองพูนซื้อเดียวนี่แหละแม่นบ่
1: ครับ
0: อยู่บ้านดงย่อเนาะ
1: ครับผม
0: ตำบลนาทวนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคร
1: ับ
0: เฮ็ดหยังจักไรพี
1: ่ประมาณสิบห้าไร่นี่แหละครับ
0: ประมาณสิบห้าไร่พ่ออยู่พ่อกินบ่สิบห้าไร่
1: ตะกี้มันกับบ่พ่อปานใดดอก
0: เป็นแต่คือว่าพ
1: ่อมันบ่อยากไหลให้นี่แหละ
0: โอ้แต่กี่มันบ่ค่อยอยากไหลปานใดมันก็บ่พ่ออยู่พ่อกินปานใดแต่ย่ามไหลก็ไหลอยู
1: ่ครับ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าในช่วงที่มันบ่ไหลนี่ช่วงที่ผลผลิตมันหน่อยน้ํายางเฮาไหลก็ปิดก็ปล่อยได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเฮาได้ไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่บ
1: ่ซื้อครับซื้อของตามท้องตลาด
0: โอ้ตามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: ผู้ใดว่ายังดีเก่าน้ําเขา
1: ก็จังซั่นแหละครับมันแบบคือมาเฮ็ดแล้วมันก็คือเก่าอยู
0: ่โอ้หมายความว่าพอผลผลิต

0: ปุ๊บมันสิแข็งไปในตัวเลย
1: ว่าดิถามก่อนว่าคุณผีบมาหรือจากโซเลพาราไปหูมาแต่ทางไหนก่อน
0: จากวิทยุนี่แหละครับ
1: ฟังวิทยุ
0: เอกจากเอกโซเลนี่แหละ
1: ฟังโดนบ
0: ่ฟังโอ้ผมฟังมาเป็นปีเลย
1: ปาดตัวเสียคนยากเลยตอนนี้
0: เสียคนยากเลย
1: มาในฟังมาโดนโดนกับใส่วิเคราะห์เบิ่งฟังแล้วฟังอีกจังสิแม่นบ่ครับ
0: ครับก็ฟังเบิ่งว่าพื้นที่นั่นพื้นที่นี่เพิ่นใส่เพิ่นคือใส่พอตัวอยู่บ่
1: อ่า
0: ลองตัดสินใจเลยครับเอา
1: ฟังอยู่เป็นปีบ่ตัดสินใจกันจักสิว่าจังได๋ล่ะ
0: ลองเบิ่งเพิ่นบ่ตัวนะเพิ่นเฮ็ดมาเป็นปีแล้วอ่ะ
1: พอคุณพี่เอามาใส่ในสวนยางแกของเบิ่งมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันมีการเปลี่ยนแปลงบ่ต้นยางเฮา
0: เปลี่ยนหลายครับ
1: มันเป็นจังได
0: ๋มันเวลายางมันไหลนี่
1: อ่าก
0: ับเวลาเฮากรีด
1: ครับ
0: ตะกี้มันดึงจนแขนลอยเนี่ย
1: โอ้มันดังมันดังแคะแคะเลยครับ
0: ซุมือ
1: หัวสั่นหมดดิ
0: ซุมือดึงค่อยๆมันก็หน้ายางมันสินิ่ม
1: โอ้เปลือกนิ่ม
0: ครับ
1: เวลากรีดนี่ดึงจี๊ดน้ำยางไหลน้ำกลดเลยบ
0: ่ทกมีดบ่ท่านครับ
1: โอ้น้ำยางแหลน้ำกลดนิดๆๆเลย
0: มันไกลหุ่นไกลมีด
1: มันแหลกแซงมีด
0: แซงมีด
1: วันนี้ถึกอกถึกใจบ
0: ่ก็ว่ามันหาตัวยาแบบนี้ยาก
1: หามาโดนไปแบบนี
0: ้โอ้กับตั้งแต่เริ่มเปิดหน้ายางกับบ่ท่านหาดอกช่วงนี้ช่วงยางเฮาเริ่มได้อายุเฮาก็อยากหาแต่มันก็หาตัวดีบ่ได้ก็คือผมเอาแหละผมเอามาใส่บางตัวเฮ็ดให้ยางผมตาย1
1: ครับผม
0: นี่ลําปัญหามันผมก็ย่านเป็นจังซั่นมันไหลแห้งบัดนี้ยางผมสิบ่ตายบ่ผมว่า
1: บัดนี้พอมาใส่โซเลพาราว่าพอน้ํายางมันไหลดียามเฮาหย่อนน้ํากวดมันเป็นได้ไหนมีน้ําเลี้ยงบ
0: ่คล้ายๆมันบ่แทบสิบ่มีครับมันก็คือน้ําก็คือน้ํากวดที่เฮาผสมน้ํา
1: พอ
0: คนแล้ว
1: มันสิเหนียวตุ้ยได้บ่
0: มันสิเหนียวข้ามือพุ่น
1: โหย2 3บาทนี่เหนียวข้ามือเลย
0: ครับ
1: ทกไม่ได
0: ้ดึงออก
1: คร
0: ับ
1: เฮ็ดให้เฮาหย่อนน้ํากวดนี่บ่เสียเวลา
0: ครับแล้วมันก็บ่เสียความรู้สึก
1: บาดนี้ถามก่อนเคยได้ผลผลิตหลายสุดนี่ได้จักกิโลก่อนสิใส่โซเลพารา
0: แต่กี้สูงสุดนี่บ่เกิน75โล
1: สูงสุดบ่เกิน75
0: ครับ
1: บาดนี้พอใส่ได
0: ้นี
1: ่พอแปลงๆเท่ายืนนี่จักไรแปลงนี
0: ่3ไรกว่านี่ครับ
1: 3ไรกว่าแต่ก่อนนี่ได้อยู่ประมาณ75โล
0: 70กว่าโลนี่แหละ
1: ต่อบางเทื่อก็60ต่อไฟมันบ
0: ่ครับ
1: พอใส่โซเลพารานี
0: ่ช่วงมันหน้าช่วงมันเย็นผมได้200กว่าโลครับ
1: ป้าจาก70กิโลนี
0: ่
1: ช่วงที่อากาศเย็นช่วงแรงนี่ได้เท่าไหร่แต่ก่อนช่วงแรง
0: ๆช่วงแรงๆนี่บ่เกิน50
1: บ่เกิน50
0: อันนี้ช่วงแรงนี่ครับ
1: เดี๋ยวนี่คือช่วงแรงเด้อเดี๋ยวนี่ได้เท่าไหร
0: ่ผมตีไป160โลนี่
1: 160
0: 5มิตร
1: 5มิต
0: ร
1: จาก50โลนี่นะ
0: ครับ
1: ในหน้าแรง
0: ครับ
1: เพราะว่าเฮายืนคุยกันอยู่นี่มันหน้าแรงแน่เน
0: า
1: ะ
0: หน้าแรงครับ
1: ถือโค้งถือใจ
0: บ่โอ้มันก็กลัวถือใจพุ่นแล้วคร
1: ับ กลัวถือใจยังสิใส่ต่อบ
0: ่ก็สิบ่เปลี่ยนดอก
1: สิเซาเปลี่ยนแล้ว
0: กันกกยางบ่ตายวะ
1: โอ้คือสิบ่ตายง่ายหรอกยางเฮาก็10กว่าปีนึงเกียดได้อีกจน
0: แต่ผมเบิ่งสภาพแล้วครับเบิ่งใบยางใบหยังผมบ่มีซีดบ่มีเสี้ยว
1: บ่มีส้ม
0: ครับแล้วงามันก็บ่ค่อยตายสังเกตเบิ่งตะกี้ผมบ่ได้ใส่โซลเอกไอ้ผมบ่ได้ใส่โซลีพารา
1: ครับผม
0: งายางผมมันอยากตายครับ
1: ตาย
0: แล้วก็ล้น
1: ใบอยากล้น
0: งามันนี่ครับ
1: งาเลยมันบ
0: ่งาเลยงาน้อยงาเล็กงาน้อยตายหักลงแล้วนึ่งพื้นเลยครับ
1: เหี่ยวหักลงเลย
0: หักลงเลยบ่มีใบแล้วก็หักลงเลยครับ
1: โอ้
0: อันนี้แทบสิบ่มีเลยครับ
1: บ่มีอาการแบบนั้น
0: บ
1: ่แสดงว่าถืออกถือใจอย่าห่วงแต่สุขภาพของต้นยางไหลห่วงสุขภาพของว่าสิมีเวลาได้กรีดมันยืนซ้ํามันบ่ว่าจังซี่รอด
0: อย่าให้คนตายปะ
1: บาดนี้อยากให้คุณพี่นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณพี่นี่ใส่แล้วเป็นจังได๋แน่ประทับอกประทับใจแนวใดอยากให้เพิ่นใส่คือเจ้าของบ่เว้าเพิ่นฟังคักๆกันนะครับเชิญครับ
0: ใครบ่ทันได้เคยใส่ก็ลองใส่เบิ่งเด้อครับ
1: ครับผม
0: แต่อย่าทันได้เฝ้าเสื้อผมเอาใส่โดยตัวเอง
1: ครับ
0: แล้วสิฮู้จักว่าโซเลพารามันดีแบบใด
1: ครับผม
0: ยอมรับว่าผมประทับใจแล้วแต่สิบ่เปลี่ยนแปลงอีก
1: ถืออกถือใจแห้งนี่คือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรผู้บนไซริก่อนจากกันมื้อนี้บอกบ้านอยู่บ้านเซาบอกซื้ออีกทีนึงนะครับเชิญครับ
0: ผมนายทองพูนศรีถ้ำครับ
1: ครับผม
0: อยู่บ้านดงย่อบ้านเลขที่55
1: หมู่
0: 7ตำบลนาทอนอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับ
1: คุณพี่ทองพูนศรีถ้ำอยู่บ้านดงย
0: ่
1: อตำบลนาทอนอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลพี่น้องเอ้ยไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีนะครับนี่คือเสียงจากปากผู้บนไซรีคือคุณพี่ทองพูนสำหรับวันนี้ผมกับคุณพี่ทองพูนขอบคุณพี่น้องเกษตรกรสู้ผู้สู้คนนะครับมีความสุขสู้ผู้สู้คนลำรวยอย่าเก็บอย่าจนสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำไหนไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกอย่างนี้สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลรวดเลยรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝา

คันสิเว้าไปแล้วการเฮ็ดการเกษตรสิเพิ่งพาเรื่องเล่าของธรรมชาติสิเพิ่งพาแต่เรื่องเล่าของการใส่ปุ๋ยมันก็เป็นไปบ่ได้อีพ่อยแม่เวลาเฮ็ดการเกษตรเฮาก็ต้องใส่ใจดูแลเบิ่งแง่หลายๆองค์ประกอบเข้ามารวมกันเพราะว่าสิเป็นเรื่องของการเตรียมดินเตรียมเมล็ดพันธุ์เตรียมพันธุ์ต้นกล้าเพื่อสิพ่อปลูกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็คือกันนะครับเวลาปลูกยางมาแล้วพอต้นยางใหญ่แล้วต้นยางได้อายุพ่อกีดเฮาก็อยากได้ผลผลิตได้หลายอยากได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังได๋บ่าวเอกโซเล่พากันคิดได้บาดนี่หลายๆท่านอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้น้ำยางหลายก็พากันหาสื่อสารเล่งหาซื้อน้ำยาท่าหน้ายางตามท้องตลาดทั่วไปมาใส่เลยบาดนี่โหมาท่า 2-3 มื้อมาท่าแรกๆนี่ก็ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วไหลดีขนาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ตามมาต้นยางส้มน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายเวลาหยอดน้ำกดนี่ข้นว่ามันข้นนุ่มแล้วข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงอยู่เปลือกกระแข็งกีดกระยากหน้ายางกระตายหนึ่งผลตามมานี่โอ้ยขอเสียหลายก็ได้นะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันย่านซะเด้ย่านต้นยางตายก่อนกำหนดย่านบ่ท่านได้ทื่นคืนซะเด้คิดหลายซั่นตัวบาดนี่มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่อยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับอยากแนะนำอีพ่อยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮานี่ล่ะกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มการไหลเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไหนบ่ติว้าอีพ่อยแม่เอ้ยใส่แล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีนะครับซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันเวลากรีดจังสิเปลือกก็นิ่มน้ำยางไหลออกมานี่เวลาหย่อนน้ำกดนี่ข้น 2-3 บาทเหนียวตุ้ยเลยเด้บ่มีน้ำเลี้ยงปนออกมานะครับเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มพอน้ำเลี้ยงมันก็มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ต้นยางเฮาเจริญเติบโตได้ดีให้น้ำยางหลายให้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหลายไปกว่านั้นครับซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่โอ้ยเศร้าเร็วตัวอีพ่อยแม่เปลือกหุ่มเร็วนะครับเปลือกยางนี่หุ่มเร็วแผลหายไวซอยป้องกันและยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูป้องกันยับยั้งได้ดีดีนะครับปัญหาเรื่องเชื้อราสิหายไปนะครับคันใส่โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ทำลายหน้ายางครับบ่ทำลายหน้ายางบ่เฮ็ดให้หน้ายางตายหนึ่งกีดกันสิกีดง่ายได้บาดนี่ว่ามันกีดกกงิ้วว่ามันกีดกกกล้วยพุ่นแล้วนะครับอย่าเฝ้าเสื้อครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่นะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับขนาด500ซีซีนะครับขวดนึงบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นบ่โอ้ยบ่ธรรมดานะครับราคาก็บ่แพงครับราคาขวดนี่350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองระยะห่างของการท่านะครับในช่วงแรกๆก็ท่าอาทิตย์ละเทื่อก็ได้นะครับในช่วงแรกๆท่าอาทิตย์ละเทื่อให้ต้นยางเฮาได้ปรับสภาพจักหน่อยนะครับให้ท่ามื้อที่พักหน้ายางให้ท่ามื้อที่พักหน้ายางนะครับคันท่าไปแล้วฝนตกห่ำนะครับสมมติว่าเฮาท่าไปแล้วบ่ทันได้ถึง3ชั่วโมงฝนตกห่ำเฮาต้องท่าใหม่นะครับเฮาต้องท่าใหม่เพราะฉะนั้นเวลาท่าก็ให้เบิ่งฟ้าเบิ่งฝนนำจักหน่อยนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผมเอกโซเลบ่ทันได้อยากให้เสื้อครับผมเอกโซเลบ่ทันได้อยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งใส่แล้วสิเป็นจังไหนมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่นะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับผมสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากสั่งซื้อนะครับสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
ลองเบิ่งครับลองเบิ่งกับผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณเพิ่มการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้หลายขึ้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับใส่แล้วมันสิเป็นยังไงมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสียคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ดิฉันนางปณีอันพลัมจ้ะ
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่24หมู่11บ้านโคกอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: เฮ็ดหยังจักไหลอีแม
1: ่12ไร่จ้ะ
0: 12ไร่โอ้เป็นคนมีเงินแน่อยู่แต่นี่เฮ็ดอยู่12ไร่เฮ็ดมาโดนไปหยางเฮาจักปีแล้ว
1: หยางน่ะก็หลายปีแล้ว7 8ปีแล้วล่ะ
0: 7 8ปีที่กรีดมันบ่
1: จ้า
0: แสดงว่ากะอายุหยางก็ประมาณ10กว่าปีเนาะก
1: ับ
0: ตั้งแต่เริ่มปลูกมาบาดถามก่อนบาดนี่เฮ็ดสวนหยางมานี่เป็นจังได๋ผลผลิตถืออกถือใจเจ้าของบ
1: ่ออกก็บ่อยากออกปานใดมาใส่อันนี้บ่คือจังดีขึ้นซะดอก
0: โหมาใส่อันนี้กันทรงดีขึ้น
1: หยางน่ะมันอ่อนขึ้นแล้วก
0: ็
1: กรีดกันออกสม่ำเสมอ
0: บาดถามแม่ป่านี้ก่อนตอนที่ผลผลิตแม่มันบ่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ได้เต็มที่นะผลผลิตมันลดลงเคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางหรือว่าน้ำยาเลี้ยงน้ำยางมาใส่บ
1: ่เคยอยู่จ้ะเอามาใส่แล้วมันสิออกอยู่เบิดมือเบิดเบนเบิดคืน
0: ที่มันออกคักออกแน
1: ่ออกคักออกแน่มันบดยุดจะเสื่อมบัดยุดเลยยุดเลยขาวขลันบัด
0: โอ้บัดยุดยุดเลยกินจังไหนก็บ่มี
1: บ่มีบัด
0: บ้านนี่ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังไหนในเปลือกมันเป็นจังไหนเปลือก
1: เปลือกมันสีเหลือง
0: เปลือกเหลืองแข็งบ่อีแม่
1: แข็ง
0: เปลือกแข็งเปลือกเหลืองพร้อม
1: จ้ะ
0: แล้วบ้านนี่น้ำยางที่ไหลออกมานี่มันมีน้ำเลี้ยงปนมาบ่ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไป
1: มันจะมีและน้ำเลี้ยงออกมา
0: หลายบ
1: ่หลายเครื่องต่อเครื่อง
0: เครื่องต่อเครื่องบ้านนี่คุณแม่บ้านนี่เห็นจังซั่นตกใจบ่
1: เออก็ว่ามันห่วยมันสิเบิดแล้วนะมาว่ามันไหลออกนี่ไหลบ่ยุดบัดถ้ามันยุดแบบไปกีดบ่มีมันนี่ขาวขลัน
0: เรื่อง
1: สิอยู
0: ่ตอนไหลนี่ไหลจนเป็นตะยาน
1: ไหลจนเปลี่ยนกระโปะแล้วเปลี่ยนกระโปะอีกจนบ่ได้เฮ็ดหยังมาเผาอยู่เบิดมือมันเลยย่านมันเบิด
0: ย่านมันเบิดย่านมันตาย
1: เออก็เบิดอีหลี
0: เบิด
1: บ่มีนี
0: ่วันนี้ถามคุณแม่ป๋านี่ก่อนมารู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: อันเซลแมนเพิ่นมาขายมา
0: โอ้เซลมาโฆษณามาขายมาออกพื้นที่
1: จ้า
0: เห็นปุ๊บเสื้อเขาเจ้าเลยบ่ฮึจังได
1: ๋ก็บ่ได้เสื้อแม่ก
0: ็บ่ได้เสื้อ
1: เออบ่เสื้อเบิ่งหมู่เขาว่าเอาไปลองเบิ่งเพิ่นก็เลยให้ขวดน้อย
0: ๆโอ้ขวดทดลอง
1: จ้าซ้ำขวดกระทิงแดงนี่ล่ะ
0: บ่ทันได้กล้าซื้อ
1: ครึ่งนึงเพิ่นให
0: ้โอ้เพิ่นให้ครึ่งขวดซ้ำขวดน้อยๆขวดกระทิงแดงนี่ล่ะแม่น
1: บ่แม่ล่ะไปทาต้นที่มันบ่ออกนั่น
0: โอ้ก็เลยเอาไปลองต้นที่บ่ออกมึงเบิ่งว่าติ
1: เสียไปทาเบิ่งเพิ่นว่าทาแล้วนั้น24ชั่วโมงเลยจังกรีดเพิ่นว่า
0: ครับ
1: แม่ก็ไปทาเบิ่งแล้วทาแล้วไปกรีดเบิ่งมันคือ
0: มันเป็นจังไดต้นบ่เคยออกนี่บ่ไปทา
1: เคยออกมันละออกบัดนี้ก็เลยไปเว้าให้หมู่ฟังหมู่เขาก็อยากได้แล้วบัดเลยสั่งเพิ่น
0: น่ะโอ้แสดงว่าแม่เอาขวดทดลองนี่ไปทาต้นที่มันบ่ออก
1: เออ
0: โซทีมแล้วว่าต้นนั้น
1: เออ
0: คันออกกูก็สิซื้อบ่ออกกูก็บ่ซื้อแล้วบัดนี้พ่อแม่ไปทาแล้วมันออกแม่นบ่
1: จ้า
0: แม่ก็เลยสั่งมาใส่ที่บ้าน
1: จากมันออกนี่หน่อยซ้ำฟ้าขวดอันนี้มันจะออกครึ่ง
0: มันเริ่มเพิ่มขึ้น
1: เออออกครึ่งกระโปะแล้วบัดนี
0: ้ครับ
1: บัดมีด2มันก็เต็มเลยกระโปะนี่กระ
0: โปะมีด2เต็มเลยจากมีดแรกนี่ได้ครึ่งกระโปะพอมีดที่2เต็มเลย
1: เต็มอันกระโปะน้อยแน่นี่น่ะเต็ม
0: ครับบาดบาดนี่อันคุณแม่เห็นจังซั่นดีใจบ่
1: เออก็ว่ามันสิบ่เบิดบ่ย่านมันเบิดคือเก่า
0: โอ้ย่านมันเป็นคือเก่าบ้าน
1: คุณ
0: แม่ก็เลยซื้อขวดนึงมาใส่ซะเกินแม่นบ
1: ่หมู่เขานั่นซื้อเป็นขวดไปจ่อเบิ่งเขาว่า
0: ไปจ่อเบิ่งเขาซะเกิน
1: เฮ้ยของโตนั่นเพิ่นว่าว่าคักอยู่เพิ่นว่า
0: เจ้าของก็เลยได้ซื้อมาใส
1: ่เจ้าของก็เลยสั่งมาบัดนี้สั่งมาเพิ่นก็มาส่งให้หมู่ก็ขอสั่งเพื่อนเด้อเพิ่นว่า
0: โอ้คุณแม่ป่านี่ก็เลยสั่งมาใส
1: ่
0: บาดถามคุณแม่ก่อนพอใส่ไปได้สักพักนึงเปลือกมันเป็นจังได๋อีแม่
1: เปลือกมันสีนิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: จ้ะสนุกกับว่ามันนิ่มมันนิ่มผิดปกติกว่าที่เฮาเคยกี
0: ่โอ้ที่ผ่านๆมามัน
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะ เสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอุ่มง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล
7: ้
6: ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: ม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: สตาใหม่ร้านพรประสิทธิก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอ
1: ละน้องพร้อมมาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
3: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูแคปกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนําย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนําย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับจบเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองหยังไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพ่อปลูกยางมาแล้วฮอดฤดูการกรีดยางได้อายุถึงงามกรีดโป้ก็พากันอยากได้ผลผลิตหลายๆคันกรีดตามธรรมชาติยางหนุ่มยางสาวมันก็พอได้อยู่แต่พออายุยางเริ่ม40ปีขึ้นผลผลิตเริ่มบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยได้บาดนี่ผลผลิตเริ่มกระปิดกระปล่อยไหลกระท่อนกระแท่นไหลหัวไหลท้ายลำต้นแตกแน่สันตัวปัญหาเริ่มลุ่มเล่าได้บาดนี่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอะไรยางอายุหลายขึ้นเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่เชื้อราระบาดเชื้อรากวนคิดกวนใจอยู่ในสวนยางเจ้าของสันตัวบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าโอ้ยสารพัดแนวสิเป็นย่ำหน้าฝนนี่ก็ล่าดำระบาดสันตัวบาดนี่หน้าหนาวขันล่าชมพู่มากวนคิดกวนใจสิเน่โอ้ยจักสิเฮ็ดจังได๋อีพ่อยแม่เอ้ยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางก็พากันคิดหาวิธีต่างๆสิเฮ็ดจังได๋สิให้ได้ผลผลิตหลายๆสิเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตดีๆพากันไปซื้อสารเล่งพากันไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่สิได้บาดนี่ส่วนมากก็สิถูกสารเล่งนั่นล่ะเพราะว่าพอท่าไปแล้วนี่ว้ายกีดลงไปนี่น้ำยางไหลรั่วไหลลวงคุณแล้วแต่ว่าบ่ไหลแต่น้ำยางอีพ่อยแม่เอ้ยไหลมาถึงน้ำเลี้ยงมานี่เฮ็ดให้ต้นส้มหน้ายางตายหนึ่งเปลือกแข็งเปลือกด้านหน้ายางแห้งหน้ายางบ่ชุ่มชื้นสันตัวบาดนี่โอ้ยปัญหาก็ลุ่มเล่าพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางแต่ว่าก็จำเป็นต้องใส่เพราะว่าอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตคือจะของขึ้นก็เลยหาตัวซอยซะเด้มื้อนี้ครับผมเอกโซเล่มีของดีมาฝากอีพ่อยแม่ครับมีของดีมีแนวดีมาฝากมาตอนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วสิเป็นจังไหนวะติว้ายปัญหาที่เว้ามานั่นบ่เกิดท่าลงไปแล้วติเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้บ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนน้ำยางออกมาซะได้บาดนี้ซอยป้องกันซอยรักษาซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อราที่ระบาดอยู่ในสวนยางพาราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าข้นเน่าหากเน่าซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาได้ดีดีสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่แผลใหม่ที่กรีดนี่เฮ็ดให้แผลหายเร็วเปลือกสิหุ่มเร็วเปลือกสิหุ่มไว้นะครับใส่แล้วนายางบ่ตายหนึ่งต้นบ่ส้มยางแน่นอนบ่แม่นสารเล่งอีพ่อยแม่บ่แม่นสารเล่งนะครับขนาด500ซีซีนะครับ500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่ล่ะสามารถใส่ได้ถ้าได้500ต้นปึ ดบ่ธรรมดานะครับราคากระบอกแพงครับราคากระบอกแพงนะครับขวดนี่ราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพิเมียมฝาสีทองบ่ท่านให้เสื้อครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่ให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาถ้าในมือที่ภาคนายางนะครับแนะนำให้ใส่แปรงทาสีขนาด1นิ้วนี่สิพอดีพอดีนะครับแปรงทาสีนี่ขนมันสินิ่มเวลาทานี่มันสิบ่เปลืองน้ำยาเว้าง่ายๆนะครับมันสิอุ้มน้ำยาได้ดีแต่ว่าส่วนมากพี่น้องเกษตรกรนี่พากันมักง่ายมักใส่แปรงสีฟันนะครับถามว่าใส่ได้บ่กะใส่ได้คือกันนะครับใส่ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ค่อยอุ้มน้ำยาตัวระบาดเรื่องของเรื่องมันสิเฮ็ดให้เปลืองน้ำยานะครับแล้วขนแปรงสีฟันมันก็ค่อนข้างสิแข็งคันแม่นคนนี่คิดง่ายๆเนาะคนมีบาดมีแผลจังซี่พอแปรงสีฟันไปถูนี่ห้วยเออพุ่นแล้วมันเก็บมันก็สิบ่คือกันติกับเปลือกยางกับต้นยางนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยแนะนำให้ใส่แปรงทาสีนะครับขนาด1นิ้วหรือว่าใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับเอาตามสะดวกเอาตามสบายเลยนะครับช่วงแรกๆนี่ให้ต้นยางเฮาปรับสภาพจักหน่อยก็ทาอาทิตย์ละเทื่อนะครับหลังจากนั้นก็ทา15มื้อเทื่อนึงก็คือวิกละเทื่อนั่นล่ะนะครับเพราะว่าโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองนี่บ่แม่นสารเหล่งเด้อีพ่อยแม่บ่แม่นสารเหล่งเป็นสารบำรุงนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางได้ทั้งน้ำยางได้ทั้งบำรุงต้นรักษาทั้งโรคเชื้อราต่างๆที่มากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางพาราของอีพ่อยแม่นะครับจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองเท่านั้นสังเกตให้ดีครับพี่น้องโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองตัวหนังสือข้างขวดต้องเป็นสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงยุผมเอกโซเล่พี่น้องวันนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับ
1: จ้าแม่ซื้อผ้าเชลินจ้าซื้อเหรียญซื้อผ้าจ้า
0: ครับผมอยู่บ้านใดอีแม่
1: อยู่คำปลาหลายจ้า
0: บ้านคำปลาหลาย
1: จ้า
0: ตำบลยังครับ
1: ตำบลคำปลาหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร
0: ผ้าเชลิน
1: คำลือชัย
0: คำลือชัย
1: จ้า
0: ซื้อเหรียญซื้อคุณแม่พัดเนาะ
1: จ้า
0: ถามคุณแม่พัดก่อนเฮ็ดหยังจักปีแล้วอีแม
1: ่18ปีจ้า
0: ประมาณ18ปี
1: จ้า
0: บาดเฮ็ดจักไร
1: ซิบไรจ้ะ
0: เฮ็ดซิบไรเฮ็ดเองเลยบ่
1: จ้ะ
0: พาดขึ้นแน่นอนแต่ถามก่อนอย่างซิบไรที่คุณแม่พาดเฮ็ดนี่เป็นยังไงเว้าถึงเรื่องผลผลิตให้ฟังกันนะตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมามันเป็นยังไงเนี่ยผลผลิตเป็นยังไง
1: ได้อยู่จ้ะกับบ่ถ้าช่วงหน้าแล้งมันบ่ค่อยมีน้ํายาง
0: โอ้ก็ได้อยู่แต่ว่าคันช่วงหน้าแล้งก็บ่ค่อยได้น้ํายางปานใด
1: จ้ะ
0: ขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับอากาศเนาะคุณแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: มาถามคุณแม่ก่อนในช่วงที่ผลผลิตมันได้บ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตมันไหลกับปิดกับปล่อยไหลบ่เต็มที่เคยหาน้ํายาเร่งนายางน้ํายาท่านายางมาใส่บ่
1: เคยอยู่จ้ะ
0: เคยอยู่
1: จ้ะ
0: ไปซื้อมาแต่ใส่ละบาด
1: ตามร้านค้าที่เพิ่นขายอันเลย
0: โอ้ตามร้านค้าตามท้องตลาดที่เพิ่นขายทั่วไปไผว่ายังดีเขาน้ําเขาสนที
1: จ้ะลองเบิดน่ะนะ
0: ลองมาเบิด
1: บาด300มันก
0: ็โอ้กว่าละ300ก็ใส่มาเบิด
1: จ้ะแบบเป็นเจลน่ะก็เคยใส
0: ่แบบเป็นเจลก็เคยใส่
1: จ้ะ
0: ถามคุณแม่พัดก่อนใส่ตามของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋เนี่ย
1: มันก็ไหลดีอยู่บัดมื้ออยู่แต่ว่ามันมีน้ําใสๆออกมานํา
0: โอ้มันไหลดีอยู่
1: จ้ะช่วงใสแต่ช่วงบ่ใสบัดนี้หลังจาก2 3มื้อไปมันก็อยากค่อยๆไปหน้าก็อยากตายอยากแห้งจังซี
0: ่โอ้หน้าก็ใสไปเรื่อยหน้าก็อยากตายอยากแห้ง
1: จ้ะ
0: เปลือกแข็งบ่คุณแม่
1: แข็งจ้ะ
0: แสดงว่าคุณแม่ใส่ของท้องตลาดทั่วไปนี่มันมีน้ําเลี้ยงน้ําใสๆไหลปนออกมานํากับน้ํายาง
1: จ้ะ
0: ย่ําข้นเป็นจังได๋คุณแม่ย่ําข้นใส่น้ํากวด
1: มันบ่แข็งจักเทื่อแล้ว
0: บ่แข็งจักเทื่อ
1: เป็นยางบวมนะจ้ะ
0: โอ้เป็นยางบวม
1: จ้ะ
0: ย่ําข้นนี่เป็นจุงเลี้ยงคือข้นนมนี่บ
1: ่จ้ะ
0: โอ้แต่ว่าก็ยังใส่อยู่แม่นบ่คุณแม่ในช่วงนั้นเพราะว่าบ่มีตัวเลือก
1: มันบ่ละอันได้น้ํายางบ่หลายนะ
0: โอ้อยากได้น้ํายางหลายก็เลยยังใส่อยู่อดซาว
1: แม่นจ้ะ
0: คันบ่ใส่ก็สิบ่ได้เงิน
1: แม่น
0: ย่านได้เงินหน่อยกว่าเขา
1: แม่น

0: พราะคุณแม่ซื้อมาแล้วเอามาทาต้นยางเฮามันมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยู่สวนยางเฮา
1: ก็มีอยู่จ้ะ
0: มันเป็นจังได๋มันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่วัน
1: น
0: ี้
1: เปลือกมันก็นิ่มน้ํายางมันก็มีแต่น้ํายางมันบ่มีน้ําเลี้ยงออกมา
0: โอ้เปลือกก็นิ่ม
1: จ้ะ
0: น้ํายางมีแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่มีผลออกมา
1: จ้ะ
0: ได้น้ํายางหลายกว่าเก่าบ่อีแม่
1: เพิ่มหลายอยู่จ้ะ
0: แต่กี่10ไร่เฮานี่ได้เท่าไหร่เอาเต็มที่
1: ถ้า6เมตรประมาณ150โล
0: 6เมตรประมาณ150โล160โลนี่เน
1: า
0: ะ
1: บัดนี้นี่บัด3เมตร
0: 3เมตรเท่าไหร่บัด
1: 250
0: จาก6เมตร150
1: จ้ะ
0: ผ่านมากี่3เมตรได้เท่าไหร่ก็200กว่า
1: 250
0: ห้วยคันกี่6เมตรสิบ่ได้500
1: บ่มันก็มันเต็ม
0: มันเต็มก่อน
1: มันเต็มแล้วก็เก็บขายโลนะ
0: โอ้บ่มันเต็มได้เก็บขาย
1: จ้ะ
0: แต่กี่คัน6เมตรจังเต็มก็ได้150
1: บ่เต็มมันเถือกับบ่เต็มดอก
0: ตั้งแต่ก็บ่เต็มปานใด
1: เก็บพอมันแห้งมันแข็งนะ
0: โอ้พอมันแห้งมันแข็งก็ต้องเก็บไปขาย
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ก็ได้ประมาณ150 160
1: แม่นสูงสุด
0: ประมาณ5 6เมตรเน
1: า
0: ะ
1: แต่ส่วนนาแรงนั่นนี่นะ
0: ในนาแรง
1: อือ
0: ตอนนาที่เฮาคุยกันอยู่นี่เขาเอิ้นนาหยังทางบ้านครับปลาไหล
1: นาแรง
0: นาแรง
1: ช่วงนี้แหละ
0: เคยได้หลายจังสิบ่ครูปี
1: บ่
0: เขาเอิ้นว่าขีดพาแรงบาดนี้อันนี้จักเมตรนี
1: ่3จ้ะ
0: 3เมตรแต่กี่คันซ้ํานี่จักเมตร
1: 6พุ่นแ
0: หละ6พุ่นแหละบาดนี้อยากให้คุณแม่พัดฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราคือคุณแม่นี่บอกความประทับใจให้เพิ่นฟังว่าจะคล้องใส่แล้วเป็นยังไงเนี่ยอยากให้เพิ่นมาใส่คือจะคล้องบ่เชิญว่าให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นฟังแค่น้อยคุณแม่เชิญครับ
1: จ้าก็ว่าคักอยู่ได้จ้ะลองใส่เบิ่งเด้อ
0: ครับ
1: คล้องยี่ห้อนี่นั่น
0: ครับ
1: ลองมาลองเบิ่งนั่นแหละ
0: ครับคุณแม่ใส่แล้วถือคงถือใจน้องแม่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าสิใส่ไปเรื่อยๆอยู
0: ่โอ้สิใส่ไปเรื่อย
1: ๆช่วงแรงช่วงยังนี
0: ่ช่วงแรง
1: ส่วนบ่ค่อยมีน้ํายางเนาะ
0: ช่วงน้ํายางบ่ค่อยไหลก็สิใส่ไปเรื่อยๆอยู
1: ่จ้า
0: ครับนี่คือเสียงจากปากคุณแม่พัดนะครับบ้านค่ำปลาหลายก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณแม่เชิญครับ
1: อยู่บ้านค่ำปลาหลายจ้ะตำบลค่ำปลาหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: ชื่อว่าคุณแม่
1: พัชรินจ้ะคำลือไส่จ้ะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณแม่พัชรินคำลือชัยนะครับหรือว่าคุณแม่พัดอยู่บ้านค่ำปลาหลายตำบลค่ำปลาหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่กับคุณแม่พัดฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากยุดทุกปัญหาของการกรีดยางนะครับอย่าลืมครับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อราก็บ่มีเสื้อราดำก็บ่มีราย่อยก็หายราชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงเดี๋ยวมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับสิเว้าถึงเรื่องของน้ำยาท่านายางที่มีอยู่ทั่วไปตามท้องตลาดนะครับมีทั้งราคาถูกมีทั้งราคาแพงมีหลายรุ่นหลายสูตรมีหลายยี่ห้อบอกง่ายๆพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่เข้าร้านแต่ละเทื่อนี่ห้อยเลือกบ่หวาดบ่ไหวพุ่นแล้วจักสิเลือกยี่ห้อได้ดีนะครับซื้อยี่ห้อนี้มาใส่แล้วรู้สึกว่าไหลดีอยู่แต่ว่าใส่มาสักพักแล้วก็เป็นกระท่อนกระแท่นบ่ถูกอกถูกใจก็พากันเปลี่ยนไปใส่ยี่ห้ออื่นบอกง่ายๆลองผิดลองถูกอยู่ทุกปีทุกปีนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันใส่อยู่นั่นส่วนมากนะครับส่วนมากส่วนหลายสิเป็นสารเล่งสารเล่งมันเป็นจังไดบ่ติอีพอยแม่พอเฮาท่าลงไปในต้นยางเฮาเวลากรีดไหลทั้งน้ําเลี้ยงไหลทั้งน้ํายางนะครับคันน้ําเลี้ยงไหลปนน้ํายางออกมาหลายเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของยางมันก็สิน้อยมันก็สิต่ําและที่สําคัญยางบ่ได้น้ําหนักเป็นโฟมเป็นฟองอากาศบอกง่ายๆพอเอาไปนอนข้างคืนอยู่ร้านนี่ห้วยตื่นเช้ามาแปะเลยแปะว่ามันขนมโคกพุ่นแล้วนั่นแหละครับคือปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพากันพ่ออยู่เป็นประจำประจำพ่ออยู่ทุกปีพ่ออยู่ทุกฤดูกาลนะครับแต่ว่ากับพากันหลีกเลี่ยงบ่ได้ขนาดหูปานนั้นก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนอยากได้ผลผลิตหลายย้อนอยากได้ผลผลิตเพิ่มนะครับคันบ่ใส่นี่แล้วบ่าวเอกโซเล่คันบ่ใส่มันก็ไหลกับปิดกับปล่อยไหลกับท่อนกับแท่นโพดจักสิเฮ็ดจังไดก็เลยจำเป็นต้องใส่ทดลองยี่ห้อนั้นแน่ทดลองยี่ห้อนี้แน่พอใส่ไปแล้วรู้สึกว่ายี่ห้อใดไข่แน่ยี่ห้อใดดีกว่าหมู่แน่ก็ใส่โดนเติบพอใส่ไปเรื่อยๆบาดนี้ต้นยางส้มนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นยางตายก่อนกำหนดบอกง่ายๆพอกีดได้10ปีต้นๆ นี่ต้นยางเริ่มตายเริ่มส้มนี่โอ้ยมันก็อุกประเทศอยู่ได้อีพอยแม่คันใส่ปลูกไม้นี่ป้าโทใส่เวลาอีก6-7ปีพุ่นสั่วสิได้กรีดนะครับเสียเวลาเวลาเพราะฉะนั้นเฮาควรป้องกันไว้ดีกว่าแก้ไขนะครับคันแก้ไขบ่ทันมันสิแย่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับเป็นสารเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ํายางไหลแต่น้ํายางอีพอยแม่ให้ไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาซอยขยายท่อน้ํายางนะครับซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้ แผลไหมที่เฮากรีดนี่เปลือกหุ่มเลี้ยวหุ่มไว้ท่านอกท่านใจซะเน่เห็นผลไว้ปลอดภัยไร้สารตกห่างอย่างแน่นอนสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนอกจากนั้นนะครับใส่ไปแล้วนี่เรื่องของเชื้อราที่เคยกวนกิดกวนใจที่เคยระบาดอยู่ในสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรเฮาสิหายไปนะครับเพราะว่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองสิซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราชมพูราย่อยบอกง่ายๆคันท่าโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลงไปแล้วติเชื้อรานี่ย่านก็ปอบพ่อพระเห็นแล้วนี่ว้ายสักบุบๆตายรัดแล้วอีพ่อยแม่นะครับแต่ว่าก็อย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสําหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นนะครับราคากับบ่แพงครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประหยัดประหยัดใส่แล้วดีดีนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำนะครับหอดย่ามกีดก็กีดได้เลยนะครับบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้อคันเกิน3ชั่วโมงไปแล้วนะครับหาซื้อได้แล้วครับมื้อนี้ตามร้านค้าร้านขายตัวแทนจำหน่ายร้านขายสินค้าการเกษตรทุกสาขาทุกบอนทุกหม่องของประเทศไทยเลยนะครับอีพอยแม่ไปถามหาเบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองมันสิดีคือผมวาวเอกโซเล่วาวบอมันสิดีคืออีพอยแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่เพิ่นใส่แล้วว่าดีว่าจังสั่นว่าจังสี่เพิ่นเว้าให้ฟังติดอกติดใจแห้งมันสิแม่นจังสั่นบ่ต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับจังสิฮู้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากให้ต้นยางอายุยืนอยากได้ผลผลิตหลายๆอยากได้นำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงๆเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเชื้อราต่างๆหายไปจากสวนยางของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูหายแท้แน่นอนนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่มาเยี่ยมยามพี่น้องชาวสวนยางนะครับทางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวสิให้คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่ตำบลใดนะครับของพรเจริญสวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: แนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: ผมตะอ้วนบ้านป้าแฝกครับ
0: ครับผม
1: อ
0: ยู่ตำบลใดครับ
1: ตำบลป้าแฝกเฮานี่ครับบ้านศรีประเทศตำบลป้าแฝก
0: ครับ
1: อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเฮานี่แหละครับ
0: ชื่อว่าตาอ้วน
1: ครับผมตาอ้วนครับ
0: ชื่ออีหลีสว่างไหนครับ
1: ชื่อวิชาญแสงแก้วครับ
0: คุณพ่อวิชาญแสงแก้ว
1: ครับผม
0: หรือไทยบ้านเอื้อนว่าตาอ้วน
1: ตาอ้วนครับ
0: พ่อยายอ้วนนี่เนาะ
1: ครับผม
0: เอาคุณพ่ออ้วนเฮ็ดสวนยางหลายบ่เฮาเฮ็ดจักไร
1: ผมเฮ็ดอยู่ประมาณ14ไร่ครับ
0: ประมาณ14ไร
1: ่ครับผม
0: เป็นจังได๋ถามก่อนสวนยาง14ไร่เฮานี่ผลผลิตดีบ่แรกๆเลยนี่เป็นจังได๋เนี่ย
1: ก็ไปเรื่อยๆครับบ่ปานใดครับได้แน่บ่ได้แน
0: ่เริ่มเปิดนายางแรกๆนี่ก็ได้แน่บ่ได้แน่ลองผิดลองถูกมาแล้วแม่นบ
1: ่ครับผม
0: บ้านนี้พ่อนํายางไหลบ่ดีเปอร์เซ็นต์นํายางบ่ค่อยได้ตามที่เจ้าของต้องการเคยไปซื้อนํายาท่านายางหรือว่านํายาเล็งนํายางมาใส่บ่เคยบ
1: ่ผมเคยอยู่เลยครับ
0: เคย
1: อยู
0: ่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ
1: ่แม่นครับนําตลาดที่เขาวางขายนั่นแหละครับ
0: แม่นบ่ใส่มาหลายอยู่ห่อบ่ผู้อ้วน
1: โอ้หลายอยู่เลยครับหลายอยู่ห่ออยู
0: ่แสดงว่าใส่มาแบบบักโชคชนเลยมันวะ
1: มวยผมมันใส่หลายเติบอยู
0: ่เอาว่าให้ฟังกันนะใส่น้ำยาท่านายางเล็งน้ำยางตามท้องตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังได๋แน่ว่าให้ฟังกันนะ
1: มันก็ผลผลิตมันก็บางรุ่นมันก็ดีแต่มันหน้ายางมันอยากเลอะเองว่ะ
0: โอ้หน้ายางเลอะ
1: ครับผม
0: เปลือกเป็นจังได๋เนี่ย
1: เปลือกก็แข็งอยู่ดิ
0: เปลือกก็ยังแข็ง
1: ครับผม
0: น้ำเลี้ยงไหลบ่
1: น้อยทักน้ำเลี้ยงไหลแค่แน่นอน
0: โอ้เล่งทั้งน้ำยางเล่งทั้งน้ำเลี้ยงกันเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมน้ำยางออกน้ำเลี้ยงก็ออกไหลครับแล้วก็ยางมันก็ย่อยมืดขึ้นมืดเบิ่งขึ้นเฮ็ดให้ต้นยางเลอะไป
0: เฮ็ดให้ต้นยางเลอะต้นยางส้มบ่พอได้ช่วงที่ใส
1: ่ผมว่ามันจักส้มอยู่เด้
0: เพราะว่าน้ำเลี้ยงมันไหลออกหลายเน
1: า
0: ะ
1: ผมออกหลายเกินไปแม่มันออกบ่เซาแม
0: ่ที่ตกใจบ่พอเห็นจังซั่น
1: ก็เปลี่ยนยี่ห้อใหม่เรื่อยๆก็ว่ามันสิดีมันก็บ่ดีขึ้นว่ะ
0: โอ้พอเห็นยี่ห้อนี่น้ำเลี้ยงไหลๆก็โตใจ
1: ครับก็เศร้า
0: บ
1: ัดนี่
0: เปลี่ยนยี่ห้อไหม
1: เป็นไม่อีก
0: เป็นอีกวะ
1: บ่อื่นก็เปลี่ยนกันครับแต่ว่ามันมันบ่หนักบางยี่ห้อนี่ไป
0: โอ้บางยี่ห้อก็หนักบางยี่ห้อก็บ่หนักแต่ใดแต่ว่าสรุปนี่คือว่าแต่ถ้าตัวเล่งน้ำยางเข้าไปนี่น้ำเลี้ยงไหลออกมาทุกยี่ห้อบ่สิเคยใส่มา
1: ครับผมออกทุกยี่ห้อครับ
0: บ้านนี่ถามก่อนคุณพ่ออ้วนมารู้จักโซเล่พาร่านี่ไปฟังมาแต่ทางไหนไปหูมาทางไหนก่อ
1: ผมฟังอยู่ในวิทยุครับ
0: ฟังในวิทยุ
1: เลยขี่รถไปก็ฟังไปน้ำเรื่อยๆแล้วนะ
0: โอ้ฟังโดนบ
1: ่ผมฟังอยู่เป็นจุดเป็นเดือนกับ2เดือนไปเลยครับ
0: โอ้พ่ออ้วนฟังอยู่เกือบ2เดือนเสื้อเลยบ่ที่แรกนี่พ่อเริ่ม
1: ฟังมาบ่ท่านเสื้อหรอกครับ
0: บ่ท่านได้เสื้อปานใด
1: ยังๆบาดที่นี่ผมก็เลยไปเห็นอยู่ร้านค้าที่เขาที่โฆษณาล่ะเลยเห็นบ่เอามาลองเบิ่ง
0: โอ้ไปพ่ออยู่ร้านค้าที
1: ่
0: พี่ทางตานี่วิทยุเขาบอกให้ฟังว่าเขตนี่เขตพ่ออ้วนไปซื้อได้อยู่นี่เด้อก
1: ็
0: เลยไปซื้อมาลองเบิ่ง
1: ครับผม
0: บ้านนี่ถามก่อนพ่อเอามาล่องเหรอความรู้สึกแรกพ่อท่าปุ๊บพ่อมากีดเถื่อแรกเลยมันเป็นยังไงหลังจากท่าแล้วมากีด
1: ท่าแล้วมันก็เพราะท่านเห็นผลนะครับแต่เมื่อมีที่สองมาที่เห็นผลเลยครับ
0: เริ่มมีที่สอง
1: เห็นผลเลยครับ
0: เริ่มรู้สึกมันเป็นยังไงครับ
1: หน้ายางมันบกแข็งครับมันนิ่มอีหลีเลย
0: แม่นบ
1: ่บ่มันโม่เล่นเลยไอ้พวกที่บ่เสียผมลองบังหลอดนี่ครับ
0: แม่นบ่หน้ายางนี่นิ่มคักกันเนา
1: ะครับผมแท้แน่นอนเลย
0: เปลือกนิ่ม
1: นิ่ม
0: กินง่ายบ
1: ่ง่ายครับง่าย
0: เราน้ำยางไหลออกมาหลายบ
1: ่ไหลออกดีเยอะครับออกสม่ำเสมอเลยก็มันก็ออกมันบ่ออกมันมือไปขึ้นมันออกแล้วมันหยุดเลย
0: โอ้ออกแบบสม่ำเสมอออกดีออกสม่ำเสมอเราถามก่อนมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาบ
1: ่บ่มีครับน้ำเลี้ยงบ่มีเด
0: ้อน้ำเลี้ยงนี่แทบสิบ่มีเลย
1: บ่มีเลยครับน้ำเลี้ยง
0: น้ำเลี้ยงอันนี้ถามก่อนนี่กระโปนี่ล้นๆนี่จักเมตรนี
1: ่อันนี้2เมตรครับอันนี้อันนี้2เมตรครับอันนี
0: ้พี่น้อง2เมตร
1: อันนี้2
0: เมตร2เมตรนี่2เมตรพ่ออ้วนประทับอกประทับใจบ่คันเปรียบเทียบครับยี่ห้ออื่นที่เคยใส่มา
1: โอเคเลยครับ
0: ยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใช่ครับผมสิใส่ตัวนี้ต่อไป
0: แม่นบ
1: ่ใส่ตัวนี้แน่นอน
0: หามาโดนไปแบบนี
1: ้ผมประกาศแน่สิแหละครับหน้ายางมันนิ่มแล้วก็บ่เลอะพร้
0: อ
1: มดีย่างเพิ่นมาเกี่ยก็บ่ติดมีดติดมือแล้ว
0: แม่นบ่
1: สะดวก
0: ขนาดสะดวกสะอาด
1: โอ้ยเมื่อไม่เหลือเลย
0: น้ำหนักดีก็พ
1: อเพราะว่ามันอยากโอเคอยู
0: ่เนื้อมันแน่นบ
1: ่แน่นครับแน่นจับมันก็ได้ตัว
0: นี่นี่เราผมว่าเนื้อมันแกนดีเรามันบ่มีน้ำเลี้ยงไหม
1: แม่นๆน้ำเลี้ยงมีดีเลย
0: เนี่ยพี่น้อง
1: เสียว่าผมตัวไปลองมัน
0: เล
1: ย
0: แกนบีบลงผมนั้นบีบบักแห้งได้ผมเบิ่งบีบบักแห้งมันแกนเราน้ำเลี้ยงก็บ่มี
1: บ่ครับบ่มีแบบโอเค
0: โอ้น้ำหนักดีนะเพราะว่าคันพวกกีตอนกีดนี่น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆย่ำเฮาหยอดน้ำขวดมันสิเป็นก้นเป็นจุงเลี้ยงตรงน
1: ี้มันเป็น รู้ๆน้ำไปมันคนบ่อยากเหนียว
0: มันคนบ่อยากเหนียวมันบ่เข้มข้นเปอร์เซ็นต์น้ำยางมันบ่เข้มข้น
1: ครับผม
0: แต่ตัวนี้นี่แน่นเอ็กเลยพี่น้อง
1: น้ำยางล้วนๆเลยเหรอครับ
0: นี่น้ำยางล้วนๆบัดนี้อยากให้พ่ออ้วนฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกำลังเบิ่งกำลังฟังเฮา2คนคุยกันอยู่นี่ อยากให้เว้าความประทับอกประทับใจเกี่ยวกับโซเลพาราฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่บอกความประทับอกประทับใจเชิญชวนเพิ่นจักหน่อยว่าพ่ออ้วนใส่แล้วเป็นจังได๋เชิญครับคุณพ่อ
1: ครับผู้ใดอยากเฮ็ดงานดีจีดยางคล่องก็ร้องติอยู่บ่ได้ครับ
0: ครับ
1: โซเลนี่แหละครับ
0: ครับผม
1: ตะกี้ผมก็บ่ทันร้องเฮ็ดผมร้องมาหมด3ขวดแล้วโอเคเลยครับสบายขีดม้วนพร้อมนิ่มพร้อมหน้ายาง
0: ขีดม้วน
1: จีดยางมือยางยางรวยๆรวดสบายคักอีหลีเด้มันบ่เล่นเด้
0: เปลืองนี่ว่ามันคงหิวบ่
1: คันบ่เสียก็ลองเบิ่งครับเดี๋ยวยายคนตัวได้ลองเบิ่ง
0: ครับผมนี่ลองเบิ่งเลยว่าซั่นพอวันว่าลองเบิ่งเลยคันบ่เสือ
1: บ่มีคําว่าผิดบังลองรวดผมบ่ต้องใส่ตลอดไปล่ะลองแล้วนะลองเบิ่งว่าเสียผมนะ
0: ถือโง่คือแกง
1: ครับผมโอเคเลยครับเสื้อผมลงหน้า
0: แท
1: ้ๆ
0: แท
1: ้ๆลองเบิ่งอย่าหูจัก
0: นี่แหละครับคือแขกปากพ่ออ้วนนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่ออ้วนนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซ้าบอกหมองอยู่หมองเซ้าอีกเทื่อนึงครับ
1: ผมนี่ตะอ้วนอยู่บ้านศรีวิชัย
0: ครับผม
1: ตำบลป้าแฝก
0: ครับ
1: อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬเฮานี่แหละครับ
0: นี่แหละครับคือเสียงแขกปากคุณพ่ออ้วนบ้านศรีวิชัย
1: บ้านศรีวิชัย
0: ตำบลป้าแฝก
1: อำเภอพรเจริญเฮานี่แหละครับ
0: อำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับสำหรับผู้ใดอยากกีดม้วนคือพ่อใหญ่อ้วนกีดม้วนคือพ่ออ้วนว่ากีดละม้วนไปหนาเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายและที่สำคัญต้นบ่อส้มน้ำเลี้ยง
1: น้ำยาง
0: บ
1: ่มีน้ำยางก็บ่เลอะว่าซั่นไป
0: น้ำยางบ่เลอะน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมา
1: ครับผม
0: ก้อนยางนี่น้ำหนักดีดีพี่น้องนะครับนี่แหละครับโซเลพาราจบคมในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุทธุปนาของการกีดยางด้วยโซเลพารานะครับ
1: บางทีบางทีน้ำยางที่เยิ้มย่อยบางทีมืดเออยำยำมาเกียดโอ้โหเหนียวเป็นตะไน
0: บาดพอใส่ตัวนี้เราถือโค้งคือใหญ่
1: โอเคครับสังเกตบ่ครับน้ำยางว่ามีเยิ้มนะครับ
0: ครับผ
1: ม
0: ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่นะครับขอบคุณพ่ออ้วนฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี่นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดอย่าลืมครับโซเล่พาราคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาราขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกรอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งที่สุดความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: ชาชาชาชาชา
1: ใหม่โอโมซันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
2: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ 30-40 ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: กินลงไปนี่ว้ายช่ำเลยหัวใจเนาะแม่เนาะ
8: หมอครับสมุนไพรทำร้ายไตจริงเหรอครับ
9: สมุนไพรทำร้ายไตจริงหรืออาจารย์พูดได้เลยนะไม่ต้องโทษว่าสมุนไพรทำร้ายไตยาแผนปัจจุบันก็ทำร้ายไตอาหารที่มีรสจัดก็ทำร้ายไตอาหารที่มันทำร้ายไตไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้ก็มีเยอะโดยเฉพาะมะเฟืองเนี้ยหลายอย่างก็ทำร้ายไตมีเยอะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปโทษว่าสมุนไพรทำร้ายไตอันนี้ถือว่าผิดค่ะแต่สมุนไพรหรืออาหารมีส่วนช่วยบำรุงทำให้ไตในดีขึ้นคุณทำไมไม่พูดล่ะอันเนี้ยพูดดิเพราะมันถูกสมุนไพรจากรายงานการวิจัยว่าส่งเสริมทำให้การขับของเสียมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากคุณจะกินยาขับของเสียโดยเฉพาะยาลดความดันนะแล้วก็ลดพวกโซเดียมโพแทสเซียมให้มันหลุดออกไปทางปัสสาวะสมุนไพรหลายตัวมีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าขับปัสสาวะก็จะทำให้ความดันลดลงการทำงานของไตก็จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้การขับสารพิษเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะใช้สมุนไพรในการขับสารพิษบางคนกินยาอยู่ตลอดเวลายังเท้ายังบวมอยู่เลยกินยาลดความดันก็ไม่เห็นดีขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ใครก็ตามที่เจอปัญหาดังกล่าวและคุณยังโทษสมุนไพรแสดงว่าคุณเหยียดสมุนไพรเกินไปวันนี้ถ้าใครประสบปัญหาดังกล่าวแล้วลองหาสมุนไพรดีๆดูชีวิตคุณอาจจะแจ่มใสแล้วก็เบิกบานแล้วก็แข็งแรงไปกับสมุนไพรไทยที่อาจารย์อุบลเป็นเจ้าของและที่สำคัญที่สุดดื่มแล้วสดชื่นแข็งแรงค่ะ
10: ก้าวไปกับสมุนไพรกับอาจารย์ดุบลค่ะ
4: สมพ่อสยามใช่ไปส่งกาแฟมองใดไปส่ง DLC มองใดอีพ่ออีเมียมีแต่คนหน้าซึนตาบานหน้าตาสดใสเพราะว่าร่างกายไตก็ได้พักเดี๋ยวดีท็อกของเสียออกคือจังลูกเป่าเด้อแม่เด้อย้ำอีกนิดนึงกิน DLC เป็นประจำอีแม่จะได้ประโยชน์เรื่องเล่าของการดีท็อกนะครับสารผิดสารเคมีที่อันตรายต่อร่างกายซึ่งไปทำลายตับทำลายไตของเขาเนี่ยให้สะอาดลำไส้สะอาดโลดกินตัวได้ดีลำคนกินตัวกะมากินปากกะหลายสินะลูกหลานกะบ่อยากใกล้ขี่กะยากท้ายกะแก่นเอาไปมาปล่อยไปโดนเป็นลิซี่ดวงอีกจังเสียล่องเบิ่ง DLC หน้าล่องอยู่ได้แม่290บาทกินในผมเบิ่งแน่ย่างหน่อยๆบ่ได้ประโยชน์อีหยังจักอย่างได้แค่แก้ปวดเมื่อยแบบปลอดภัยด้วยสมุนไพรไทยจัง DLC กะหน้าล่องเอาชุดติดตัวเป็นคู่กันเลยก็ได้เช่นกาแฟเอากาแฟจาก2กล่องดูละ290 DLC อีกกล่องนึงร่วมเบ็ดเป็น580นี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวลูกเอาน้ำมันนวดแล้วก็เอาสบู่ให้นะครับเนาะง่ายๆสั่นๆซ้ำนั่นละนะครับเนาะอย่าให้ได้เที่ยวหาแต่หมอลังเที่ยวผู้ลังคนยิงบ้านใกล้โรงพยาบาลนี่โอ้ยเที่ยวไปโรงพยาบาลนี่นะครับว่ามันเป็นทางเป็นห้องคุณหมอคะเอาเป็นอะไรอีกล่ะป้าสมศรีคุณหมอคะหนูกินอีหยัง กับบ่ได้ค่ะคุณหมออ๋อบอกตาลีตนท่านละยายเป็นโรคกระเพาะบ่เหรอเจ็บท้องตีเวลากินยังลงไปอ่ะบ่จ้าหรือว่าจะอ้วกบ่กับบ่จ้าเอาคือว่ากินยังบ่ได้เป็นแบบใดหนูบ่มีเงินซื้อจ้าคุณหมอหาขัวคนอึดเวียกไหลสิเห็นว่าบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลบ่มีเงินซื้อมันก็กินบ่ได้ละจบเพียงนี้ไม่ต้องใช้เงินจ้ะอาแจกกันต่อแจกกันต่อ

0: ไปหาหมอขัดเป็นจังที่สยามเช่เว้าอีดีเป็นไดเงื่อนกับบ่ใครมีดอกโดยเฉพาะช่วงนี้กะสิยากเป็นรับจ้างลกหญ้าเขาออกพรรษากะสิเป็นรับจ้างเกี่ยวเขาต่อได้เงื่อนละไปยังบัดนี้กะสิไปติดเพิงหมอลำสุ่มหมอลำเขาไปใส่สุ่มหมอลำบ่ไอ้เขาก็ไปพุ่นละเมืองนอกไปเยอรมันไปอเมริกาไปญี่ปุ่นไปเกาหลีไปทำการแสดงหาเงินไถ่ตัวกันรับจ้างลกหญ้าเขารับจ้างไอ้กวนมั่นทานะครับเนาะเขากลับมาทำการแสดงเขาก็จะได้หาเงินไปติดเพิงเขาอีกจะของบ่มีกินกระสร้างหัวมั่นว่าแต่ขอให้พระเอกหวานใจของแม่ได้กินตีน้อยฝันว่าว่าแต่ให้พ่อยอดตาหวานของแม่ได้กินชาบูพระเอกว่างใดบ่นี่ขอบคุณจ้าแม่แต่นะโอ้ยคักหลายยังว่าเอ้าขอบคุณอันนั้นคือเรื่องเล่าหมอล่ำดอกกันนั้นกับจังหวานจ้าเนาะถามว่าลังค้นไปโรงพยาบาลก็ไปหาหมอนะครับลังค้นก็ไปงานไปวัดไปว่าก็ไปหาหมอล่ำไปหาหมอแค้นไปนะครับลังเทียหมอแค้นเอลดีหลายเอลดีหลายจนกลายเป็นว่ามักพระเอกหมอแค้นหลายกว่าพระเอกหมอล่ำก็มีเนาะแม่เนาะว้ยใกล้มื้อแล้วจ้ะนี่เนาะอีก7เดือนนี่7 8 9โอ้อีก3เดือนอยู่เอ้าบำรุงแอวไว้เวลาเต้นหน้าห้านมันสิได้มวนสวัสดีครับหนุ่มสยามใช่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แม่จ๋าว่ายังไงจ๊ะคุณแม่แมนครับหนุ่มสยามใช่กําลังฮะ
1: แม่สร้างเรียกไม่ได้เรียกกับแม่สร้างเรียกไม่ได้เรียกกับแพ้แม่กินก
0: ับ
1: พ่อ
0: เอากินกับยี่พ่อเตี้ย
1: หมูอยากได้อีก
0: หมูอยากได้อีก
1: เออ
0: เขาบ่แม่น
1: เป็น
0: เนี่ย
1: แม่อยากเป็นกินมันยามไ
0: ทยอ่ะแม่ก็หมูสิอยากได้อีกนี่แม่ไปเว้าให้หมูฟังติหรือว่าเขาเห็นความแตกต่างเห็นแม่เปลี่ยนไปหรือจังใดเขาคืออยากเสียแม่ตัดสินใจนะแม่
1: บ
0: ่
1: แม่เพิ่งกินช่วงนี้
0: จ้าโอ้
1: แม่ได้มือคืนเนี่ย
0: โอ้ได้มือคืนนี
1: ่เออแม่จ้าแม่อยากแบ่งหมูแม่อยากสร้างอีกเป็นรูอันเป็นกว้างอ่ะกว้างเท่าไหร่กว้างใหญ่อ่ะ
0: กว้างใหญ่เป็นหลังนี่แม่ครับขออนุญาตเด้อบ่สิลูกสิบ่ซ่าๆตั้งใจฟังเด้อคันเป็นหลังนี่มันตัวกว้างละ90บาทเท่านั้นเด้แม่มันสิเป็นเงิน 4,420 บาท
1: หลังใหญ่มันบ
0: ่หวายหลังใหญ่ได้4โหลพอกันบ่4โหลพอบ่ตัวกว้างละ90บาทคันสร้างเป็นหลังนะครับแม่
1: แม่ที่ถามพ่อบึงแม่เจียวเป็นหลังเราเครื่องหลังสินะ
0: เออเครื่องหลังก็ได้จะครับแม่ซื้อจังได้
1: แม่
0: ก็
1: ได้เล่นน้ำมูบอกแม่บอกได้ทั้งแม่จะเล่นเกมเด
0: ี๋ยวเนี่ยอ๋อเล่นเกมเอาตัวเอาให้มันแบบนั้นแล้วมันจะคอยชินแน่นอนอีแม่อยู่บ้านบอกแม
1: ่เออแม่อยู่บ้าน
0: เอาจังสิลูกสิถามแม่ง่ายง่ายให้แม่ได้เลยแม่บอกซื้อที่อยู่ลูกก่อนเดี๋ยวลูกสิได้ส่งของให้กาแฟหนึ่งกล่องไปเลยเอาแม่ซื้อหยัง
1: แม่ซื้อวันรวม
0: แม่รวมเตี้ย
1: จ้าแสงสี
0: แม่รวมแสงสีโอ้เป็นตาเหลี่ยมตาใช่ไหมเวลาไปหาแม
1: ่มาเหลี่ยมจบง่ายๆเมื่อคืนเนี่ยเขามาส่งกับคืนใส่แม
0: ่ก็ต้อง
1: เมื่อคืนเนี่ยเขามาส่งสองทุ่ม
0: โอ้ผมกล้าไปกันไปหาแม่ยังเมื่อคืนผมกับพ่อย่านกันรุ่นรวมแสงสีปะเนี่ยนางรวมแสงสีนี่มันบ่ธรรมดาเด้มันต้องหุงอําตามล่ะเนาะปันเวทีหมอลำล่ะแม่รวม170หมู่หยัง
1: หมู่8
0: บ้านหยัง
1: บ้านเจียงไฮ
0: ตำบล
1: นาตาล
0: อำเภออ
1: ุบลจ้าอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลจ้า
0: โอเคชัดเจนกาแฟคอลลาเจนเป็นของแม่แล้วแม่ครับอันอีแม่ให้ลูกถามเนี่ยแม่จำเบอร์ลูกได้จากเบอร์น่ะลูกมี2เบอร์ได้จำได้จากเบอร
1: ์แม่จดได้เบอร
0: ์เอาเบอร์แรกเบอร์ยังเอา
1: ลูกไข่0 0 3 0 4 3แล้วก็อีกอย่างเนี่ย8 4 0 2 1 2 2
0: มาแต่ใส่เองเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวลูกสิพ่อบอกเบอร์043 009 83ตัว043 009 888 9ตัวนั่นน่ะเอาอีกเบอร์หนึ่ง08 089ได้จดไว้บ่า089เด้
1: บ่ไม่จดอยู่
0: 0894422แล้วก็44ตัวโอเคเอาอีแม่ผู้ใดเพิ่นคนเฮ็ดกับข้าวสู้แม่กินน่ะย้ำอยู่บ้านนะครับแม
1: ่อันนี้พ่อตัวเฮ็ดให้แม่แม่เฮ็ดบ่ได
0: ้เอาแม่เอาละบัดนี้เป็นหยังคือเฮ็ดบ่ได
1: ้อันนั้นลูกสะตก
0: โอ้แม่เป็นลูกสะตกอ๋อก็เลยอีพ่อเป็นเฮ็ดคนเฮ็ดกับข้าวกับน้ำสู้กินแต่ตอนเป็นสาวแม่ก็เฮ็ดอยู่มันบ่
1: จ้า
0: โอเคเอาลูกสิถามแม่ว่าเครื่องปรุงรสอยู่ในครัวเนี่ยอีแม่ไล่มาเบิดเลยเก่าครัวหัวหอมสะระแหน่ไอ้น้ำปวงน้ำปลาซอสอย่างไล่ได้เบิดเลยว่าแต่ของอยู่ในครัวที่มันเฮ็ดกับเขาเนี่ยเขาต้องเอามันไปปรุงเนี่ยมันมีอย่างแน
1: ่แม
0: ่เออเอาแม่ตอบแม่ตอบลูกให้ได้10อย่างแล้วลูกสิให้เครื่องใช้ในครัวของที่ปรุงกับเขากับน้ำอยู่ในครัวมีอย่างแน่แม่ต้องตอบให้ได้คำตอบว่าได้ลูกว่าให้เด้โอเคบ่
1: เ
0: ออเอา1 1โอ้
1: น้ำปลา
0: 1น้ำปลาโอ้2ผงชูรส3น้ำตาล
1: 4คอฟฟี่เมด
0: คอฟฟี่เมดเอามาอย่างน้องคอฟฟี
1: ่ไม่คอฟฟี่น้ำมันหอย
0: ฮะ
1: ค่ะน้ำมันหอย
0: โอ้น้ำมันหอย6
1: แล้วก็ซอสฝาแดงซอสฝาเขียว
0: ซอสฝาแดงซอสฝาเขียว
1: น้ำส้ม
0: 7น้ำส้ม8น้ำส้ม9
1: น้ำ
0: ก๋วยเตี๋ยวดองโอ้มันคือสิครบสูตร
1: แล้วก็พริกป่น
0: พริกป่นอย่างเยอะ
1: น้ำตาล
0: น้ำตาล
1: แม่ครบหมดอ่ะ
0: โบ้บ้านเนี่ยอันนี้มันเปิดร้านอันอาหารตามสั่งหรือว่ามันเฮี้ยนคนอย่างนั้นมันคือมีสูตรแนวแท้
1: แต่ก่อนแม่ขายลูกเดี๋ยวนี้แม่ไม่สบายแม่ได้เช้าขายแม่เป็นสต๊อกบ้างหนึ่งเดียดทัน
0: โอ้จะแม่สบกอกถึงมองคันสมพ่อแม่ละแม่บัดใดกับเขากับน้ำนี่อาหารการกินแม่นี่แสดงว่าแม่รู้จักวัดแต่ก่อนแม่บอกครับเสียงคอกระทานี่ดังกว่าบ้านเมืองเขาโอ้
1: จ้าแม่เด็กกบูนแล้วในบ้านเด็กอาหารการกิน
0: โอ้แม่บอกครับแม่ครับครับผงสุรสใส่หลายพ่อแม่เจ้าละเทียตำบักหุ่งอ่ะ
1: พ่อเฮ็ดสาเหยียดแล้ว
0: อืมครับแม่เอาดีแล้วละของทอด
1: นี่มันหมอว่าบ่อยกินรสจัดนะครับ
0: เอารสจัดโอ้ยแม่กินกาแฟของลูกบ่ได้หรอกคันว่างซั่นน่ะแม่
1: กินได้
0: กินบ่ได้เพราะว่ากาแฟลูกมันรสจัดคักได้แม่ตอนนี้ลด 60% เลยลดบักขนาดเลยตอนเนี้ย
1: แซ่บดีมันดี
0: บ่กาแฟลูกมันรสกาแฟลูกมันรสจัดคักตอนนี้รสจัดจากไอ้จาก350เหลืออยู่145บาทมันรสจัดคักนะรสบักขนาดเล็บแม่กินได้อยู่ตีรสจัดอ่ะ
1: กินได
0: ้ กินได้อย่างเดียว โอเคเอากินได้กับที่ส่งให้ครับผมปลอดภัยเด้อแม่เด้อบ่มีน้ำตาลบ่มีไขมันทานเด้อจ้าจ้าจ้าโอ้ยแม่เงือบบ่เป็นสตอกสยามไส้เจ้าไปหาแกงคนเป็นสตอกเดี๋ยวเจ้าบาปได้ว่าซั่นเราเป็นสตอกเฮ็ดหยังบ่ได้แต่กี้แต่ก่อนเออเป็นสตอกอีพ่อเป็นคนเฮ็ดกับเขาเออมึงวะอีแม่เราเสียดผมแท้ผมสิเอาแนวบ่เราบ่ใครได้เฮ็ดนี่ล่ะว่าซั่นหารู้ไหมในอดีตที่หวานแหววนะครับคุณแม่เคยเป็นแม่ค้าขายกับข้าวมาก่อนหงายชดาเลยสยามไส้ยังแต่บ่เปิดภัตตาคารแข่งกันกับตีน้อย 0430098888จ้าแม่จ๋าเดี๋ยวฟ้อนก่อนฟ้อนจากเพียงซะก่อนเดี๋ยวจะค่อยมาแจกกันต่อไปเรื่อยๆแม่ยังมีเวลาอีกโดนอยู่วันนี้เบอร์เดิมแม่ขออนุญาตจดเบอร์ไว้นิดนึงเนาะเพราะว่าช่วงต่อไปขอสักวันได้ไหมแบบบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้ไหมแม่ผมจะให้กาแฟ2กล่องไปเลยชั่วโมงต่อไปจ่าย2บาทเอากาแฟไป2กล่องจบเพลงนี้จ่าย2บาทเอากาแฟไป2กล่องจ่ายแค่2บาทเอากาแฟไป2กล่องจดเบอร์ลูกชายให้ทันแม่043 009 888 043 009 888จ่าย2บาทเอากาแฟไป2กล่องจบเพลงนี้พร้อมลุย

0: ้รายการนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรโอเดอร์พี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
1: โทรเลย0894224444
2: อันนี้เป็นเบอร์มือถือนุ่มสยามใช่นะครับอย่าบอกไผเด้อเบอร์โทรอายรับเฉพาะคนรู้ใจเป็นคำอายที่เว้าต่ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้ออ้อกระจังแม่นคักแท้นอเปิดมือถือไผกับพ่อกาแฟอายอยู่สุโขนเอามาบอกเพื่อขายเบอร์เพื่อขายกาแฟซื้อดอกเนาะแม่เนาะแม่จ๋าพ่อครับจริงๆแล้วตอนนี้มันอยู่ในช่วงเข้าพรรษาผมบอกกับอีแม่บอกว่าอันคุณหมอบ่ให้กินกาแฟคุณหมอบ่ให้กินอย่างก็อันบ่ให้กินอาหารรสจัดว่าติผมก็เลยเว้าหยอกแม่แล้วแม่กินกาแฟบักลาบ่ได้เด้อเพราะว่ากาแฟลูกรสจัดอีแม่ปั่นถอยจักฮะติว่าซั่นขอสิบ่เป็นโรคกระเพาะติอันนี้เว้าหยอกได้แม่รสจัดของลูกหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยลูกขายกาแฟตัวเนี้ยกาแฟมันสิมีอยู่3กลุ่มค่ะแม่กลุ่มแรกเขาเรียกว่ากาแฟดำคือมีแต่กาแฟเพียวๆอ้าปากต้มน้ำพ่อนกคือจบเลยบ่ต้องคิดอย่างไรไล่ได้บ่มีสุขภาพดีบ่สนเน้นแค่ว่ากินแล้วได้ความสดชื่นพออันที่2เขาเรียกว่ากาแฟทีอินวันอันนี้เอาง่ายเขาว่าราคาถือเขาเว้านะครับกินไปแล้วได้ความสดชื่นเบิดลิตรกาแฟข้อตกแต่แซ่กะซิมีนกาแฟมีน้ำตาลมีครีมเทียมครีมเทียมใส่ให้มันกลมกล่อมน้ำตาลใส่ให้มันหวานกาแฟให้มันมันหวานมันกลมกล่อมนะครับจบลงตรงนั้นบัดนี้กาแฟต่อมาราคาที่แพงขึ้นมาอีกนะครับดำนี่ถูกสุดที่อินวันนี่ร่วงลงมาแล้วก็ตัวแพงสุดนี่คือเขาเรียกว่ากาแฟเพื่อสุขภาพกินกาแฟให้มันปลอดภัยกับร่างกายและก็สุขภาพคือผมว่าเนี่ยนะครับคือกาแฟที่เขาบ่เอาน้ำตาลใส่เขาใจหญ้าหวานมาเทีย

0: พื่อให้มันหวานใส่หญ้าหวานมาเทียนให้มันหวานเทียนน้ำตาลและก็ควบคุมน้ำตาลได้ดีพร้อมสังเกตว่าคนเป็นเบาหวานกินกาแฟพวกนี้เนี่ยน้ำตาลจะลดดีอันที่2คือครีมเทียมที่บ่มีไขมันคอเลสเตอรอลไปอุดตันหลอดเลือดเนี่ยนี่คือต้นทุนก็สูงขึ้นมาอีกและก็ได้กาแฟแต่ว่าตัวนี้เนี่ยข้าเจ้าเมื่อไปให้มันสุดเนาะแม่เนาะคันเป็นรถเนาะแม่เขาเรียกว่าออปชั่นครบพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นๆกระจกไฟฟ้ามันบ่แม่เบรก ABS ให้มันครบก็เลยสยามไซก็มีกันออปชั่น1คอลลาเจนนะครับเติมน้ำมันไขคอคือลูกเต้าเว้านะครับแอลคาเนทินเปลี่ยนไขมันให้เป็นพลังงานนะครับถั่วขาวใส่ครีมเทียมเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดการหิวดุซอยให้ลดน้ำหนักได้ง่ายและกะพวกสารสกัดจากใบแป้งกล้วยบำรุงจอประสาทตาใบมอนต้านอนุมูลอิสระให้อีเมียนอนหลับดีและสารสกัดจากส้มแขกและไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายคันกินดีขี่ง่ายทายคล่องนอนหลับลึกนะครับอีเมียนร่องกาแฟบักลาเบิ้งนี่แหละมันครบตรงนี้นะครับบัดนี้สยามไส้คือว่ารสจัดเอาปกติแม่ไปเบื้องเปียงตามท้องตลาดทั่วไปนะครับผมบ่นับในอินเทอร์เน็ตเด้อินเทอร์เน็ตนี่ผมไม่นับเพราะ1ความเชื่อถือยังไม่แน่นอน2ยี่ห้อใดก็บ่จักกินไปแล้วเท่าหาคนขายคนซื้อก็บ่ได้ลางเทียนี่นำไล่จุกปากกันเรียบร้อยเลยแต่ของผมแม่ลองฟังดูสินี่ขึ้นกองทัพบกก็ออกอากาศวิทยุในเครือตำรวจก็ออกกองทัพอากาศก็ออกวิทยุในเครือชุมชนหลายสถานีออกอากาศผมนุ่มสยามชัยจัดรายการมาตั้งแต่ปี2536แม่ไปเรียนมหาวิทยาลัยปีแรกคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังจำได้คู่นะครับคู่เนี่ยให้ผมเป็นตัวแทนในฐานะประธานชมรมวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้ผมเนี่ยไปเป็นโฆษกยุทธกาชาดจังหวัดขอนแก่นพอผมไปแล้วผมไปรู้จักกับอาจารย์อิทธิชัยคนโกเป็นคู่บาอาจารย์เพื่อนส่วนผมเอาบักนี่มึงคือเว้าดีแท้อันไปเป็นโคศกบ่เดี๋ยวอาจารย์สิพาไปสอบใบผู้ประกาศว่าซั่นก็เลยได้มาจัดอยู่ท่ออขอนแก่น 107.75 อันนี้เว้าใหม่คือใหม่ปี2536แล้วหลังจากนั้นก็สอบใบผู้ประกาศได้แล้วก็เลยจัดรายการไม่เรื่อยๆจนฮอดมื้อนี้ล่ะแม่แล้วก็การศึกษาอันนี้บ่แม่นคุยหยังดอกคือลูกเต้าเป็นคนใฝ่ความรู้อยู่แล้วรู้ว่าอันใดดีบ่ดีนะครับการศึกษาผมจบปริญญาโทหลักสูตร MBA พุ่นได้แม่หลักสูตรบริหารการจัดการพุ่นได้นะครับภาษาอังกฤษจับหางหูดบอกได้เบิดบอกเกียงกว่าอันบอกเกียงกว่าฝรั่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจบ MBA ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับพุ่นลังคนเห็นผมบ้าบอจังซี่นี่จบปริญญาโทพุ่นได้นะครับจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจบปี2000เท่าไหร่วะ2552นะครับรับปริญญา2553แล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นโฆษกต่อเนื่องนะครับรับผิดชอบดูแลเบิ่งแง่งขายสินค้ามาหลายโตมีพักนึงไปขายคอลลาเจนเพราะเห็นประโยชน์ว่าผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเนี่ยเมื่ออายุหลายนี่คันกูได้ขายคอลลาเจนจังได๋เกษตรกูแทบเพราะว่าคนอายุหลายแล้วร่างกายผลิตคอลลาเจนได้หน่อยลงผมว่าสิ่งที่คนขาดเฮาไปขายจังได๋ก็ได้ขายเอาปรัชญาของการเรียน MBA หลักสูตรบริหารการจัดการเนี่ยมาใส่ขายอยู่2ปีเจ้าหนี้หลายกว่าลูกค้า ผู้เฒ่าเพิ่นบ่กินอิ่มยาบ่หวานกับพ่อแห้งเราอิ่มยาแก้ปวดกับพ่อแห้งเรากินกาแฟกับกินแล้วยังสิเอาคอลลาเจนมาให้กินอีกมันก็ตายตัวคนว่าซั่นเลยโอ้มันบ่แม่นที่เอาประสบการณ์ความรู้อย่างเดียวจากมหาลัยมาใส่ตัวนี้ซั่นเนาะไปได้ตำราว่าคือบ่มาผสมกันโลดว่าซั่นก็สิได้คิดผสมกันบ่แม่นหยังได้แม่นะครับแต่อันยังก็เคอเอิ้นนะแต่ย่ําก็ยังมีย่ํารวมมิตรเนาะผมก็เลยมาใส่กันเลยปรากฏขายดีแม่ตอนนี้ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งคือจังอีพ่ออยู่บ้านดุงเบ้าละยามไส้มาถือทางแล้วได้รอบนี้หอบเอาได้เงินรอบนี้หอบเอาได้ลาได้มาถือแล้วว่าสั่นรอบที่แล้วพ่อบ่นับมันบ่ผ่านรอบที่แล้วว่าสั่นพี่บ้าเสี่ยวคอลลาเจนมาขายผู้เฒ่าผู้ใดเขาสิกินแม่นกินก็กินบ่ได้โดนลืมนะครับพอใส่กาแฟปั๊บเซ็ตเลยบัดนี้เซ็ตบักกองดองเลยกินกาแฟซื้อซอกก็ได้คอลลาเจนไปนําอ่ะนะคักหลายจังวะฮัลโหลครับครับแม่จ้าแม่
1: ยามใช่ดอกจ้า
0: หายโลบ่ได้ว่าผิด
1: ครับเล่นนั้นเกมหน้าที่ก็อันกาแฟ2บาทแน
0: ่แม่ผมสิให้2กองได้แม่ผมให้2กองได้คั่นแม่ตอบได้อ่ะแม่โอเค
1: นั่นก็บ่เอายานวดแน่แม
0: ่พูนน่ะเอาสิลูกสิเอายานวดให้ไปพร้อมแล้วก็ให้กาแฟอีก2กองแต่ว่าแม่ต้องตอบให้มันได้โอเคบ่
1: โอเค
0: แม่ต้องตอบให้ได้หลายให้ได้หลายกว่า20ให้ได้หลายกว่า10คันได้ฮอด10นี่ได้กล้องเดียวแต่หลายกว่า10นี่กล้องเดียวก็สร้าง11ก็สร้างได้2กล้องเลยเอ้าแม่ซื้อจังได๋ครับแม่ซื้อจังได๋เร็วๆๆบอกลูกก่อนเลย
1: แม่คำสอน
0: คำสอนไปคำหยังแนวคำคำอย่างอื่นบ่คำไปคำหยังสอนอยู่ไสอยู่ไส
1: พ่อแม่ตั้งให้เนาะยกตาท้องสิชาติ
0: อ๋อไอ้บ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
1: 58
0: แม่เคยสั่งของลูกอยู่มันบ่แม
1: ่สั่งหมดสี่กล่องยังว่าวิทยุก็บ่ดียาหมดแม่สิสั่งจักกล่องอยู่บ่ทันมีเงินหลาย
0: วิทยุบ่ดีแม่คือบ่ร้องเอากาแฟลูกกันสูงดีๆแล้วก็เทเข้าหม่องลำโพงเบิ่งบัดครับมันดังขึ้น
1: มาลูกยาก็บ่มีหมู่บ่มีสยามใช่บ่ฟัง
0: เออกันมีลูกกับใครแน่มันบ่แม่จ๊ะเออ
1: ห่วยแล้วยังว่าไปง่ายจนว่าสั่งผู้อื่นก็บ่ฟังห่วยข่อยบ่ม่วนซั่นว่าไปง่ายว่า
0: บ่อิ่มบ่อิ่มอกอิ่มใจ
1: บ่มีโมแม
0: ่จ้าแม่ลูกเข้าใจแม่อย
1: ู่พักที่นี่ลูกหญ้าพักที่นี
0: ่อ๋อ
1: ไปเฮ็ดเวียกบ่เมื่อยแม่ก็ยามใกล้บ่แม่นเว้านั่นเด
0: ้ครับแม
1: ่ลงมาสวนก็เคลื่อนตอนมานั่นดอก
0: อ๋อขาดบ่ได้เลย
1: วิทยุบ่ดี
0: จำเสียงได้บ่สาวจ้อจ้อบ่แม่มาเวลาก็สิเบิดแล้วเดี๋ยวลูกถามปัญหาแม่ให้แม่บอกชื่อสัตว์บอกชื่อสัตว์ที่อุ้มได้ได้แม่บ่ตัวใหญ่เด้ควายนี่แม่อุ้มบ่ได้บ่เอาสร้างบ่เอานะครับเออยีราฟบ่
1: เอา
0: ห
1: ยังล่ะ
0: อีหยังก็ได้ที่แม่อุ้มได้ปลาวานปลาโลมาบ่เอาเอาตัวน้อยๆที่แม่อุ้มได้ถือได้จับได้อืมไล่ไปตั้งแต่ยุ่งพี่ละไปอ่ะอืมจนฮอดหนูพุกพี่ละเออจนฮอดแมวพี่ละแต่ว่าลูกไล่มาแล้วแม่ห้ามเอาเอ้าสัตว์ที่อุ้มได้มา10ชนิดได้1กล่อง11ชนิดได้2กล่องกับยานวด1
1: แมวก็อุ้มได
0: ้บ่แมว
1: หมาน้อยก็อุ้มได้เด้
0: เอา1หมาน้อย2
1: ปลา
0: ปลาปลา3
1: หนู
0: หนู
1: ก็ได
0: ้หนูก็อุ้มได้4
1: เสียน้อย
0: เสียน้อยได้ได้ลูกเสียที่ลูกเสียลูกเสียแม่จะว่าแมวน้อยอีกเด้อลูกเสียเอา4แล้ว5แม
1: ่ปลาก็อุ้มได
0: ้ปลาเอาแล้วปลาแล้ว5
1: เอานี่มีหยังเนาะบัด
0: เงาๆคือป่าเงาๆคือป่าเด้
1: งูนี่บ่ได้งูย่านงูย่าน
0: โอ้เอาให้งูก็ได้เอาเป็นงูบ่มีพิษงูบ่มีพิษเอา5 6
1: หนู
0: หนูหนูได้เอาแล้วหนูเอาแล้ว6
1: เต่า
0: เต่าเอาเต่าก็อุ้มได้เต่าเออเออครับ
1: เขียดก็อุ้มได้ดิเขียดน้อย
0: โอ้ยจะอุ้มเขียดไปเล่นโรงเรียนเด้อล่ะเด้อลูกเอ้ยแม่ไงเราบอกเขียด8แม่8
1: เป็ด
0: เป็ดเออเต่าไก่
1: ใกล้ก็ได้อ
0: าซิบ
1: หมูน้อยก็ได้ยี่เด้ออ
0: ุ้มหมูน้อยมึงก็ซื้อบ่ใหญ่รถน้ำหมูแม่เดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนจะเอาจะเอาจะเอาจะเอาสองกองบ่คันเอาต้องไปต่อเด้เออหรือสิเอากองเดียว
1: โอ้ยแค่ติดต่อพี่ยังหรอสิอุ้มปลาซิวปลาคอไปจนถ
0: ึ
1: ง
0: อุ้มเอาปลาซิวปลาซิวอุ้มไปปลาซิวปลาคอก็ได้12พอไปพอไป
1: ปลาโดปลาข้าว
0: โอ้ขันสิมาไล่ปางเซนบริเวณน้ำละล่ะจะขวางโกงเขาไว้ล่ะมีแต่ปลาเบิดปีอยู่หันเนาะจากน้อยสิฮอดปลากระแยงบ่ได้เนี่ยโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกให้กาแฟแม่ไป2กล่องแม่จ่ายเงินให้ลูก2บาท
1: กินดีดีแม่สยามใช่ยังบ่ยาอันดาหมดแม่เพราะเขารันกินหมอว่าสิพาไปนั่นละ
0: อือ
1: ครับแบบนี้มากิน4กล่อง
0: ครับแม่
1: ว่ามันดีแบบคือแล้วเราสิน้องสร้างบ้านได้เจ้าสร้างมาเดามาขอกินน้ำแม่เด้อกัน
0: อ๋อ
1: สร้างบ้านยางสีกระเบาเนี่ยขาดกาแฟ 2-3 มื้อบ่ได้สร้างมีสีกระเบาดี
0: โอ้ชิมไป
1: ให้แม่ว่ามันดีเยี่ยมแล้วอืมบ่ให้ไปง่ายกินเลยสิแดกให้ไปง่ายกินน้ำทุกมันหมดไว
0: ้แม่บ่แม่นบุญวาสนาแม่สิมาสมต่ออ่ะต่อๆ
1: ๆอันแม่ก็เลยเว้าซื่อพี่น้องสร้างบ้านลบจุดมาเข้าใหม่ได้เห็นว่าเขาขอกินกาแฟเจ้าสร้างขอไม่ได้สันก็ว่า
0: ครับ
1: มันดังกดกดเนาะ
0: ความ
1: นั่นแม่ไปเล่หมอว่าสิตาเนาะแม่เลยว่าโอ้จะทำใจคนเหมือนหลัง
0: ครับ
1: ใช่ว่าแม่มันถือจุ่นละยังตะกี้นอนหงายบ่ได้เนาะเพราะเขาแม่นอนเหยียดหงายสิบ่ได้ตอนนี้แม่ได้เหยียดนอนหงายก็ได้ที่มันถือจุ่น
0: โอ้
1: ได้ว่าให้พี่น้องสั้นเออใช่อันก็ผู้ใดสิว่าแล้วมันถือเนาะกินแม่ก็ละกินน่ะ
0: ครับแม่ครับแม่
1: กินดีอยู่กินดีอยู
0: ่จ้าแม่
1: ตั้งถึงหื้อถึง
0: ครับแม่
1: คิดไปอยู่กับห่างสิได้ชื่อใหม่
0: โอเคครับแม่นั่นเกี่ยวเลยแม่ครับลูกขออนุญาตล่าแม่ก่อนเด้อขอบคุณหลายๆแม่ได้กาแฟ2กล่องเป็นโปรโมชั่นพิเศษ2บาทครับแม่2กล่อง2บาทครับแม่ครับ
1: ป จ้าจ้าจ้าคันนั้นดีสิโคตรจะน่าจะหายดอก
0: สิได้ย้อนย้อนว่าน
1: อ
0: ันเอางูออกซะก่อนได้งูน่ะยะปวงมันลงซะเด้ออย่าไปจับไว้แล้วมันสิตอดข้อได้นั่นน่ะ
1: แต่งูหน่อยย่านย่ายเขาว่าบายได้ย่ายยาน
0: เอ้ยจ้าจ้าแม่แม่แม่คันว่างว่างพาพาอีพ่อไปหาหมอได้บ่
1: ไปยังล่ะ
0: อันผมอยากให้แม่พาอีพ่อไปพาหัวพางูออกจากหัวเราแน่นะแล้วมีบ
1: ่ไปไงเสริมเจ้าแม่ฟังแหล่ฟังดีนะหมดแรงแล้วฟังดีมันไปคอ
0: จ้าจ้าแม่
1: แต่ว่าพื้นบ่ฟังบ่ขอบ่มวนจนหรอกขอบ่อยากฟังจนหรอกไม่ใช่ว่า
0: ขอเท่านั้นล่ะเอ้าแม่บ๊ายบายจ้าเมื่อนี้ผู้ใดฟังรายการสยามไซอยู่มีผัวบอกยากผัวกัดเกือบแขกข้ามาเฮี้ยนกลับไปห้องใส่เขาอืมอันนั้นหมาบ่แม่นผัวโอเตอืมเจ้าสู้อืมเจ้าสู้แล้วยังบ่พอเป็นยังไงโอ้ยเมียบอกยังก็บ่เอาความอืมพาเราไปหาหมอซะก่อนให้หมอพางูออกจากหัวให้เวลาหมดแล้วจ้ะแม่จ๋าเอาผัวไปเผาปิดเบรกความสุขเป็นของพี่น้องเด้อเงินท่องเป็นของนุ่มสยามไส้เด้อโทรหากันโทรหากันสบายดีครับ

0: ขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
1: คุณเคยเป็นไหมกาแฟกำลังจะหมดต้องโทรสั่งใหม่รอของอีกหลายวันสุดท้ายขาดช่วงในการดื่มช่วงเข้าพรรษานี้ Home Coffee อยากให้คุณซื้ออย่างคุ้มค่าซื้อครั้งเดียวดื่มต่อเนื่องได้ยาวๆไม่ต้องเสียเวลาสั่งหลายรอบสำหรับลูกค้าใหม่อยากลองอยากพิสูจน์คุณภาพเราแนะนำเริ่มที่4กล่องเพราะดื่มต่อเนื่องจะเห็นความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อเพียงกล่องเดียว4กล่องเพียง580บาทแถมฟรีน้ำมันนวด1ขวดสบู่สมุนไพร1ก้อนแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าประจำ10กล่องเพียง 1,300 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ130บาทแถมฟรีน้ำมันนวด2ขวดสบู่สมุนไพร2ก้อนและถ้าคุณเป็นสายคุ้มตัวจริง20กล่องเพียง 2,500 บาทเหลือเพียงกล่องละ125บาทเท่านั้นรับฟรีน้ำมันนวด4ขวดสบู่สมุนไพร4ก้อนของแถมเยอะขนาดนี้เก็บไว้ใช้เองก็ได้หรือแบ่งให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เพื่อนบ้านคนทำงานหรือคนที่คุณห่วงใยก็ยิ่งอิ่มใจ
2: Home Coffee เชื่อว่าความคุ้มค่าไม่ใช่แค่ราคาที่ถูกลงแต่คือการซื้อครั้งเดียวได้ทั้งสินค้าได้ทั้งของแถมและได้ส่งต่อความห่วงใยให้คนรอบตัวเข้าพรรษานี้เลือกความคุ้มเลือกความต่อเนื่องเลือก Home Coffee โทรเลย043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
3: มาละเด้อพี่น้องเทียนหลงจัดให้สยามใช่จัดเต็มเทียนหลงจัดให้สยามใช่จัดเต็มสั่งเลยเด้อครับเทียนหลงสูตรตำรับโบราณที่ประสานสมุนไพรหมักกว่า33ชนิดผสมผสานกับการสกัดเย็นที่ทันสมัยให้พี่น้องได้ดูแลร่างกายไปวัดก็ง่ายลองเลยครับชุดเปิดใจห่วงใยสุขภาพ1ขวด1,050บาท1ขวด1,050บาทรับไปเลยกาแฟ1กล่องน้ำมันนวด1ขวดในราคาเพียง1,050บาทเท่านั้น1,050บาทเท่านั้นหรือสิเอาชุดซื้อเที่ยวเดียวได้ครบกินจบตลอดเข้าพรรษาเทียนหลง2ขวดจากราคา 2,100 บาทรับไปเลยเพียง1,490บาทเท่านั้น1,490บาทเท่านั้นยังบ่พอเอากาแฟไปอีก1กล่องยาแคปซูลสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย DLC 1กล่องน้ำมันนวด1ขวดสบู่อีก1ก้อนโอ้ยจังแม่นครบคักครบแน่เอาเลยเด้อแม่เด้อโทร043-009-888 043-009กด83โตเข้าพรรษาปีนี้ดูแลสุขภาพให้ดีตลอดพรรษาไปน้ำกันกับน้ำสมุนไพรเทียนหลงเด้อพี่น้อง
0: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพรรณเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีฮอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละร้อยกว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
4: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเป๋าก้าวเดินมั่นใจไปกับหอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

0: แก่อย่างไรให้ใจสุขสงบผ่านชีวิตเจนจบทุกทิศาเปรียบไม้ใหญ่ลากลึกตราบเวลาเป็นร่มเงาเมตตาแก่ลูกหลานมองโลกกว้างด้วยจิตที่ปล่อยวางไม่ติดค้างยึดมั่นสิ่งผันผ่านสิ่งใดร้ายลืมไปในวันวานสิ่งดีงามเก็บกันเป็นพลังดวงตาใสด้วยแสงธรรมย้ำเตือนจิตวาจามิตรหวานหอมพร้อมคลุ้มคลั่งสองมือพร้อมช่วยเหลืออย่างจริงจังเป็นที่ตั้งที่พึ่งยิ้มทางใจชน
1: ความชร
0: ใช้วันวัยที่เหลืออย่างมีค่า
1: อย่าอยู
0: ่สร้างศรัทธาความดีในทุกคน
1: มาป้อนน
0: ชราวัยสุขใจในบันดลเป็นมิ่งมงคนแท้แก่ครอบครัว
1: บ่มี
0: มาแล้วจ้าแม่จ๋ามาแล้วมาแล้วกาแฟกล่องละ100กว่าบาท145บาทลด 60% แม่จะเดินขึ้นบันไดได้สะดวกแค่เงิน145บาทพ่อจากหัวเข้าลื่นด้วยเงินแค่145บาทอีแม่จะรู้สึกว่าขับง่ายทายสะดวกนอนหลับดีด้วยเงินแค่145บาทแพงบ่ครับแพงบ่โอ้ยสยามไส้มันก็บ่แพงละกันเปรียบเทียบไส้ยี่ห้ออื่นนั่นสิครับวันนี้บักลาเอามาแล้วเอามาแล้วนับถอยหลังเลยตอนนี้บ่ถึง2ชั่วโมงครับนับถอยหลังเลยนะครับและเป็นช่วงที่ผมจะได้คุยกับพ่อกับแม่เอากาแฟที่หอมด้วยคอลลาเจนสูตรพิเศษเฉพาะวันนี
1: ้
0: ลดเยอะอีหลีครับรีบโทรหาบักลาเด้อแม่เด้อวันนี้ลดเยอะจริงๆครับหลายคนครับเงินบ่ทันได้ออกรายได้บ่ทันได้มีนะครับอยากจะซื้อล่วงหน้าลองมึงแจ็ค2กองก่อนก็ได้อยากซื้อล่วงหน้าลองดูสัก2กองก็ได้หนอแม่จ๋าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับเชิญคุณพ่อคุณแม่แวะมาเลยจะได้ฟ้อนน้ำมูได้เนาะแม่เนาะนะครับย่อมรับโลดผู้ใดที่ปวดเข่าย่อมรับสานะครับว่าจะต้องหาแนวดูแลแล้วล่ะนะครับหรือผู้ลังคนที่ปวดแอวอ้าว
1: ใจเกินรอ
0: ย่อมรับสาว่าเท่าแล้ว
1: ความช
0: ลุกกะโอยนั่งกะโอยข้านกีโกยเอาดาขึ้นก่อนย่อมรับสาว่าตอนนี้เจ้าของเป็นแบบนั้นอีหลีบ่หวานความดันกินได้บ่ลูกได้ครับและสุดท้ายบักลาอยากจะบอกพ่อบอกแม่พ่อลุงแม่ป้าเอาอาป้าไม่ไงจดเบอร์สยามใช่ไว้แล้วก็สิได้โทรหากัน043 009กด83โต043 009กด8 8 8 043 009 8 8 8วันอาทิตย์ลูกก็บ่ได้หยุดได้ย้อนบ่ได้พักผ่อนเศร้ามีแห้งเด้อแม่เด้อมาจัดรายการสดคือเก่าครับแม่จ๋าเก่าดีซิบดีมื้อนี้นะครับเอ้าผู้ใดที่มีแม่หักแม่แพงใกล้วันแม่เข้ามาแล้วเฝ้ามาเอาครับมนต์แคนแกนคุณครับย่อมหับสาว่าหัวเขาค้อนมวนจักตอนจักช่วงซะก่อนครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา13:00 น.
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
3: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
4: มันมาอีกแล
5: ้
4: ว
5: นะโว้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
6: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
7: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
9: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
10: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
11: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมเด

0: โมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีลูกค้าแคร์เบอร์093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 ร้านพรประสิทธิก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องทองสีกรอดตองไปกับไอ้บอ
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกาย

0: กำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบอแมนแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
2: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายครับ13นาฬิกาโดยประมาณเรื่อยไปจนถึง14นาฬิกาที่นี้ครับ 98.25 บันดุงครับหน้าที่ผมเฉลิมรัตนารักษ์ครับกลับมาดูแลกันนะฮะชั่วโมงบ่ายฟังเพลงลูกทุ่งเพราะๆไปด้วยกันหลังมื้อเที่ยงแบบนี้อยากจะฟังเพลงอะไรพูดคุยกับเราได้หลังไมค์ครับ0885719422ชั่วโมงบ่ายผมกลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่จะอยู่และให้การดูแลกับเราตลอด1ชั่วโมงจากช่วงเวลานี้ไปนะฮะทุกวันเลยจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ติดตามได้วันนี้เราเริ่มต้นไปที่รุ่งรัตน์ดวงขวัญครับกับเพลงรูปหล่อถมไปนะฮะเพลงแรกทักทายกันไปเรียบร้อยแล้วนะเอาเป็นว่ายังคงมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันดีกันนะฮะมีงานจากปาร์คอเมซอนเซลาวครับกับเพลงเจ็บอำลำแล้วก็งานจากข้าวทิพย์ธิดาดินคำว่าฮักกันมันเฮียถิ่มใสครับ

คุณฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมยุ่นชัยฤกษ์ในวันนี้เนี่ยนะฮะสำหรับผู้ที่สนับสนุนกับเราเช่นเคยครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับอยู่แล้วก็ดูแลกับเราด้วยในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับติดตามได้ที่นี่เป็นประจำทุกวันเลยนะครับพร้อมกับเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะฮะวันนี้เรามีงานจากเสียงร้องของตั๊กแตนชลดามาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยสำหรับเพลงนี้โยนใจให้หมากินแล้วก็การทัศนะกับเพลงฮักแท้ได้แค่2เฟสครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

0: ชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายแบบนี้เนี่ยนะครับก็ดูแลไปพร้อมๆกับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างคุณผู้ฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครบจบในที่เดียวตรงไปหาเราได้นะครับที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเราจำหน่ายทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยครับคุณฟังสามารถขอคำแนะนำคำปรึกษาและก็พูดคุยกับเราได้ร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูเบต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้เลยครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างตรงไปที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างนะนี่คือผู้ที่อยู่แล้วก็ดูแลกับเราในชั่วโมงบ่ายครับไปฟังเพลงกันนะฮะผมมีงานจากฮาร์ดร็อกนะครับเพลงนี้ใจห่างๆครับ
1: ของห่างของ

และที่จบไปนะฮะเสียงร้องของต่ายอรไทยซิเท่น้องให้บอกแน่นะครับเป็นเพลงที่เลือกมาต่อเนื่องกันนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกับเราที่นี่ในชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งครับและแน่นอนนะผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเรานั่นก็คือร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ปะปาท่อ PVC สีถาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยคุณฟังที่อยากจะพูดคุยขอคำแนะนำคำปรึกษาอันนี้ยินดีนะครับร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูเบต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านคาแคร์ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ0933916644 0982692530และ0842479394อย่าลืมนะครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองคุณตรงไปได้ที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจบครบกันที่นี่ที่เดียวครับนั่นคือผู้ที่สนับสนุนอยู่กับเราฟังเพลงกันต่อครับเน็กนฤพลกับเพลงนี้หมอนขาดศาสตร์ผืนเก่าครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

ก้อนขี้ฟ้านะครับนั่นคือเสียงร้องของเต๋าภูสินครับคุณฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งมาถึงช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณไปถึงร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราครับเดี๋ยวจะส่งท้ายกันที่ก้านตองทุ่งเงินผ่านมาแค่ให้จำและสิริพรอำไพพงษ์ครับเมียบ่ได้แต่งส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือกแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือให้ยาไว้โซนิกเด้อ
6: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
8: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
9: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
10: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออสซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
11: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามากๆ
12: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โอโมสันชายหอมแดดลูกลิ้นอับแมสสักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
2: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
7: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
8: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกร
9: Urban House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญสร้างบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global Houseครบหลากหลายให้บ้านคุณ
10: กำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุลูกทุ่งสองฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณอาคารเลขที่58หมู่10บ้านพานเผาอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายสนใจร่วมธุรกิจโทร062-287-3999 062-179-8555 ไม่ไงตื่นขอบอ

0: จบลงไปแบบม้วนๆมวนๆสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจัดสรรให้ฟังเป็นจังใดเนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่จ้ากราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสปป.ลาวแล้วก็ฟังไทยต้อนรับเข้าสู่ลูกทุ่งคนบันเทิงทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังโขง FM 103.0 เมกะเฮิรตซ์นะจ๊ะมาแล้วเด้อน้องน้ำขิงกราบป้าพบป้าพอกับคุณพ่อคุณแม่แล้วจ้าอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายแฟนเพจแฟนรายการท่านใดกำลังรับชมรับฟังน้องน้ำขิงอยู่โทรเข้ามาหาน้องน้ำขิงได้เด้อ0621798555 0621798555หรือว่าสิเป็นเบอร์โทรทางสปป.ลาว020-5185-2345 020-5185-2345จ้าแล้วก็ลิงสัญญาณสดๆไปหาสถานีวิทยุน้ำผึ้งเรดิโอ FM 101.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครจ้าแล้วก็สถานีวิทยุยูพินยูพิลาลักเนาะจ้ะลาลักเจริญ FM 106.50 เมกะเฮิรตซ์เนาะจ้ะอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังรับชมรับฟังน้องน้ำพิงอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมโทรเข้ามาขอผลงานเพลงได้เด้อน้องน้ำพิงมาจัดรายการมือแรกแล้วจ้ะมือนี่ก็มีโอกาสได้กลับมาจัดให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังแล้วเอื้อยแพงเอ้ยไปใส่นอกเอื้อยแพงคือบ่เข้ามาจ้าเถื่อนน่ะจ้ะตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนชั่วโมงสุดท้ายแล้วบ่ทันได้เห็นหน้าบ่ทันได้เห็นเสียงเอื้อยแพงนวลแก้วอยู่เฮ็ดอีหยังน้อเอื่อยเด้ยประทันว่างเวียกว่างงานบ่เอาช่วงนี้ก็มาเปิดรับเชิญรับสายหน้าไม้กันนะจ้าไอ้น้องเนียงสบายดีไอ้น้องเนียง
1: สบายดีสบายดีสนามพิง
0: เจ้า
1: โอ้คิดฮอดไปเห็นเสียงก็ดีใจแล้ว
0: เจ้าโอ้คิดฮอดแฟนเพลงคิดฮอดใหม่แฮงแฮง
1: ที่อยู่หนังจากมือน้อง
0: อยู่หลายมืออยู่เจ้า
1: หายเงยเนาะ
0: เจ้า
1: เพราะว่าทักคุณกับเสียงลอยไปต่างแขวงต่างจังหวัดเนาะ
0: เจ้าม
1: ื้อนี้ขอฟังเพลงได้เด้อ
0: เอาเพลงอย่างเน
1: าะสาวมักมวน
0: สาวมักมวน
1: เจ้า
0: เจ้า
1: ฝากเด้อ
0: ฝากให้ไผเนาะ
1: บาทิตออดแม่วอนแม่แพงเด้อมาเด้อสาอาแพทย์สาวแพทย์แดสมอยนั่นล่ะสาบุษาน้ำอ้อยเด็กกับสมอยแม่ตู้คำผงสาวคำงามบ้าน้องคายมาสดสดบ้าสดบางเวียงเลยเด้อ
0: เจ้า
1: บ้าสดสนกับบ้าบุญน้ำช่วงมาแล้วบ
0: ่มาแล้วโอ้มีแต่ไอ้บุญช่วงมา
1: บุญช่วงมาแล้วสกุลอันบุญใส่อันพวกใส่ชนนองแตงของนายบอลมาเถอะ
0: มาแล้วอาศัยชนมาแล้วเด้อ
1: เออเอาทุกเชียงทุกสายเด้อ
0: เจ้า
1: อบใจสบายดี
0: สบายดีไอ้นองเนียงรักจับเปิดรับใช้รับสายไอ้น้องเนียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีแฟนพี่แฟนรายการท่านใดอยากสิโทรเข้ามาบ่เนาะรอเปิดรับใช้รับสายอยู่เด้อมาเด้อแฟนพี่แฟนรายการชั่วโมงที่2น้องน้ำหญิงก็มาจัดรายการให้ฟังแล้วโทรเข้ามามีเสียงมาหลายๆเด้อพ่อปูนาสบายดีไอ้ปูนา
2: สวัสดีน้องน้องขิง
0: เจ้า
2: ขอฟังเพลงอยากให้ยื้อว่าเงาของจีเจสลิน
0: อยากให้รู้ว่าเหงาน
2: ั่นละของจิตจิตลิน
0: เจ้าม
2: อบให้อาจารย์ดำเลยแล้วก็ทุกเสียงทุกสายด้วยทุกเสียงน้องน้ำขิงด้วย
0: เจ้าขอบใจ
2: สบายดี
0: สบายดีจ้ารักจะเปิดรับใช้รับสายบ้าปู่นะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ้ะเอาคันบัทันมีเสียงบัทันมีสายก็สิจับพังงานเพลงให้ฟังมาแต่ว่าตอนนี้มาเปิดรับใจรับสายไอ้บ่าวเล่สบายดีบ่าวเล่
3: โดยสบายดีตาน้ำจิ่งบ่
0: แมนเจ้า
3: โดยบ่าวเล่ขอฟังเพลงเอาอันนั้นอันตามหาสมทรายเด้อ
0: เจ้า
3: โดยตามหาเก่าสารน้ำผิดคนงานนี่แหละ
0: เจ้า
3: โดยอ่ะขอมอบไปให้ไอ้ปู่นางมีเด้อ
0: เจ้า
3: แล้วก็มอบให้แม่นางบ้านท่านหลวงเนาะแล้วก็มอบให้อันเก่าอันตะกี้ตามนางหลวงพระบางสามารถจดคนงามๆเด้อ
0: เจ้า
3: เอาคนนี้เคลื่อนลูกลุงไม่ป้าอ้าวเด้อคนเคงบ้านป่ามวงเพื่อสีสังวรนาไซหนองบอดนอนดิลื่นไปอุดหนุนแม่นางบ้านท่านหลวงเด้อหอมสองเด้อกาเฟ่โคลาล่าเนาะเบอร์โทรเพิ่นจะ020-585-18920เด้อ
0: เจ้า
3: 585-18920ไปอุดหนุนนั่นสินค้าเบาเสียงลอยได้ไปแล้วบ่ผิดหวังเนาะแม่นางเป็นตัวแทนจำหน่ายขายกาแฟเบาเสียงลอยกับโคลาล่าเนาะอันเป็นแบบขอบพบกับแต่คนงามหลายๆเด้อ
0: เจ้าขอบใจ
3: โดยสบายดีโดย
0: สบายดีหลังจากเปิดรับใช้รับสายไอ้บาเล่แล้วนอกจากก็อย่าลืมไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์ซอยแม่นางท่านหลวงในเด้อแฟดเพื่อแฟดการหรือสิมาอุดหนุนซอยรองน้ำขิงก็ได้จ้าเอ้าบ่เว้าร้ายนอกจากบ่ทันมีผู้ใดโทรเข้ามาก็สิมาจัดผลงานเพลงซ้านต่อผลงานเพลงให้ฟังสำหรับผลงานเพลงแนะนำจากไอ้หนองเนียงผลงานเพลงสาวมักมวนนอกจากหมอบไปแฟนเพจแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบวาสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆหน่อยเลยจ้า

0: บเรื่องไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับเพิ่งนั่นเพลงผู้สาวมากม้วนเนาะจ้ะเป็นจังใดเนาะถือใจบ่เนาะไอ้หนองเนียงม้วนบ่แฟนเพจแฟนรายการม้วนบ่ม้วนกับบอกน้องน้ำพิงได้เด้อเอาตอนนี้น้องน้ำพิงก็ขอเปิดรับแชทรับสายหน้าไม้กันแน่จักหน่อยเนาะจ้ะสำหรับแม่วันนี่แม่วันเข้ามาแล้วเด้อสบายดีแม่วัน
1: โดยสบายดี
0: เจ้าม
1: าจัดรายการ
0: แม่นเจ้าแม่
1: แม่หาคนมันติ่มว่าเป็นเพลงติ่มแล้ววันนี
0: ้ยังเจ้า
1: อ๋อขอฟังแม่ลูก
0: เอาเพลงอย่างน
1: ้อเพลงช่างมันเถอะ
0: ช่างมันเถอะ
1: แม่น
0: ได้เจ้า
1: แม่ขอมอบหน่อยเด้อ
0: เจ้า
1: น้องไทยสาวเพชรมณีเนี่ยแล้วก็สาวอ้อยแม่แม่ยังคือพ่อแม่แม่เลี้ยงสอนแม่ก็แล้วก็แม่วอนหน้าตาลเด้อ
0: เจ้า
1: ดูคำผงแม่นางแม่ก็แม่ใหม่สุดๆสาวเพลงแม่ดูดำแล้วก็ลูกสาวตะกุนแล้วน้ำสิงนั่นเด้อ
0: เจ้า
1: ลูกมาจัดหลายมือบน
0: หลายมืออยู่เจ้าแม
1: ่โอ้
0: เจ้าขอบคุณเด้อแม่เด้อขอบใจสบายดีจ้าหลังจากเปิดรับแชทรับสายแม่วันเป็นทีเรียบร้อยแล้วมีแฟนเพจแฟนรายการท่านใดอยากสิโทรเข้ามาบ่เนาะคันบ่มีน้องน้ำพิงก็สิโฆษณาให้ฟังเนาะจ้ะก็สิเอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากแฟนเพจแฟนรายการมาฝากคุณพ่อคุณแม่ทางสปป.ลาวแล้วก็ฟังไทยเนาะจ้ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนาะจ้ะทางสถานีเฮาก็สิมีกิจกรรมเนาะจ้ะหรือว่ามีงานเนาะจ้ะทางสปอยู่ที่ทางสปป.ลาวผู้ใดอยากรวมงานเนาะจ้ะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆเอามาฝากคุณพ่อคุณแม่วัดงานในวันที่10ตุลาคม2569เนาะจ้ะหรือว่าเดือนหน้าตอนนี้ก็มีเวลาอีกเดือนนึงเลยเนาะจ้ะเดือนกว่าเลยเนาะจ้ะตอนนี้น้องคิงก็ได้ไปจัดโปรโมชั่นให้คุณพ่อคุณแม่โปรโมชั่นแรกเนาะจ้ะราคา2,990 บาทต่อ1คนต่อ1ทานทางสปป.ลาว 2,75,000 กีบนะจ๊ะอันนี้ก็สิได้รับกาแฟดีเจบ้าเชียงร้อย6โฮข้อเลวลา1กระปุก NB รุ่นที่หน้า1กองนะจ๊ะแถมเสื้อต้นตื่นธุรกิจนะจ๊ะ1ตัวแล้วก็รับคูปองรุ่นล่างวัน1ใบมูลราคามากกว่า 47,000 นะจ๊ะปกตินี่ราคา 3,590 บาทลดเหลืออยู่ที่ 2,990 บาทจ้าเพราะว่าสิโปรโมชั่นที่

0: 1,090 บาทนะจ๊ะลดมาเหลือ5,290 บาทคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจโปรโมชั่นใดโทรเข้ามาได้นะจ๊ะบ่ว่าสิเป็นโปรโมชั่นที่3ราคา9,990 บาทอันนี้ได้2ท่านนะจ๊ะราคาทางสปป.ลาว6,945,000กีบสิได้รับกาแฟดีเจบางเชียงร้อย2ลังนะจ๊ะคนละลา2กระปุก NB ลุทีน่า2กล่องนะจ๊ะแถมเสื้อให้อีก2ตัวรับคูปองรุ่นรางวัล2ใบรางวัลมากกว่า 30,000 บาทนะจ๊ะสะสมคะแนนท่องเที่ยวฮ่องกงเดือนมีนาปี70ปกติราคานี่ 14,180 บาทนะจ๊ะตอนนี้ก็ลดเหลืออยู่ 9,990 บาทคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจโปรโมชั่นนี้เนาะจ๊ะอยากจะเข้ามาร่วมกิจกรรมของเฮาเนาะจ๊ะกะสิมีแม่ค้ายหลายๆที่เนาะจ๊ะกะสิได้พบกับสาวสกลคนโกดีเจบ่าวเสียงหลอยบ่ว่าสิเป็นหนุ่มสังคมเนี่ยเนาะจ๊ะกะสิมีทีมงานของเฮาก็อยากให้แฟนเพจแฟนกันมาพบมาพ้อมาเห็นกันเป็นตัวเป็นเป็นนะจ๊ะเอาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจโทรกลับไปหาพีเอ็มมี่ได้จ้า020-55-88-7656 020-55-88-7656 หรือว่าสิโทรเขามาหาหนองน้ำขิงก็ได้นะจ้า020-5185-2345020-5185-2345หรือว่าสิเป็นเบอร์โทรทางไทย062-179-8555 062-179-8555จ้ามาเด้อคุณพ่อคุณแม่มารวมกิจกรรมมาพอกันเป็นตัวเป็นๆกันจ้าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่กำลังสนจิตสนใจนอกจากกาแฟดีเจบาซึ่งลอยบ่ว่าสิเป็นข้อเวลาพักเม็ดบ่ว่าสิเป็น NB รุทินามาสั่งมาซื้อกับน้องน้ำขิงได้จ้าขออนุญาตย้ำเบอร์โทรสักหนึ่งรอบนอกจาก062-179-8555 062-179-8555นอกจากคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนจิตสนใจอยากจะสั่งอยากจะซื้อมาสั่งมาซื้อกับน้องน้ำขิงได้เลยจ้ามาไปรับแชร์รับสายหน้าไม้สาวเพชรมณีนะจ๊ะสาวเพชรมณีสบายดีเอ่ยเพชรมณี
1: โดยสบายดีน้องน้ำขิง
0: เจ้า
1: เอาเพลงเลยเด้อ
0: เอาเพลงอย่างน้อ
1: เอาเพลงพบหักที่หัวลำโพงเด้ออ
0: กหักอยู่หัวลำโพง
1: โมเมนพบหัก
0: โอ้เจ้าม
1: อบนี่เด้อ
0: เจ้าม
1: อบให้แม่วันพอมีเลยไอ้บ้านน้ำซ่วงเสียงหวานนี่เด้อ
0: เจ้า
1: ไอ้สายชนท่านองเตงไอ้สอนบางเมียงสาวบุญจันทร์ย่องปากนืมเจ้าอวิตาสาลุกจันนาเจ้าอ้อยหวานในเด้อ
0: เจ้า
1: พี่ซื้อพี่เจจะไอ้บ่าวออดโคกสะอาดเด้อพี่เจอีกทีนึงน้องน้ำสีเด้อ
0: จ้าขอบคุณเด้อเอื้อยเด้อ
1: เด้อพบพักที่หัวลำโพงเด้อบ่มันอกหักได้
0: เจ้าพบพักที่หัวลำโพงเนาะ
1: โดยขอบใจเด้อ
0: เจ้าขอบใจสบายดีรักจับไปรับชารับสายเอ่ยเพชรมณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมีแฟนเพจแฟนรายการท่านใดอยากสิโทรเข้ามาอยู่บ่เนาะพ่อสอนวังเวียงสบายดีพ่อสอนวังเวียง
2: สบายดีผู้ชม
0: เจ้า
2: ขอฟังเพลงนำเลยเด้อ
0: เจ้า
2: สาวเพชรบุรีเด้อ
0: สาวเพชรบุรี
2: แม่แล้ว
0: ได้เจ้า
2: พี่เชษฐ์สาวเมื่อกี้ดีเด้อ
0: เจ้า
2: ขอให้เราสมหวังเด้อ
0: เจ้าก
2: ับคนซอสหนาๆก็เราสมหวัง
0: เจ้าขอบใจ
2: ฝากเด้อ
0: เจ้าฝากให้ไผ่แน่นอ
2: ฝากให้สาวสาวเพชรมณีเมื่อกี้แล้วก็สาวส้มปลาน้อยสาวเพ่งมัง

0: ี่ยงเช้าวันเที่ยงควางแล้วก็สาวแพงนนแก้วเลยเด้อ
1: เช้า
0: แล้วก็ลุงผู้ค่ำแล้วก็พอช่วยพอเมรี่ได้แล้วก็เมวอนเลยเด้อ
1: เช้า
0: แล้วก็พิเศษก็คนงามๆแล้วรวยๆหน้าใหม่เด้อคนงามขาวๆเด้อ
1: เช้าขอบใจสบายดีอ๋อขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อสอนวังเวียงนะจ๊ะที่ที่โทรเข้ามาในรายการน้องน้ำขิงนะจ๊ะเอาว่าหัวมัวมวนกันมาโดนเติบแล้วจอดแฟนเพจแฟนการตัวดีกับบ่ทันมีเสียงบ่ทันมีสายน้องน้ำขิงก็สิมาจัดผลงานเพลงสานต่อผลงานเพลงให้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังสำหรับผลงานเพลงแนะนำจากพ่อปูนาผลงานเพลงอยากให้รู้ว่าเหงานะจ๊ะมอบให้แฟนเพจแฟนการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

0: จบเรื่องไปแบบม้วนๆม้วนๆอยากให้รู้ว่าเหงาเนาะจ้ะสำหรับผลงานเพลงแนะนำจากพ่อปูหน้าเนาะจ้ะเป็นจังไดเนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่มาเปิดรับสายรับสายกับพ่อขวัญชัยสบายดีสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: จ้า
1: แมนจริงหรอครับ
0: แมนจ้า
1: อืมเป็นเพลงที่ทอดเด้อจริงหรอ
0: เจ้า
1: ผมเพิ่งเป็นกันแล้วสินะ
0: เจ้า
1: คุณหมอฝากถึงน้องอ้อยด้วย
0: เจ้า
1: ที่เกิดน้องน้ำขิงด้วยที่ทอดน้องน้ำขิงมาให
0: ้ขอบคุณค่ะ
1: ครับอยู่คนเดียวบอก
0: แมนเจ้า
1: คุณน้องฝากฝากทุกคนเลย
0: เจ้า
1: สวัสดีเลยน้องอ้อยด้วยคุณครับสวัสดีครับ
0: จ้าขอบคุณ
1: ยังล่ะ
0: กินแล้วจ้า
1: ครับ
0: จ้าสวัสดีจ้าคุณพ่อขวัญชัยเนาะจ้าขอขอบอกขอบใจเด้อที่โทรเข้ามาหารายการน้องน้ำขิงเนาะจ้าเอ้ามาจัดรายการมาจัดผลงานเพลงต่อสานต่อผลงานเพลงให้กับไอ้บาวเล่สำหรับผลงานเพลงตามหาสมชายผลงานเพลงของจินตลาพุ่นภาคด้วยจ้ะมอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบเรื่องไปแบบม้วนๆม้วนๆแล้วจัดสำหรับผลงานเพลงตามหาสมชายพอไปเนาะเอ้ยจินตลาเอ้ยเอามาสานต่อผลงานเพลงสั้นผลงานเพลงโตนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงแนะนำจากแม่วันช่างมันเถอะพนาพนวาคือว่าจากสันเนาะแม่วันช่างมันเถอะแม่พนวาจังมันเตอะนี่บอน้องน้ำขิงคือหาพอแต่เพียงนี่เอาแมนมาแมนกับฟังไปก่อนเด้อโทรมาบอกน้องน้ำขิงได้เด้อแม่วันเด้อเอาเปิดบอกไปแฟนเพจแฟนรายการทุกเสียงทุกสายเนาะจากบอกว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาสำหรับผลงานเพลงกระแตอาสยามมอบไปแฟนเพจแฟนรายการทางสปปล่าแน่ฟังไทยแน่เนาะจากมารับชมรับฟังนำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบร้องไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงจ้างมันเตะเนาะจากผลงานเพลงของกระแตอาสยามเป็นจังไดเนาะถึกใจบ่เนาะแม่วันม้วนบ่ม้วนก็โทรมาบอกลูกแน่เด้อมาจัดผลงานเพลงต่อสานต่อผลงานเพลงให้กับเอื้อยเพชรบะนี่พบหักที่หัวลำโพงเนาะจ้ะพบหักหัวลำโพงแน่นอนน้ำพิงกำลังค้นหาเพลงให้เด้อเอื้อยเพชรมานี่สำหรับผลงานเพลงของสิริพรอ่ำไพพงศ์เนาะจะมอบให้เอื้อยเพชรมานี่และก็มอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทางสปป.ลาวแน่ฟังไทยเน็ตทางสกลนครแน่บันดุงแน่เบิดจังหวัดเนาะจ๊ะหนองคายเบิดจังหวัดอุดรแน่สกลนครบึงกาฬไปทางนั้นเนาะจ๊ะเอาเบาเบาร้ายเนาะจ๊ะมาจัดผลงานเพลงกันแบบม้วนๆได้เลยจ้ามารับชมรับฟังผลงานเพลงพบรักที่หัวลำโพงศิลปินสิริพรอ่ำไพพงศ์มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบลงไปแบบม้วนสำหรับผลงานเพลงพบรักที่หัวลำโพงนอกจากผลงานเพลงศิลปินศิริพรอ่ำไพพงตอนนี้ก็ได้เปิดเวลาเบิร์ดชั่วโมงของน้องน้ำคิงแล้วน้องน้ำคิงก็จะขอลาก่อนไปพบต่อกับหนุ่มสังคมนอกจากเงาๆถึงหาโมงแรงเนอะจ้ะถึงหาโมงแรงหกโมงแรงก็สิพบกับหนุ่มสังคมเนอะจ้ะเสียงหวานโอยโตยเนอะจ้ะชั่วโมงนี้น้องน้ำพิงก็สิโคราโกนเนอะจ้ะเดี๋ยวกลับมาพบมาพอกันใหม่ชั่วโมงนี้ขอไปแล้วสบายดีสวัสดีจ้าแต่ว่าก็อย่าลืมมาอุดหนุนผลิตภัณฑ์ซอยน้องน้ำพิงแน่เด้อบ่ว่าสิเป็นข้อเลวลาพักเม็ดเนอะจ้ะบ่ว่าสิเป็นกาแฟดีเจบ้าเซ้งร้อยบ่ว่าสิเป็นNB รุธินาเนาะจ้ะสนใจโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0621798555 0621798555หรือว่าสิเป็นเบอร์โทรทางสปป.ลาว0205185 2345 02051852345จ้าหรือว่าสิเป็นตัวแทนจำหน่ายสปป.ลาว PM มี020-5588-7656 020-5588-7656จ้าเราก็สานต่อผลงานเพลงถ่ายชั่วโมงถ่ายรายการสำหรับผลงานเพลงคิดถึงทุ่งลุยลายเนาะจ้ะมอบไปคุณพ่อคุณแม่ทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็ขอมอบไปสุปู่สุคนเนาะจ้ะชั่วโมงนี้ไปแล้วจ้ะสบายดีสวัสดีจ้า

0: น้อมอภิวันวันทาพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาดุจสายทานไม่สิ้นสุดพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ล้วนส่องล่าให้ประสบนิกรร่มเย็นวันนี้ปวงข้าพระพุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาคประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: อริยสงฆ์เลิศล้ำกินเกษตรกรรมยอดเยี่ยมแดน2ล้าน2วิ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา15 นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตรา3ก๊ก
6: มันมาอีกแล้ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกซักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเอง ผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: มาแล้วมาแล้วโซเล่ฮาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
9: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมัยคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมัยคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมัยคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222299

0: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆ อร่อยๆสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถั่งเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936
3: ฉันติดตามให้ทุก

็ได้สิขึ้นบ้านเก่าตนผู้ฟังเอ้ยหลังขอดบุตรผู้ตน

0: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์แม่ลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานมให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
1: อ้าวนักเรียนนักเรียน
2: ครับ
1: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นครับ
1: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
2: คุณครูครับ
1: เออ
2: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
1: ห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนบ่แม่นต้องครูมองนี่บ่แม่นต้องจับเจ้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมาน
2: ั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
1: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
2: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตายูสมายคอฟฟี่ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
1: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็จังกินคินบ่ได
2: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
1: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างจังเกากี
2: ้เออ
1: เกากี
2: ้ลูทีน
1: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
2: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
1: นี่คือกาแฟ
3: ยูสมายคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมายคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
1: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
2: บอดเลย
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089422229360894222239

0: ยายยายยาหาอย่างอยู่เนี่ยมันงุ้มงุ้มคักงุ้มแน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแห่จนจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
1: มันไม่เห็นสว่าง
0: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักไงข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
1: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหาจังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
0: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
1: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นล่ะบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
0: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมื้นขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมองหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
1: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยด้วยนั่น
0: เป็นสุแนว
1: ว้าย เป็นสุแนว
0: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
1: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
0: ครับ
1: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาน
0: ี่อ้าวยายเนี่ย
1: ได้ทั้งตาทั้งหู
0: เนี่ย
1: เออ
0: โอ้ยายจ้อย
1: ฮะ
0: นี่สิแล้วหมอถามอ่ะ
1: เออ
0: เออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ดู
1: มันหาอยู่ไส
0: หมอกระซิเส้นไหน
1: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
0: ครับ
1: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
0: ครับ
1: ยามหมอลำเลิกดีอยู
0: ่ครับ
1: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยามมื้อแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
0: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
1: เตวะย่ำสวดเศร้าตื่นมาย่ำมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
0: ่
1: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้าไม
0: ่ได้อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
1: เ
0: อาสิซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
1: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
0: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
1: โอ้ยเสยเตยเว้ย
0: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
1: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
0: แม่น
1: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
2: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสไบคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
1: วันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
0: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
1: ขอบตาเขาจ้องใส่ตาดำนุ่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
0: วาย
2: กินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
1: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
2: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
1: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบั้นมาตอมตาได้บ
0: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
1: ินขี้หูก็ได้เอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0822269306
4: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4 แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

0: แต่เนื้อน้ำไม่ต้องเอาเนื้ออย่างเดียวพอแล้ว
1: เผื่อนึกเนื้อเลย
0: ไม่ต้องเอาเนื้ออย่างเดียวน้ำทิ้งไปมั่งไม่ต้องไปมันบ่อย
2: ถึงไหนแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวถ้ามากๆเดี๋ยวก็เดี๋ยวมากๆเดี๋ยวจะอดเนี่ย
1: ครับ

0: ้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่จิบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
1: 0894222936
2: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898942236
3: ใหญ่ย่าหาอย่างเนี่ยมันงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้ะจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
4: มันไม่เห็นสว่าง
3: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับรถเลยไปอันหนองหานจังน้อยยายป้ายบักใหญ่ข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
4: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหายังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
3: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
4: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันใหม่ๆพุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
3: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามัวเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
4: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
3: เป็นสุแนว
4: ว้าย
5: oh, no.
4: เป็นสุแนว
3: ปาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
4: บ่จะมาจังสั่นจังสีได้ยาม
3: ครับ
4: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาเนี่ย
3: อันยายเนี่ย
4: ได้ทั้งตาทั้งหู
3: เนี่ย
4: โอ
3: ้โอ้ยายจอย
4: ฮะ
3: นี่สิแม่ท่านหมอถามอ่ะ
4: เออ
3: โอ้ยายจอยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้ว
4: ยหาอยู่ไส
3: หมอกระสิเส้นไหน
4: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
3: ครับ
4: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
3: ครับ
4: ยามหมอลำเลิกดีอยู
3: ่ครับ
4: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือแรงนี่บ่ดีมันใส่สุดสียังบ่เห็นจักอย่าง
3: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ล่ะเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย้ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
4: เตวายามสวดเศร้าตื่นมายามมือเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะยามกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี่หาเงิน10เหรียญผู้ใดตัว
3: ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
4: เอ
3: าสิซะมียาตาข้าเจ้าค้าอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
4: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นหยังว่าจะกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุ๊กละ 3,000 แม่ก็กินมาแล้ว
3: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
4: โอ้เสยเตยเว้ย
3: เอาคณะสั้นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เลยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขและกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
4: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
3: แม่น
4: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของตัวบัด
6: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสมัยคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
4: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
3: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเป็นนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
4: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
6: วายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
4: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ฆ่าตาได้บ่
3: อันนี้
6: กินกาแฟยู่สมัยบำรุงสายตาครับ
4: ตาจื้นตาแฉะขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
6: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตา
4: สิมากินขี้หูกันเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08942239386022239
5: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียว4แยกไฟแดงอำเภอบันดุง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับกราฟผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่อย่าไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
13: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้โห

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสากล้วยค่ะกล้วยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหม
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
2: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
3: งั้นไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่า นั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องทอมสีปลอดตองไปกับไอบ
7: อยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
0: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้ขู่สู้คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบิร์ดบ้านเบิร์ด

ี่น้องท้องถิ่นไทยอีสานสุขสำราญเด้อครับผู้สุขคนม่วนพร้อมพี่น้องเอ้ยโบราณเพิ่นว่าคั่นบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด่านแดนไกลเด้อคั่นบ่ไปสู่เฮียนสังสิมีความฮู้แม่นสิมีความฮู้เต็มพุ่งกระตามสร้างโตสอนโตบ่ได้ไผสิย่องว่าดีละท่านเอ้ยผู้เฒ่าโบราณคู่บาอาจารย์เพิ่นให้สติปัญญาเพิ่นสอนเฮาไว้ว่าคนเฮานี่แม่นสิฮู้โลกฮู้จักรวาลหลายแสนหลายล้านคั่นบ่ฮู้โตเจ้าของเองก็บ่มีค่าบ่มีความหมายหยังเลยเพิ่นว่ามีแต่ปากเว้าดีแต่บ่ลงมือกระทำดีนั่นคุณค่าความดีก็เหลือหน่อยแล้วบอกแต่ผู้อื่นเฮ็ดดีสอนแต่ผู้อื่นเฮ็ดดีแต่เจ้าของเฮ็ดดีบ่ได้มันก็คือจังทมน้ำลายขึ้นฟ้าก็ตกลงใส่หน้าเจ้าของคือเก่าสิ่งที่มันบ่ดีสิ่งที่มันสกปรกก็ตกลงใส่หน้าเจ้าของคือเก่านี่ผู้เฒ่าโบราณคู่บาอาจารย์เพิ่นสอนไว้ก็ถือโอกาสนำมาฝากนำมาต้อนพี่น้องอยู่ในรายการอีสานเก่าดีโดยมีกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวท่องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรดีๆสารอาหารดีๆบรรจุอัดแน่นอยู่ในนี้ขายให้พี่น้องได้กินในราคาประหยัดในราคายอมเยาถูกอกถูกใจพี่น้องพ่ออกพ่อใจพี่น้องเดี๋ยวนี้พี่น้องบ้านเฮาตื่นโตกันหลายนะครับกับกาแฟสมุนไพรเก่าดีตราบัวท่องคอฟฟี่เรื่องเล่าแนวดีๆไอ้เซ้งตัวสิเว้าสู่พี่สู่น้องฟังอยู่ในรายการครับเอาอัลลัมพบทกันยาวแล้วมือนี่นะครับเริ่มต้นให้พี่น้องม่วนกับความม่วนที่เตรียมมาฝากพี่น้องซะก่อนเว้าหลายโพดหลายเพิ่นสิหมุนขึ้นวิทยุนี้เอาความม่วนนี่มาฝากสายันสัญญามาก่อนกับงานเพลงนี้เด้อขอสละรักม่วนๆน้ำกันครับ

กับงานเพลงที่คัดสรรแล้วเอามาฝากมาตอนพี่น้องสายันสัญญากับงานเพลงนี้ครับขอสละรักตั้งแต่ช่วงเป็นเบาหน่อยเปิดฟังจากวิทยุท่านซิสเตอร์ระบบ AM ส่วนมูผู้เบาหน่อยผู้สาวหน่อยไปฟาดเข่ามูกินลาบเป็ดกินเหล่าเด็ดกินเหล่าโถอุ้ยจังแม่นมวนฟาดเข่าเว้าหยอกผู้สาวซัดมัดเฟื่องหยอกผู้สาวเป็นเบาหน่อยอุ้ยจังแม่นมันมีความสุขหลายสมัยแต่ก่อนว่าเว้าสู่ฟังนะนี่คือรายการลูกทุ่งเก้าดีอยู่กับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ครับผม

0: วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรสี่ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสุคราโลสมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรตและโครเมียมพิโคลิเนตและก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่น
1: ดีหลายครับพี่น้องรสชาติหอมเข้มข้นกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์นะครับนั่งจัดรายการอยู่นี่ก็อยู่ในมือนี่ละนะครับเป็นประจำทุกมืออีพ่ออีแม่มีแล้วติเอ้ามาตำจอกพี่น้องตำจอกมาไอ้หอมอีลีพี่น้องตาแจ้งวับแจ้งวับพี่น้องเอ้ยเอ้าเป๊กกาแฟได้อารมณ์แล้วมาเสริมอารมณ์ให้พี่ให้น้องอีกจักเพลงกันแล้วกันจบงานเพลงนี้แล้วจังสิมาเบาเรื่องกาแฟเก้าดีสู่พี่น้องฟังยิบงานเพลงมวนเพลงดังหวังว่าสิถึกใจพี่น้องหลายคนกับเสียงร้องของสดใสรุ่งโพท่องครับงานเพลงนี้ครับเราคนจนวาสันมวนน้ำกัน

เองนี่โด่งดังชีวิตตอนนั้นก็เป็นบ่าวน้อยครับกับบ่มีหยังแล้วนะเฮ็ดแต่ให้เฮ็ดแต่หน้าเลี้ยงแต่งัวเลี้ยงแต่ควายแล้วจากเฮ็ดให้แล้วก็ฮอดย่ำหน้าก็เฮ็ดหน้าแล้วจากเฮ็ดหน้าแล้วก็เลี้ยงควายวนไปอยู่จังสิโดนโดนจังสิได้เข้าไปตลาดเข้าไปในอำเภอได้ไปกินก๋วยเตี๋ยวทีนึงนี่โอ้ยขีบตะเขียบกับบ่เป็นก็มันบ่เคยเนาะน่ะได้เข้าไปในตลาดเห็นรถหลายๆเห็นคนหลายๆนี่โอ้ยตื่นเต้นว่าสั่นอีพ่ออีแม่เอ้ยก๋วยเตี๋ยว3ละ2บาทมีแต่เส้นเล็กธรรมดาบ่มีดอกเส้นใหญ่บ่มีดอกเส้นมีน่ะอ่ะมันเป็นวิถีคนบ้านๆในยุคก่อนสมัยก่อนน่ะคิดได้ก็มาเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ก่อนหน้านี้ไอ้ซึ่งตัวได้เว้าบอกพี่บอกน้องว่าเป็นของที่มีสารอาหารหลายอย่างสมุนไพรดีหลายอย่างวัตถุดิบแต่ละอย่างในห้างเพิ่นกำชับให้โรงงานผู้ผลิตคัดสรรเอาแต่ของคุณภาพพรีเมียมแม่นหยังล่ะพรีเมียมว่าซั่นพี่น้องไทยบ้านเฮาถามคำว่าพรีเมียมมันเป็นคำเว้าภาษาอังกฤษอังกอยครับพี่น้องนะพรีเมียมเนี่ยหมายถึงว่าของคุณภาพดีของเกรด A นะกาแฟในห้างเพิ่นระบุบอกเลยว่าให้เลือกเอาพันโรบัสต้าครีมเทียมเพิ่นก็บ่ให้เอาผงแป้งมั่นครับให้สกัดเอามาจากถั่วเหลืองบ่มีโคเรตตอลอนรสหวานที่เป็นอันตรายนะครับในห่างเพิ่นก็บ่ให้ใส่น้ำตาลทรายได้นะครับเพิ่นให้ใส่สารสู้ฆ่าโรคน่าสารอาหารก็มีหลายอย่างบอกพี่น้องไปแล้วสมุนไพรดีๆก็มีหลายอย่างบอกพี่น้องไปแล้วและที่สำคัญรุ่นนี้นะครับในห่างให้เพิ่มสมุนไพรเพิ่มขึ้นมาอีก4ขนาดคือจังบอกพี่น้องไป1สารลูทีนสกัดจากดอกดาวเรือง2กระชายดำ3แปะกล้วย4ดอกค้ำฝอยเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีคุณภาพพรีเมียมเป็นส่วนผสมกันย่างลงโตให้พี่น้องได้กินอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก้าดีน่าแล้วพี่น้องก็สิได้ยินไอ้เสียงต้อยเว้าอยู่เป็นประจำว่าของดีราคาถูกของดีราคาถูกความหมายว่าราคาถูกนะอยากให้พี่น้องได้เปรียบเทียบให้เอาไปเปรียบเทียบกับกาแฟที่มีส่วนผสมของสารอาหารและสมุนไพรพ่อๆกันนี่พี่น้องสิได้เห็นความแตกต่างหลายๆในห้างเขาบรรจุแค่10ซองเองนะบ่แม่น20ซองคือเก่าดี10ซองเขาขายอยู่ที่300กว่าบาทนี่ก็แสดงว่าถ้า20ซองคือกันกับกาแฟเก่าดีนี่ก็ราคากระตกไปแล้ว600กว่าบาทแม่นบ่พี่น้องว่าเอ้าอย่าสุไปว่าแต่กาแฟที่มีสารอาหารที่มีสมุนไพรแบบนี้กาแฟ3 in 1ธรรมดาหลายๆยี่ห้อพี่น้องซึ่งมีแค่กาแฟครีมเทียมกับน้ำตาล3อย่างเท่านั้นนะถ้า20ห่อแบบนี้ราคาก็เกือบร้อยแล้วพี่น้องราคาก็เกือบร้อยแล้วได้กินแค่กาแฟกับครีมเทียมกับน้ำตาลเท่านั้นนะเอ้าคันจังสั้นได้สารอาหารเขามาอีกหลายอย่างได้สมุนไพรมีแต่แนวดีๆเขามาอีกหลายอย่างแล้วเพิ่มเงินจักหน่อยแล้วได้กินผลิตภัณฑ์กาแฟที่มีส่วนผสมของสารอาหารและสมุนไพรเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยจังสี่พวกเข้ามากินของดีๆจังสี่สิบ่ดีกลัวบ่นะพิจารณาเอาบัดนี้นะแล้วมาเว้าตามความรู้สึกไอ้เสี่ยงตุยผู้เดียวนี่ว่ายากอยู่ดอกที่สิหาในห้างที่มีคุณธรรมดีๆจังสี่เฮ็ดของดีๆจังสี่เอามาให้พี่ให้น้องได้กินในราคาทุกๆราคาสุดประหยัดสุดคุ้มจังสี่นี่ฝากพี่ฝากน้องเอาไว้โหลดกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ครับอ่ะยกเป๊กห่อนๆหอมๆจักหน่อยครับนั่นเอ้าผู้สนใจอยากกินหรือผู้สนใจอยากขายฝ่าวติดต่อได้ที่ศูนย์ใหญ่ของเพิ่นเลยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยครับ0894222936จดท่านบ่พี่น้องบอกย้ำ0894222936ครับผมมาติลาบัดเนี่ยมาติลาแม่นหยังมาว่าซั่นเพลงมาเพลงมามาความมวลมาบัดนี้กับเสียงร้องของพุ่มพวงดวงจันทร์ครับงานเพลงเงินน่ะมีไหม

0: มันเป็นกิริยาทะลึงทะเล่นที่เล่นที่จริงในเพลงนะแต่ความเป็นจริงมันมีอยู่ในสังคมนี่พี่น้องคนมักได้คนเห็นแกเงินนี่บ่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายมีเต็มบ้านเต็มเมืองครับคนพวกนี้เฮาสิไปมองหาความหักความจริงใจนี่แล้วซะฝันเอาหน้า รับรองได้ล้านเปอร์เซ็นต์ว่าคนประเภทนี้หาคนรักจริงบ่พอหาความสุขบ่ได้ในชีวิตแน่นอนฝากไว้เป็นสาระในบทเพลงครับ
1: ค
0: ุ
1: ณตาคะ
0: อ้าวเฟิร์สมาทางใด
1: สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
1: นั่นอย่าขี้คุยหลายตา
0: บ่คุยแล้วกองท่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู่
0: อือ
1: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พว
1: กเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบ่
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกะแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: เนี่ย
0: ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว่าวน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสต้าครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารสุคราโรสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสี่ให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: ผลิตภัณฑ์เสริมสารอาหารเสริมสมุนไพรดีๆราคาถูกๆจังสิฝากพี่ฝากน้องให้ได้ซอยกันสนับสนุนแนเดอร์กาแฟสมุนไพรเกาหลีตราบัวทองคอฟฟี่ครับจับมาให้อีกจักหนึ่งงานเพลงกันแล้วกันช่วงก่อนพี่น้องได้ฟังงานเพลงเงินน่ะมีไหมนะคนหนาเงินคนเห็นแก่เงินต้องมาเจอคนแบบนี้ครับไปมองใดมักสาวมองหันพ่อสาวใดมักไปตะพึดทั่วบ้านทั่วเมืองนะบัดเอาซะแท้อยากไปหาค่ารถก็บ่มี แล้วมันสิเอาเงินไสมาแต่งเฮามันสิเอาเงินไสมาเลี้ยงมาเกี่ยเฮาบัดนี่เอ้าฟังงานเพลงนี้ครับสอนเพชรสอนสุพรรณคิดถึงว่าสั่นมวนน้ำกัน

คืดฮอดผู้สาวไปเกือบทุกจังหวัดคืดฮอดผู้สาวอยู่ทุกภาคทั่วประเทศไทยบัดเอาซะแท้แล้วค่ารถสิไปหากับบ่มีนี่ติโอ้ยจังแม่นมันคูณลูกผู้ใดล่ะเหรอมาเป็นเต่ามาเฮ็ดนอเฮ็ดแนวแท้นะเอ้าเป็นเรื่องเล่าอยู่ในเพลงเอามาเว้าสู่ฟังในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผู้สนับสนุนรายการที่ไอ้ซึ่งตัวบอกเน้นย้ำกับพี่กับน้องยู่เป็นประจำว่าเป็นของที่มีส่วนผสมของสารอาหารดีสมุนไพรดีแต่ให้พี่ให้น้องได้กินในราคาสุดประหยัดสุดคุ้มดีถึกอกถึกใจพี่น้องจังสี่ว่ามีแต่ของดีๆนี่ก็เป็นแค่คำเว้าของไอ้ซึ่งตัวที่เอาความจริงมาบอกพี่บอกน้องท่อนั้นและพี่น้องสิบ่สามารถรู้ได้คันพี่น้องบ่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองนะให้มึงเว้าลงไปจนปากสีคอดหูพี่น้องก็บ่ฮู้คันพี่น้องบ่ได้พิสูจน์ด้วยตนเองนะฉะนั้นแล้วก็แนะนําบอกพี่บอกน้องก็แล้วกันว่าพี่น้องต้องลองพิสูจน์เบิ่งซึ่งห่อ122นี่ก็ราคาแค่145บาทเท่านั้น145บาทเท่านั้นพี่น้องนะพี่น้องหลายคนก็อาจสิว่าโห145นี่ก็อย่าว่าแค่เด้อคันมันบ่ดีมันก็แพงเด้อตวยนะเอาจังซี่ก็แล้วกันพี่น้องคันพี่น้องยังบ่สปอร์ตบ่นักเลงพ่อยังบ่กล้าซื้อยกห่อ145บาทพี่น้องก็ไปขอซื้อแม่ค้าเทียละซอง2ซองเขากะขายแต่ว่าคันพี่น้องไปซื้อเทียละซองเขาสิขายซองละ10บาทเด้นะเอ้า10บาทก็กล้าซื้อเพื่อสิพิสูจน์ให้รู้เนี่ย10บาท20บาทซอง1 2ซองนี่ก็กล้าซื้อเพื่อสิพิสูจน์ให้มันได้ฮู้พี่น้องหลายคนก็ว่าจังซี่นะอ้าวลองเบิ่งลองพิสูจน์ให้ได้ฮู้ว่าเมื่อพี่น้องได้กินกาแฟสมุนไพรเกาหลีฮ้อนๆจักแก้วแล้วนี่ให้พี่น้องสังเกตเบิ่งจิตใจเบิ่งอารมณ์เบิ่งร่างกายเจ้าของเองว่าเมื่อพี่น้องได้กินกาแฟเก้าดีฮ้อนๆผ่านไปจัก15นาที20นาทีพี่น้องสิมีความรู้สึกว่าจิตใจพี่น้องเป็นจังใดสังเกตว่าร่างกายพี่น้องมันเป็นจังใดสังเกตเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อน่ะไอ้เชิงตัวสิบ่บอกดอกว่าเป็นจังใดให้พี่น้องได้สัมผัสได้รู้เอาเองว่าจิตใจเป็นจังใดร่างกายมันเป็นจังใดให้พี่น้องได้รู้สึกเอาเองพี่น้องสัมผัสได้บ่พี่น้องพึ่งพ่อใจบ่พี่น้องคิดว่าสิกินกาแฟสมุนไพรเก้าดีนี่ต่อไปบ่ให้พี่น้องได้พิสูจน์เอาเองและได้ตัดสินใจเอาเองน่ะอ้าวสำหรับพี่น้องผู้บ่ถือทาสผู้บ่ชอบผู้บ่ได้กินต่อบ่เป็นหยังน่ะสิให้มันถูกใจถูกอารมณ์ถูกร่างกายทุกคนมันเป็นไปบ่ได้นะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ถูกใจแล้วพ่ออกพ่อใจแล้วกินกาแฟสมุนไพรเกาดีต่อไป1ห่อแค่ห่อละ145บาท145บาทแต่ถ้าพี่น้องอยากกินถูกกว่านั้นให้พี่น้องพิจารณาซื้อยกโหลซื้อยกลังน่ะกาแฟสมุนไพรเกาดี1ลังมี60ห่อหรือว่ามี5โหลนั่นละเริ่มต้นพี่น้องซื้อยกโหลก็สิได้ราคาทรงราคาถูกลงและคันผู้ใดมั่นใจหลายคักๆซะแล้วซื้อยกลัง5โหลก็สิได้ราคาถูกลงหลายกว่าเก่าอีกเอ้าซื้อยกโหลซื้อยกลังถูกหน่อยถูกหลายปันใดเฝ้าติดต่อไปที่ศูนย์ใหญ่ศูนย์หลักติดต่อไปได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถโทรสอบถามที่เบอร์นี่ครับ0894222936ท่านบ่ยังบ่ท่านติเอาบอกไหม0894222936นั่นชัดบ่บาดนี่ชัดแล้วชัดแล้วว่าสันพลังคนว่าเอ้าชัดแล้วได้แล้วเฝ้าๆโทษไปโหลดเด้ออีพออีแม่ข้อกาแฟทุกคนครับกับความมวลที่ตั้งใจคัดสรรมาไว้ให้นะครับถึกอกถึกใจพี่น้องแน่นอนละงานเพลงนี้เทพพรเพชรอุบลสิวาสู่ฟังของแซ่บอีสานมวลน้ำกันครับ

0: พ่อใหญ่เทพพรเพิ่นว่าอีหลีเด้อพี่น้องเอ้ยของกินของแซ่บอยู่ทั้งภาคอีสานนี่จังแม่นจังแม่นมันบ่อึดอีหลีได้ลงไปทงก็มีผักบุ้งผักหนอกขึ้นไปโคก็มีผักเมียดผักติ่วหาขุดเบ้ากองขี้ควายหาขุดอึ่งหาขุดตุนหาข้องขี้กระป๋อมหาติดจักรจันโอ้ยจังแม่นบ่อึดแนวกินก็ยังว่าและก็มีแต่ของดีๆบ่มีดอกพวกสัตว์เลี้ยงหัวอาหารบ่มีดอกผักฉีดปุ๋ยฉีดยาฆ่าแมลงคือจังคู่มืออ่ะฝากพี่ฝากน้องไว้ในรายการให้พี่น้องคอยได้พิจารณาคอยได้เฮ็ดตามกับแนวที่มันดีครับฝากสาระแทรกไว้ในรายการแล้วบัดนี้มาฝากกาแฟเก้าดีไว้กับพี่น้องจักนิดนึงครับ
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกระย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกถูกซื้อกระจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุคราโลสครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันโรบัสต้าเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค้ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: แล้วจากแนวดีมาเอาควบมวลครับหยิบเสียงร้องของยอดรักษารักใจมาให้พี่น้องฟังไข้คอยหมอว่าสั่นมวลน้ำกันอีกหนึ่งควบมวลครับ

ความม่วนของบทเพลงหยุดในรายการกะคัดสรรเอามาให้แล้วมีแต่งานเพลงม่วนม่วนม่วนม่วนครับกาแฟกะหอมกาแฟกะแซ่บอยู่ในมือพี่น้องมีบ่ยกพร้อมกันพี่น้องอีกจักเป๊กอีกจักเป๊กหอมหอมแซ่บแซ่บมีแห้งแล้วมีแห้งแล้วมาฮอดท้ายๆของรายการแล้วพี่น้องบัดนี้ขอบุญขอบคุณเด้อแฟนเพลงผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่ร่วมกันสู้ผู้สู้คนขอบคุณหลายๆผู้ให้การสนับสนุนเป็นลูกค้าอุดหนุนกาแฟสมุนไพรเก้าดีฝากพี่ฝากน้องเอาไว้พร้อมให้ได้กินของดีๆในราคาถูกๆจังสี่ตลอดไปและก็ขอบบุญขอบคุณในห่างกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่เฮ็ดของดีๆจังสี่มาสนับสนุนรายการลูกทุ่งเก้าดีให้ได้อยู่กับพี่กับน้องไปโดนโดนไปโดนโดนเด้อในห่างเด้ออ่ะมีสองงานเพลงมาปิดท้ายให้พี่น้องได้ม่วนกันก่อนได้จากลากันครับงานเพลงแรกได้ยิบเสียงร้องของสุชินสินทรงเสริมให้พี่น้องได้ฟังครับกับงานเพลงจำใจนอนจบแล้วมาปิดท้ายด้วยพุ่มพวงดวงจันทร์ครับตั๊กแตนผูกโบเป็นงานเพลงปิดท้ายสองงานเพลงที่ดังขึ้นจบลงชั่วโมงนี้แล้วล่าจากพี่น้องไปเอาไว้ชั่วโมงหน้าค่อยได้กลับมาพบกันอีกเด้ออันอยู่นํากันมาเกือบ1ชั่วโมงนี้มีอันใดอันใดเฮ็ดให้พี่ให้น้องบ่ถึกอกถึกใจขอโทษขออภัยหลายๆเอาเป็นว่าให้พี่ให้น้องอยู่ดีมีแห้งนํากันทุกๆคนกันแล้วกันไปแล้วล่ะครับสบายดีสวัสดีครับ

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวล่องกินฝ้าวล่องพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บคอยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มคอบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บคออยากซุ่มคอต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนน้ำเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊อก
5: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันครั้งแน่ปวดเลือกแต่ยาไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
6: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
7: ไว้โซนิกธนาคารพยาธิยกข้างนี
8: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
9: ้าวทำไมล่ะเธอ
8: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
9: ทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
10: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
11: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
12: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
13: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
14: ก็เจอถึงสวยสวยใสแต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเจอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
15: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
16: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
17: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โม่สันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้าซองนี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าซองนี้เท่า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดอ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: งอนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทอมสีปลอด
4: ปองไปกับไอบอยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
7: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีค่ะชั่วโมงนี้ทุกท่านอยู่กับสาวล่าพาขวัญ นะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเหมือนเดิมวันนี้สาวล่าพาขวัญก็เลยมีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่จะมาแนะนำให้พ่อแม่แม่ได้รู้จักก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ในน้ำมังคุดของเรานะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีจะมีสารหนึ่งที่เรียกว่าแซนโทนค่ะแซนโทนจะได้จากการสกัดออกมาจากเปลือกมังคุดนะคะพ่อแม่มีหน้าที่เข้าไปช่วยอาการปวดลดอาการปวดลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อหรือร่างกายตรงไหนที่จะต้องเข้าไปซ่อมแซมตัวสารแซนโทนนี้ก็จะเข้าไปทำให้ไปปรับสมดุลร่างกายเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติลองทานดูค่ะท่านผู้ฟังทานง่ายเพียงวันละ1แก้วหรือ30มิลลิลิตรทานแล้วอย่าลืมดื่มน้ำตามด้วยและที่สำคัญเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่ได้ใส่สารกันเสียไม่ใส่สารกันบูดลองดูค่ะน้ำมังคุดตราแซนบุรีท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: วันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของสถานที่สำคัญอันเป็นมงคลพระธาตุช่อแฮครับพระธาตุช่อแฮหรือว่าที่รู้จักกันดีในนามพระธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีขานนะครับอยู่ที่วัดพระธาตุช่อแฮห่างจากตัวเมืองแพร่ไปประมาณสัก8กิโลเมตรที่ตรงนี้เป็นที่ประดิษฐานข้อศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าซึ่งตามหนังสือตำนานพระเจ้าเรียบโลกได้กล่าวไว้ว่าครั้งสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาณดอยแห่งนี้แล้วก็ประทานพระเกศาให้กับขุนลัวหลังจากนั้นขุนลัวก็ได้บรรจุพระเกศาลงในพระอบแก้วแล้วก็นำไปประดิษฐานไว้ในถ้ำต่อมาพระอินทร์ก็เนรมิตหินปิดปากถ้ำเอาไว้ทั้งด้านประวัติศาสตร์พระธาตุช่อแฮสร้างขึ้นสมัยกรุงสุโขทัยรัชสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับพระเจ้าลิไทยพระองค์ได้ทรงเสด็จมาบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์แห่งนี้จากนั้นก็จัดงานสักการะ7วัน7คืนพร้อมกับตั้งชื่อว่าพระธาตุช่อแฮแล้วก็เมื่อปี2470ครูบาศรีวิชัยท่านมาเป็นประธานบูรณะปฏิสังขรณ์อีกครั้งหนึ่งส่วนวัดพระธาตุช่อแฮนั้นได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันให้ยกจากวัดราชขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีตั้งแต่ปี2549ภายในวัดพระธาตุช่อแฮเนี่ยนอกจากองค์พระธาตุแล้วเนี่ยยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของคนเมืองแพร่แล้วก็ผู้คนทั่วไปอีกหลายอย่างเช่นพระเจ้าทันใจ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารน้อยหลังพระอุโบสถซึ่งกล่าวกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากหากใครได้มีโอกาสไปกราบไหว้บูชาแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งใดก็จะสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาภายในระยะเวลารวดเร็วทันใจจากการพูดคุยกับบรรดาพุทธศาสนิกชนที่เดินทางไปกราบไหว้สักการะที่วัดพระธาตุช่อแฮก็ทำให้ทราบว่ามีผู้คนจำนวนมากให้ความเคารพต่อองค์พระเจ้าทันใจนี้เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายาวนานท่านได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ผู้คนประจักษ์ชัดอยู่หลายครั้งอย่างเช่นเรื่องราวของคุณไกรวิทย์กับคุณเมธินีสองสามีภรรยาซึ่งเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2537ทั้งคุณไกรวิทย์สามีและคุณเมธินีภรรยานี่ยังอยู่ในวัยหนุ่มสาวทั้งสองแต่งงานกันมา5ปีตอนนั้นแต่ก็ไม่ยอมมีบุตรเสียทีทั้งที่ทั้งสองฝ่ายอยากจะมีเป็นอย่างยิ่งสองสามีภรรยาคู่นี้ก็ไปปรึกษาสูตินารีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังหลายครั้งหลายหนแล้วก็พยายามปฏิบัติตนตามข้อแนะนำของหมอทุกอย่างแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้พยานรักอย่างที่ตั้งใจความจริงแล้วถ้าหากไม่มีอะไรมากดดันในเรื่องของการมีบุตรไว้สืบสกุลสองสามีภรรยาคู่นี้ก็คงไม่ต้องทุกข์ใจในเรื่องที่ว่านี้แต่สภาพความเป็นจริงกลับไม่ใช่เช่นนั้นเนื่องจากพ่อแม่ของคุณไกรวิทย์ซึ่งเป็นสามีเนี่ยเป็นคนมีฐานะต้องการหลานชายไว้สืบสกุลโดยเร็วก็เข้ามาก้าวก่ายในชีวิตสมรสของลูกชายตัวเองจนทำให้ทั้งคุณไกรวิทย์และคุณเมธินีเริ่มมีปัญหาต่อกันชีวิตสมรสของคนทั้งคู่ก็เลยเริ่มระส่ำระสายเมื่อฝ่ายสามีเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในระยะหลังจนกระทั่งถึงขั้นในวันหนึ่งเหตุการณ์ที่คุณไกรวิทย์ปกปิดมานานก็ถูกเปิดเผยขึ้นนั่นก็คือการที่คุณไกรวิทย์ไปมีผู้หญิงใหม่ด้วยหวังจะมีหลานชายให้ปู่กับย่าเอาไว้เชยชมสมกับที่ทั้งสองต่างเฝ้ารอมานานโดยผู้หญิงคนใหม่ของคุณไกรวิทย์นะก็เป็นที่รับรู้ของพ่อแม่ตลอดจนคนในครอบครัวของเขาด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้คุณเมธินีซึ่งเป็นภรรยาเนี่ยได้รับความทุกข์ใจเป็นอย่างยิ่งแต่เวลานั้นเธอเองก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่มีปากเสียงคุณไกรวิทย์ก็มักจะยกเอาความต้องการอยากมีลูกขึ้นมาอ้างโดยจะโยนความผิดไปให้กับคุณเมธินีเป็นผู้รับผิดทุกครั้งไปด้วยเหตุนี้ก็ทำให้ชีวิตคู่ของคนทั้งสองเริ่มสั่นคลอนแต่ด้วยความรักที่ยังคงมีต่อกันก็ทำให้ทั้งคุณไกรวิทย์คุณเมธินีต่างพูดคุยแล้วก็ตกลงกันภายใต้เงื่อนไขที่ว่าถ้าหากว่าอีก6เดือนจากนั้นไปนั้นคุณเมธินียังไม่ตั้งครรภ์เธอจะยินยอมอนุญาตให้คุณไกรวิทย์มีภรรยาใหม่ได้แต่ถ้าหากว่าเธอสามารถตั้งครรภ์ขึ้นมาภายในระยะเวลา6เดือนคุณไกรวิทย์จะต้องเลิกยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนใหม่ทันทีแล้วก็ต้องเลิกเกี่ยวข้องกันโดยเด็ดขาดด้วยเมื่อทั้งสองต่างตกลงกันอย่างนี้ก็พากันมาสาบานต่อหน้าองค์พระธาตุช่อแฮที่วัดพระธาตุช่อแฮว่าทั้งสองจะยึดมั่นในสัญญาที่มีไว้ให้แก่กันจากนั้นคุณเมธินีก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์พระเจ้าทันใจในวิหารน้อยหลังโบสถ์บอกว่าขอให้ท่านได้โปรดประทานลูกชายเอาไว้เธอไว้เป็นหัวแก้วหัวแหวนสักคนเธออธิษฐานต่อองค์พระเจ้าทันใจทั้งที่รู้ดีว่าความหวังริบหรี่เต็มทนเนื่องจากผลการตรวจร่างกายของเธอพบว่าโอกาสจะมีบุตรของคุณเมธินีเนี่ยยากมากเนื่องจากมดลูกไม่แข็งแรงพอแล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อหลังจากนั้นเพียงไม่นานเท่าไหร่คุณเมธินีก็ฝันไปว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งจูงเนนน้อยเดินเข้ามาในบ้านของเธอพร้อมกับบอกว่าขอฝากเนนน้อยให้คุณเมธินีและคุณไกรวิทย์ผู้เป็นสามีช่วยดูแลด้วยตกเช้าคุณเมธินีก็เล่าความฝันให้ผู้เป็นสามีฟังแต่คุณไกรวิทย์ก็ยังเฉยๆเพราะไม่เคยเชื่อมาก่อนว่าคุณเมธินีจะสามารถมีลูกให้ตัวสมความปรารถนาได้หลังจากนั้นประมาณเดือนเสร็จคุณเมธินีก็เริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติในร่างกายของตัวเองและเมื่อไปตรวจร่างกายดูก็พบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ก็สร้างความปิติยินดีให้กับตัวเธอและคุณไกรวิทย์เป็นอย่างยิ่งทารกน้อยในครรภ์ของคุณเมธินีเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยความสมบูรณ์และเมื่อถึงกำหนดคลอดก็ปรากฏว่าคุณเมธินีคลอดบุตรชายออกมามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการท่ามกลางความรักของทุกคนในครอบครัวขณะที่คุณเมธินีได้สามีเธอกลับคืนมาตามสัญญาที่ให้ไว้แก่กันโดยฝ่ายคุณไกรวิทย์ก็เลิกกับผู้หญิงคนใหม่โดยเด็ดขาดครอบครัวของสองสามีภรรยาคู่นี้จึงอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนับจากนั้นมา โดยปัจจุบันเด็กน้อยซึ่งทั้งคุณไกรวิทย์และคุณเมธินีเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทันใจท่านประทานให้มีอายุได้12ขวบแล้วเวลานี้เรื่องราวของสองสามีภรรยาที่เล่าประสบการณ์ชวนอัศจรรย์ใจให้ฟังนี่เป็นเพียงหนึ่งในหลายเรื่องที่เชื่อว่าเกิดจากปาฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าทันใจวัดพระธาตุช่อแฮซึ่งเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีผู้คนเดินทางไปนมัสการท่านอยู่เสมอพระธาตุช่อแฮเนี่ยเดิมนี่เขาเขียนว่าช่อแรหมายถึงธงสามเหลี่ยมที่ทำด้วยแพรตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้25พรรษาตอนที่ประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารคืนหนึ่งพระองค์ก็รำพึงว่าพระองค์ทรงมีอายุ60พรรษาแล้วเมื่ออายุ80พระองค์จะปรินิพพานจึงคิดว่าควรอธิษฐานธาตุของพระองค์ให้เป็น3ส่วนแจกให้เทวดาและมนุษย์เอาไว้กราบไหว้บูชาเพราะว่าสัตว์โลกยังเห็นพระองค์ไม่ทั่วถึงและพระองค์จะอธิษฐานให้ธาตุของพระองค์ไปสถิตอยู่ยังสถานที่อันสมควรเมื่อออกพรรษาแล้วพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันต์3องค์คือพระโสณะพระอุตระและพระรัตนะกับพระมหาเถระอีกรูปนึงก็เสด็จไปสอนสัตว์โลกตั้งแต่เมืองกุสินาราจนถึงเมืองแพร่ได้มาประทับที่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งเรียกว่าไม้จ้องแค่บนดอยโกสิยะบรรพตจากนั้นพระองค์ได้ประทานเกศาเส้นหนึ่งให้ลั่วเนี่ยบรรจุไว้ในถ้ำลึก 2,000 วาซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของดอยลูกนั้นประชาชนต่างก็ดีใจนำข้าวของมาถวายไว้ในถ้ำพระอินทร์ก็แต่งจักรยนต์มาถวายพร้อมกับปิดปากถ้ำด้วยหิน3ก้อนพระพุทธองค์ได้รับสั่งต่อไปว่าถ้าพระองค์ปรินิพพานแล้วให้เอาพระธาตุศอกข้างซ้ายมาบรรจุไว้ที่นี่เพื่อสถานที่นั้นจะได้ชื่อว่าเมืองแพร่เพราะว่าพระองค์เคยประทับนั่งใต้ต้นไม้จ้องแค่นั่นแล้วก็เสด็จไปยังเมืองต่างๆเพื่อบรรจุพระธาตุแล้วเสด็จกลับเชตวันมหาวิหารพระธาตุช่อแฮเป็นปูชนียสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญที่สุดของจังหวัดแพร่และของล้านนาไทยทางราชการกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติมีประเพณีเทศกาลนมัสการพระธาตุนี้ในกลางเดือน6เหนือซึ่งจะมีประชาชนไปนมัสการเสมอแม้ว่าจะเป็นเวลาปกติก็ตามครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นนักบุญสำคัญแห่งล้านนาไทยได้เคยทำการปฏิสังขรณ์พระธาตุองค์นี้แล้วครั้งหนึ่งองค์พระธาตุเดิมบุด้วยทองจังโกครูบาศรีวิชัยได้รื้อเอาทองออกแล้วพอกปูนให้โตกว่าเดิมเล็กน้อยขนาดสูงสุดยอด16วา2ศอกด้านกว้างด้านละ5วา2ศอกตอนนั้นมาทั้งเจ้านายไพร่ฟ้าประชาชนก็ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮมาตราบเท่าทุกวันนี
0: ้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวลาภาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
4: น้ำมังคุดแซมบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซมบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซมบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจติดต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดชัยภูมิครับ
2: ครับผมอ
1: ำเภอหนองบ่อแดงมาอยู่ที่นี่บ้านยังพ่อ
2: บ้านนุ่นสำราน
1: ครับบ้านนุ่นสำรานไอพ่อชื่อที่ไหนพ่อ
2: ศิลาครับ
1: พ่อลานามสกุล
2: จันทตุล
1: อายุเท่าไหร่พ
2: ่อ65
1: ครับไออยู่บ้านเลขที
2: ่19
1: ครับไอนี่ตำบลยังพ่อ
2: ตำบลท่าใหญ่ครับ
1: อำเภอ
2: บ่อแดง
1: หนองบ่อแดงครับชัยภู
2: มิ
1: ครับผมอยากถามคุณพ่อว่าไอก่อนที่มากินน้ำมะกรูดมีปัญหาสุขภาพอย่างไร
2: ก็ปวดขา
1: ครับ
2: ปวดขาแล้วก็ตามัว
1: ครับ
2: ไม่ค่อยเห็นหง
1: ส์ไม่ค่อยเห็นหงส์ครับเห็นมาโดนมะฮอบตาเนี่ย
2: โอ้โดนแล้ว
1: ครับแต่มันจากปีครับพ่อการ
2: โอ้มันก็ตั้งแต่อายุ60มาเมื่อไ
1: หร่อ๋อตอนนี้อายุ
2: โอ้65
1: 65อ๋อ
2: 4ปี5ปีพูดเดียว
1: ครับที่มา
2: เป็นนิ่งๆนี่แหละครับไม่ค่อยเจี้ยง
1: ไปหาหมอว่าตั้งไหนมาเนี่ยหมอว่าตั้งไหน
2: หมอเขาก็ว่ามันก็เป็นอายุไว
1: ้ก็ว่าเป็นอายุไปเลย
2: เ
1: ออครับไอ้ผู้ใดในน้ำไอ้กินน้ำมะกรูดเหรอพ่อ
2: เอาก็ฟัง
1: วิทยุเลยฟังวิทยุเนาะที่แรกซื้อมาจากขวด
2: ที่แรกซื้อมาขวดคนละขวด
1: อ๋อลองเบิ่งคนละขวด
2: ลองเบิ่งกับพญานิราเนี่ย
1: ครับครับอ๋อไปซื้อมาก
2: ินไปแล้วก็นึกไปอีก
1: ครับ
2: ไปซื้ออีก2ขวดหมอก็กินเบิ่งเมื่อเช้าเนี่ยขวด3
1: ขวดที่3ใหม่เนาะ
2: ขวดที่3
1: อาการที่ดีขึ้นนี้มีอย่างไรพ่อที่ว่าดี
2: ตามันอันมีแมงหอยมีดำดำที่มันก็บ่มีเนี่ย
1: อ๋อมันบ่ฟังคือตะกอ
2: บ่
1: อ๋อรู้สึกว่ามันแจ้งขึ้นครับ
2: แจ้งขึ้นนี่เลย
1: ครับ
2: เพราะงั้นตัวนี้แหละ
1: ครับอ๋อว่าความจริงนะพ่อเน
2: า
1: ะ
2: ว่าความจริง
1: อ๋อ
2: คนประเทศนี้เป็นว่าตัวเป็นเรื่อง
1: ครับครับมากินแท้เนาะ
2: เด็กน้อยวะ
1: ครับถ้าคนอยู่เขตนี้ก็แวะมาถามมึงได้เนาะ
2: เขาก็มาทำได้แล้ว
1: ทำได้ไม่เป็นตัวเป็นเปลี่ยนอยู่เนาะอยู่บ้านมีชีวิตอยู
2: ่
1: ครับมาหาได้พอละครับ
2: เอออ
1: ยู่บ้านนุ้นนุ้นสำราน
2: นุ้นสำราน
1: นุ้นสำรานอ๋อครับ
2: เขาก็หู้อย่างเหมือนไรในวันน่ะกันวันพอละ
1: ครับ
2: เขารู้เบิด
1: ขาก็รู้สึกว่าไปได้มาได้
2: ไปได้มาได้เอ้าตัดไว้ได้เมื่อเราเล่าพ่อเพื่อนเดียวเนาะ
1: อ๋อครับ
2: เดียวนะ
1: ครับ
2: ตั้งแต่จี้กุ้มไม่ได้เลย
1: แต่ก่อนอ๋อ
2: เดี๋ยวนี้กุ้มเนี่ยปวดหลังไงก็ไม่อยากขึ้น
1: ครับ
2: จับมัดไว้ซื้อไว้เอา
1: เออครับ
2: ตอนนี้ไปตัดด้วยอยู่บ้านตะคอยเนาะ
1: ครับ
2: เมื่อละร้อยกว่าร้อยกว่าเลยเห็นเขาเซ็นไม่ได้โซก็ได
1: ้ครับทำงานได
2: ้
1: คร
2: ับ ขนาดพวกเขากินกาแฟกาแฟกินยาพาราทีละ2เม็ด3เม็ดกินกาแฟไปเนี่ยอ้าวยังได้บอกพอเซาเลยพอมาได
1: ้ยอมพอเลยวะที
2: ครับนี่เอาบ่แม่นบ่เลยเนี่ย
1: ครับนี่ว่าอีหลีเนาะครับ
2: อ๋อว่าอีหลีเนาะ
1: โ
2: ดแสดงให้ฟังคุณว่าจนว่าเขายอมเอาอายุน้อยกว่าเขาอายุเท่าไหร่อายุ50
1: ครับ
2: 56ปีเหรอ
1: ครับ
2: เราขนาดปานนั้นเราก็ยังโอ้ขนยอมเว้ยคุณว่าเราอ่ะ
1: ครับ
2: ว่าเฮ็ดได้จังได๋อายุ65 64 65น่ะคือจังบ่ทรงบ่เซาบ่มีให้ติเฮาเห็นว่าเราเอิ้นเขาหงนู่นเนาะ
1: ครับคุ้มค่าเนาะพ่อราคานี่เนาะ360บาทนี่เนาะ
2: คุ้มค่าดอกครับ
1: คุ้มค่าเนาะมันทํางานออกไปได้มันก็คือว่ามันดีกับสุขภาพอยู่เนาะพ่อเนาะ
2: กับใครอยู่แล้ว
1: ครับมันไปได้มาได้เนาะสุขภาพเฮาสําคัญกว่านะพ่อเนาะ
2: ผู้ใดว่าวันนี้ก็จะกี่ว่างไหนเนาะว
1: ่
2: าสิเราว่าด้วยความ
1: ในน้ําพี่น้องลองเบิ่งนะพ่อเนาะ
2: อือ
1: ลอง
2: กินเบิ่งพี่น้องเอ้ย
1: ครับกว่า1300กว่าบาท

0: แต่ว่าที่ให้มันหายปั๊บกดเดียวมันเศร้าลุ่มมันไม่มีหรอกมันไม่เป็นอย่างเสร็จก็ต้องก็ได้เพราะนั้น
1: ครับให้ร้องเบิ้งก่อน
0: ให้ร้องเบิ้งซะก่อนครับมัน
1: สามขวดนี่ครับบ่บ่ต่างเฮาก็เปลี่ยนเฮาก็หยุดนะพ่อเน
0: า
1: ะ
0: ก็หยุดได้หรอ
1: ครับแม่นเฮาหยุดได้มาว่ามันเฮาอยู่กินได้
0: มันบ่ถึกบ่ต้องกับเฮาเฮาก็เศร้ากินได้แล้ว
1: ครับแม่นครับ
0: ให้ร้องเบิ้งพูดได้บ่มีคนบังคับเฮาหรอก
1: ครับให้ร้อยเดี๋ยวพ่อมัน
0: สิมาติบ่คักอันพ่อก็บ่ได้กินมา2 3เดือนแล้วเด้อเน
1: ี่ยอ๋อไทร้อยก็ดีขึ้นแล้วเนาะครับอะไรก็
0: กินก็บ่ได้กินยาก็อยู่ซี่ล่ะ
1: ครับมันไปได้ทํางานได้เนาะแข็งแรง
0: ทํางานได้เหรอ
1: ตัดห้อยโนได้มือแล้วร้อยกว่ามัดเนาะครับ
0: ว่าเขาบอกเค้าเค้าทําได้ยังมาเค้าบ่ได้เปลี่ยนเจ้าคือพูดแท้พุ่นว่า
1: ขนา
0: ดเขานุ่มๆนั่นน่ะ
1: ครับ
0: เอาอีหลีบ่เป็นตัว
1: ครับครับมาถามมึงได้มาเบิ่งเลยอยู่บ้านพลาอยู่บ้านโนสําล้านครับครับผมมื้อนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับฟังบอกบุญต่อเป็นวิทยาทานครับ
0: จิเลยพูดให้จิร้องมันก็จิรดไอ้โซคาราบทั้งใน
1: รักษาเทพบดาคุ้มครองครับ
0: ขอความสุขความเจริญจะได้พบกันทันจะได้พานั้นให้เด้อ
1: ครับผมขอบคุณครับ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สีแยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สีแยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
3: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
4: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
5: อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชด

ุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับในเดือนที่7ของปฏิทินจีนเนี่ยมีตำนานที่เล่าขานกันอยู่2เรื่องด้วยกัน1ใน2เรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องของความรักที่แสนจะโรแมนติกของเทพธิดาสาวบนสวรรค์กับชายหนุ่มผู้เป็นมนุษย์เดินดินธรรมดาตำนานที่ว่ามาเกี่ยวพันกับศาสตร์จีนเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือมีอยู่2เรื่องเรื่องรักนี่เรื่องหนึ่งเรื่องกตัญญูอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาเรื่องรักก่อนก็แล้วกันตามตำนานเล่าไว้ว่ามีชายหนุ่มผู้มีความขยันขันแข็งอยู่คนหนึ่งทุกวันนี่จะตื่นแต่เช้ามืดเชียวตรากตรำอยู่กับการทำไร่ไถนาอยู่เป็นประจำโดยที่มีควายเท่าตัวหนึ่งเป็นเพื่อนคู่ใจเขาก็มานะบากบั่นทำงานอย่างไม่เห็นแกเหน็ดแกเหนื่อยอย่างเนี้ยตั้งแต่เช้ายันค่ำส่วนบนท้องฟ้านั่นด้านทิศตะวันออกของทางช้างเผือกบนสวงสวรรค์ก็มีเทพธิดาเลอโฉมนางหนึ่งมีความสามารถในการทอผ้าด้วยฝีมือที่แคล่วคล่องว่องไวผลงานที่ออกมาก็แลดูสวยงามวิจิตรการตาผลงานการทอผ้าของนางก็คือปุยเมฆทั้งหลายบนท้องฟ้าเนี่ยจะถูกนางนำมาทอเป็นรูปร่างต่างๆเพื่อประดับประดาท้องฟ้าให้แลดูสวยสดงดงามอย่างที่เราเห็นก้อนเมฆที่เป็นรูปร่างต่างๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานั่นแหละฝีมือแม่คนนี้ทั้งนั้นแหละฝีมือนางฟ้าคนนี้แต่ด้วยความสามารถพิเศษก็ทำให้เป็นที่โปรดปรานรักใคร่ของเง็กเซียนฮ่องเต้ผู้เป็นใหญ่แห่งสวงสวรรค์ทุกคนต่างก็เรียกนางว่าเทพธิดาสาวทอผ้าที่นี่อยู่มาวันหนึ่งตอนนั้นชายเลี้ยงควายในกำลังพักผ่อนอยู่ตอนเที่ยงก็นอนอยู่ใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งมีเจ้าควายเท่าคู่ใจเดินเล็มหญ้าอยู่แถวๆนั้นแหละเสร็จแล้วเวลานั้นมีนกดูว่าวตัวหนึ่งบินมาตกอยู่ตรงหน้าของชายเลี้ยงควายชายเลี้ยงควายนี่ก็ลองสังเกตดูดีๆก็เห็นว่าเอ๊ะนกดูว่าวตัวนี้ถูกคนทำร้ายได้รับบาดเจ็บที่ปีกไม่สามารถจะบินต่อไปได้ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายก็เกิดความสงสารก็เลยนำไปรักษาเลี้ยงดูจนหายดีแล้วก็ปล่อยไปพฤติการต่างๆของไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนี่อยู่ในสายตาของเทพธิดาทอผ้าโดยตลอดก็มองเห็นโอ้ยหนุ่มนี่มันเป็นคนใจดีใจบุญใจเมตตาก็มองด้วยความเห็นใจในความซื่อสัตย์เป็นคนดีมีน้ำใจมีความบากบั่นขยันขันแข็งเทพธิดาทอผ้าก็เลยนึกยังไงไม่รู้ตัดสินใจละทิ้งหน้าที่ของตัวเองเหาะลงมายังโลกมนุษย์เพื่อจะมาหาไอ้หนุ่มเลี้ยงควายคนเนี้ยไอ้หนุ่มเลี้ยงควายคนนี้เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากเทพธิดาทอผ้าซึ่งสามารถเนรมิตสิ่งต่างๆได้ความเป็นอยู่ก็เริ่มแปรเปลี่ยนไปก็กลับกลายเป็นดีขึ้นเรื่อยๆจากความสงสารกับความใกล้ชิดกันก็กลายมาเป็นความรักก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเป็นเทวดาในที่สุดทั้งสองก็ตกลงแต่งงานอยู่กินกันอย่างมีความสุขแต่ว่าบนสวรรค์นั้นพอขาดคนทำหน้าที่แต่งแต้มแซมศีลให้กับท้องฟ้าที่เคยสวยสดงดงามในลวดลายต่างๆก็เริ่มแปรปรวนก็กลับกลายเป็นดำทะมึนไปทั่วทั้งยังมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเป็นระยะโอ้ยน่ากลัวทีนี้ร้อนถึงท่านเง็กเซียนฮ่องเต้ก็ทรงแปลกใจกับเหตุอาเพศที่เกิดขึ้นในคราวนี้ก็สืบสาวราวเรื่องกันถึงได้รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดมาจากเหตุว่าเทพธิดาทอผ้าเป็นผู้ก่อขึ้นนั่นเองทิ้งเครื่องทอผ้าหนีลงไปมีสามีซะแล้วก็ทรงโกรธกริ้วเป็นอย่างมากทรงบัญชาให้เทพสององค์ลงมายังโลกมนุษย์นำเอาตัวเทพธิดาทอผ้ากลับขึ้นไปลงโทษด้วยการจำกัดบริเวณแล้วก็ให้ทำหน้าที่ไปตามเดิมห้ามไม่ให้ติดต่อหรือว่าย่างไกลลงมายังโลกมนุษย์อีกต่อไปฝ่ายไอ้หนุ่มเลี้ยงควายนะพอคนรักมาถูกพลัดพรากไปอย่างนี้ก็ได้แต่เศร้าโศกเสียใจจนไม่เป็นอันทำงานทำการกินก็ไม่กินนอนก็ไม่นอนวันๆเอาแต่พร่ำเพ้อเรียกหาเทพธิดาทอผ้าอยู่ตลอดเวลาทีนี้ควายเท่าคู่ใจเห็นสภาพของเจ้านายตัวอย่างนี้ก็แสนที่จะสงสารนะเพราะขืนปล่อยให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปมีหวังต้องตรอมใจตายแน่ๆควายเท่าก็เลยบอกความจริงกับเจ้านายของตัวว่าเดิมทีเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เคยเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์
แต่เนื่องจากได้ทำผิดกฎของสวรรค์ถูกลงโทษให้ลงมาเกิดเป็นควายเพื่อชดใช้กรรมและบัดนี้ก็ถึงกำหนดเวลาที่จะต้องกลับคืนสู่สวรรค์แล้วขอให้เจ้านายจงฆ่าตนเสียจากนั้นก็ตัดเอาเขาควายทั้งสองข้างของตัวนี่นะแล้วก็ขึ้นขี่เนี่ยจะสามารถเป็นพาหนะนำพาเจ้านายขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อจะได้พบกับเทพธิดาทอผ้าได้ว่าอย่างนั้นไอ้หนุ่มเลี้ยงควายก็เอาสิพอรักเมียเหลือเกินก็อาศัยเขาควายทั้งสองข้างของควายเท่าคู่ใจเนี่ยพาเหาะขึ้นไปบนสูงสวรรค์แต่ปรากฏว่าทางที่จะไปพบกับเทพธิดาทอผ้านั้นถูกขวางกั้นด้วยแม่น้ำทางช้างเผือกอันกว้างใหญ่สุดปัญญาของเขาควายที่จะพาข้ามไปได้ก็ได้แต่คอยเรียกหาเทพธิดาทอผ้าควายเทพธิดาทอผ้าก็มาตะโกนเรียกอยู่อีกฝั่งนึงของแม่น้ำทางช้างเผือกเนี่ยตะโกนก็อยู่อย่างนั้นแหละทีนี้เมื่อนกดูว่าวแต่ก่อนนี้ที่เคยบาดเจ็บมาแล้วก็ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายเนี่ยช่วยไว้นะทีนี้นกดูว่าวรู้ว่าชายเลี้ยงควายผู้มีพระคุณเนี่ยไม่สามารถจะข้ามทางช้างเผือกเพื่อจะไปพบกับเทพธิดาทอผ้าได้ก็เลยระดมสมัครพรรคพวกจำนวนนับหมื่นนับแสนตัวต่างพากันเกาะกายกันเพื่อทำเป็นสะพานให้ไอ้หนุ่มเลี้ยงควายได้ข้ามไปพบกับเทพธิดาทอผ้าสมดังเจตนาที่หวังไว้เป็นการตอบแทนพระคุณชายเลี้ยงควายที่เคยได้ช่วยเหลือชีวิตของตัวเง็กเซียนฮ่องเต้ก็ทรงเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็รู้สึกซาบซึ้งใจในความกตัญญูรู้คุณของควายเท่ากับนกดูว่าวแล้วก็เห็นใจในความรักที่บริสุทธิ์จริงใจของผู้หญิงผู้ชายคู่นี้ก็เลยอนุญาตบอกว่าให้หนุ่มเลี้ยงควายได้พบกับเทพธิดาทอผ้าได้ปีละครั้งก็คือวันศาสตร์จีนนี่แหละ

0: อนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวนะคะเราอยู่กันที่บ้าน
3: แหลมทอง
2: บ้านแหลมทอง
3: อยู่กับ13
2: อยู่กับคุณแม่อะไรคะคุณแม
3: ่แม่มงกุฎชัยเชษฐา
2: อืมค่ะก่อนแม่จะมาทานน้ำมงกุฎนี่มีอาการเป็นอะไรบ้าง
3: ก็ปวดขาเป็นเบาหวานตาแกเป็นเบาหวานซึ่งไม่ตากิน
2: อืมมันเป็นยังไงบ้างคะช่วงแรกที่ทาน
3: ช่วงแรกก็ตอนก่อนตอนทาตาแกจะเป็นแผลแถวเบาหวานแผลที่เท้านี
2: ่
3: เวลาใส่รองเท้าแบบนี้มันก็มันกระสีโพงนะ
2: อ๋อมันเสียสีเนาะ
3: เออเดี๋ยวเจจะเป็นตลอดได
2: ้ค่ะ
3: มันเริ่มจากการกินมันตั้งแต่เดือนก่อนเกี่ยวเข่านะเดือนตุลาเนี่ย
2: ประมาณตุลา
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: กินมาเรื่อยๆตอนนี้แผลเท้าแกมันบวมเป็นแผลอยู่เลยแล้วก็บวมเลย
2: โอ้แผลยุบไปเลย
3: แผลยุบเลยจะก็ใส่รองเท้านี่กะบวมโพงอีก
2: แต่ว่าเบาหวานนี่พวกน้ำตาลปกติไหมคะ
3: ครับปกติ130-140ประมาณนี้เมื่อเกินนี
2: ่อืมแสดงว่ามันถูกกับเบาหวานอยู่เนาะแม่
3: ค่ะ
2: ทานกับลูกนี่กี่ชุดแล้วเนาะ
3: ลูกสาม
2: เนาะสามสี่
3: สามสี่แล้วแล้วก็ซื้อเป็นขวดอีกต่างหาก
2: อ๋อ
3: ทีละขวดแล้วตัวแรกลองทีละขวด
2: ค่ะ
3: ทีละขวดก็มาสั่งกับนู้นเลย
2: มาหาแม่เนาะเพราะว่าดูในประวัติที่แม่ถูกมาสั่งนะ
3: จ้ะ
2: โอ้หลายชุดแล้วก็เลยอยากมาสัมภาษณ์ว่าเป็นยังไง มันก่อนจะมาทานมันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อย
2: ๆเป็นไข้ไหมคะ2-3วันแรกที่ทานปวดตัวไหมปกติเลย
3: แต่แกปวดขาแกกินแกปวดขาแกบอกโอ้ขาปวดวันนี้เดินก็พออยากได้2-3มือที่แรกขวดที่แรกนี่แหละ
2: ค่ะ
3: บ่ค่อยปวดแต่ก่อนมันสิปวดอันแบบว่ากลางคืนนอนเนี่ยเหยียดบ่ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ปกติแล้วพอขวด2ขวด3มาก็เบาไปเรื่อย
2: ๆแต่ตอนนี้ไม่เป็นแผลแล้วเนาะ
3: แผลก็บ่เป็นละ
2: โอ้ดีค่ะค่ะวันนี้ก็รบกวนแม่มงกุฎเท่านี้เพราะว่าลูกอยากมาสัมภาษณ์อยากมาหาขอบคุณนะคะ
3: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะ
3: จ้าม
2: ีอะไรแบบว่าถ้าแบบแม่ทานแล้วแม่ไม่สบายใจแม่ก็โทรหาลูกตลอด
3: จ้า
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพ็ญ
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ
4: ซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
1: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
6: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928172589
7: วันที่7เดือน7ของปฏิทินจีนเพราะฉะนั้นวันศาสตร์จีนก็คือวันวาเลนไทน์ของจีนด้วยนะครับในเดือน7ของปฏิทินจีนนะถือว่าเป็นเดือนแห่งการปล่อยผีเพราะฉะนั้นตลอด30วันของเดือนนี้ประตูคุมขังผีในเมืองนรกจะเปิดออกแล้วปล่อยให้เหล่าวิญญาณพูดผีทั้งหลายได้ออกมาท่องเที่ยวกันในโลกมนุษย์ด้วยเหตุนี้ศาลเจ้าต่างๆในเมืองไทยเราพอเดือนนี้มาถึงนี่ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาจากศาลเจ้าต่างๆนี่หาบเข่งมา2ใบในมือก็ถือกระจาดหวายใบหนึ่งมีกระดาษยันติดอยู่ก็เที่ยวออกเรี่ยไรบอกบุญมายังญาติโยมจะเป็นเงินทองหรือว่าสิ่งของก็ได้เพื่อจะนำมาทำพิธีเส้นไหว้อุทิศส่วนกุศลให้แก่เหล่าพูดผีปีศาจทั้งหลายพอทำพิธีเสร็จแล้วก็นำเอาของเส้นไหว้ทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าวสารอาหารแห้งตลอดจนสิ่งอุปโภคบริโภคมากมายเอามาแจกจ่ายบริจาคให้เป็นทานแก่ผู้ที่มีความเป็นอยู่ลำบากยากไร้หรือคนยากคนจนได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อีกต่อหนึ่งเคยเป็นข่าวเกลียวกราวทางหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยว่ามีผู้ขอเข้ารับบริจาคเป็นจำนวนมากจนถึงขั้นเหยียบกันตายไปหลายรายงานทิ้งกระจาดเนี่ยนะบาดเจ็บกันไม่ใช่น้อยทีเดียวทั้งหมดนี้เป็นพิธีกรรมที่เราเรียกกันว่าพิธีทิ้งกระจาดหรือที่ชาวจีนเขาเรียกซิโกนั่นเองทีนี้ต้นเหตุที่มาของพิธีทิ้งกระจาดมีอย่างนี้ครับยังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งก็มีคนอาศัยกันอยู่หลายคนด้วยกันนอกจากคุณพ่อคุณแม่คุณลูกแล้วก็ยังมีน้องชายของคุณแม่อีกคนหนึ่งก็เรียกว่าเป็นน้าน่ะน้องชายแม่แม้ว่าครอบครัวนี้จะอาศัยอยู่หลายคนแต่ว่าอุปนิสัยของคนในบ้านนี่ไม่เหมือนกันเลยคุณพ่อกับลูกชายซึ่งมีนามมาหมกเลี้ยงนะมีอะไรหลายอย่างคล้ายๆกันคือเป็นคนใจบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีมันทำบุญให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาอยู่เสมอส่วนคุณแม่กับน้องชายคือคุณนาเนี่ยทุกครั้งที่คุณแม่เห็นสามีและลูกทำบุญใส่บาตรครั้งใดเป็นต้องขัดขวางทุกทีไปสิ้นเปลืองบ้างเพ้อเจ้อบ้างไม่เคยสนใจเรื่องบาปเรื่องบุญเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระวันๆก็เอาแต่เข้าป่าล่าสัตว์แล้วก็เอาไปขายพอได้เงินทองมาก็เข้าบ่อนเล่นการพนันยามได้ก็ดีอกดีใจยามเสียก็กลับมาอารวาสเอากับลูกกับผัวเป็นประจำไม่ใยดีคำตักเตือนด้วยความหวังดีของสามีเลย เสร็จแล้วในเวลาต่อมาหมกเลี้ยงลูกชายก็เติบโตเป็นหนุ่มก็เดินทางไปเรียนต่อที่เมืองหลวงวันเวลาผ่านไปหลายเดือนเหตุการณ์ทางบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายเกินกว่าที่จะคาดคิดปรากฏว่าคุณพ่อผู้มีศีลธรรมแกก็นั่งสวดมนต์ภาวนาแกทุกวันทุกคืนบำเพ็ญภาวนาจนได้บรรลุสำเร็จเป็นเซียนพอเป็นเซียนก็ทิ้งสังขารร่างกายไว้ให้ดูต่างหน้าก็วิญญาณไปแล้วสำเร็จแล้วออกจากร่างไปพอคุณแม่รู้เขาเท่านั้นแล้วก็ทำลายอาละวาดทำลายข้าวของเครื่องเส้นบนโต๊ะบูชาโดยไม่เกรงกลัวต่อบาปกรรมผลสุดท้ายก็ถูกกรรมตามทันทำให้ต้องสิ้นเนื้อประดาตัวตกต่ำยากจนถึงก็ต้องถือกะลาเที่ยวขอทานไปทั่วแล้วก็ด้วยกรรมที่ไม่เคยให้ทานกับใครเลยแถมยังขัดขวางทางบุญของคนอื่นเขาด้วยก็ทำให้ไม่มีใครสงสารด้วยให้ทานสุดท้ายก็ต้องอดตายอยู่ข้างถนนนั่นเองส่วนหมกเลี้ยงไปเรียนอยู่เมืองหลวงพอรู้ข่าวก็รีบเดินทางกลับมาบ้านทันทีรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่ตัวเองยังไม่มีโอกาสได้แสดงความกตัญญูต่อบุพการีทั้งสองก็มามีเหตุให้เสียชีวิตไปทั้งคู่ลำพังคุณพ่อเนี่ยหมกเลี้ยงไม่ค่อยกังวลมากนะครับเพราะรู้ว่ายังไงเสียคุณพ่อก็มีสุขคติเป็นที่ไปยังไงก็ไปสวรรค์ที่เป็นห่วงมากก็คือคุณแม่เนี่ยเพราะว่าตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยคุณแม่ไม่เคยทำความดีอะไรเลยทำแต่บาปแต่กรรมโดยตลอดทางที่ไปก็คงไม่พ้นทุกขติหรือว่ายมโลกแน่นอนหมกเลี้ยงก็เลยไม่มีกระจิตกระใจจะเรียนหนังสือต่อไปแล้วพยายามสืบเสาะหาว่าที่ไหนจะมีผู้วิเศษหรือว่าเซียนเก่งๆสามารถที่จะสอนให้มีฤทธิ์เดชสามารถที่จะลงไปช่วยแม่ในเมืองนรกได้หมกเลี้ยงขึ้นเขาลงห้วยเที่ยวสืบหาไปทั่วจากเขาลูกหนึ่งไปยังเขาอีกลูกหนึ่งลูกแล้วลูกเล่าในที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแหละก็ไปเจอเอานักพรตองค์หนึ่งซึ่งมีศีลาจารวัดงดงามน่าเคารพนับถือหมกเลี้ยงก็เลยขอฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านท่านก็เมตตารับไว้เป็นศิษย์เสร็จแล้วก็สอนวิธีการปฏิบัติจิตทำสมาธิบำเพ็ญภาวนาให้ไม่ปิดบังละเรียนกันในถ้ำแห่งหนึ่งบนภูเขาหมกเลี้ยงก็ปฏิบัติตามคำสอนของอาจารย์อย่างเคร่งครัดเอาจริงเอาจังอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยเหลืออีกวันเดียวก็จะสำเร็จและจะบรรลุแล้วหมกเลี้ยงก็ดีใจฉวยโอกาสขณะที่อาจารย์ไม่อยู่ทดสอบใช้วิชาตาทิพมองหาแม่ในเมืองนรกปรากฏว่ามองไปเห็นแม่ถูกทรมานอย่างทารุณโหดร้ายก็รู้สึกสงสารคุณแม่จนน้ำตาไหลพรากสุดที่จะอดทนต่อไปได้อีกก็ลืมที่อาจารย์บอกว่ ายังเหลืออีกวันหนึ่งถึงจะสำเร็จตัวเองตัดสินใจแสดงฤทธิ์แหวกพระสุธาออกเป็นทางพุ่งตัวลงสู่ขุมนรกทันทีหมกเลี้ยงบุกกว่าแดนนรกทีละขุมก็ยังหาคุณแม่ไม่เจอสักทีจนถึงแดนสุดท้ายนี่เองถึงได้พบกับคุณแม่ที่ถูกทรมานซะจนจำแทบไม่ได้แล้วก็พยายามใช้กำลังอย่างสุดความสามารถที่จะฝ่าเข้าแดนนี้ให้ได้แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถจะฝ่าเข้าไปได้เนื่องจากบารมีของตัวยังไม่แก่กล้าพอเพราะอาจารย์ก็บอกแล้วว่ายังไม่สำเร็จยังเหลืออีกวันนึงดันลงมาก่อนขณะที่กำลังจะเลี้ยงพลัมอยู่นั้นอาจารย์มาช่วยไว้ทันท่วงทีอาจารย์ก็เลยแนะนำให้หมกเลี้ยงออกบวชเสียซึ่งเป็นวิธีเดียวที่จะสามารถช่วยคุณแม่ได้ด้วยการอาศัยใบบุญของชายพระเหลืองจะพาให้คุณแม่พ้นจากขุมนรกได้หมกเลี้ยงก็เลยให้ท่านอาจารย์ปลงผมบวชณบัดนั้นด้วยความกตัญญูของหมกเลี้ยงก็ทำให้แม่ได้รับการอภัยโทษออกจากนรกแล้วขึ้นไปอยู่บนสวรรค์อย่างมีความสุขวันที่หมกเลี้ยงช่วยแม่พ้นจากนรกก็คือวันศาสตร์จีนนี่แหละครับเทศกาลศาสตร์จีนนี่แหละเมื่อถึงวันศาสตร์จีนมาถึงก็จะมีการเส้นไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วตลอดจนการไหว้ผู้ล่วงลับที่ไม่มีญาติด้วยของสดของแห้งต่างๆมากมายหมูเห็ดเป็ดไก่น้ำชาผลไม้กับข้าวสุกแล้วก็เพื่อให้วิญญาณบรรพบุรุษนะช่วยปกป้องคุ้มครองให้ครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้า
8: ปวดแข้งปวดขาลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะเงินน้ำพันแท
9: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสัมบ่เอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้างสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ย บ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำตนน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเซาก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอ้าลองกินบ้างเด้อ
8: บุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด้อ
9: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-2-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรี

0: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: แล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นกันต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
1: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
2: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม098-580-7166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องทองสีกรอดต
4: องไปทำไอบอไอถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำค่ะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามือเศร้าก็กินล่างมือพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
5: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทูโหตอนนี้เลยครับ043009888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทษตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทษ043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
6: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นเงินงงยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

อยจุกหมูเปียกคันแทนาคมเป็นตายบ่ว่าขอได้กินซอยจุกป้าตะโงนคุ้ยหน่อยเกือกต้มใส่บีผสมแซ่บลายบ่ยายห่างกินคักไหลจนท้องไข่อ่างล่างกินคักไหลจนท้องไข่อ่างล่างมันหลับเป็นไหลต่างพันจะตัวตื่นถามหา

0: เียบปาน
1: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าพบกับลูกสาวล่าสาวพาขวัญคือเกาจ้ายังไงกันบ้างคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเกี่ยวข้าวตากข้าวกันหมดหรือยังได้เยอะไหมเนาะเหนื่อยกันหรือเปล่าคะถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเหนื่อยก็อย่าลืมทาน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในขวดสีส้มนะคะถ้าร่างกายเหนื่อยล้าจากการทำงานปวดตัวหนักตัวนะคะลองทานน้ำมังคุดตราแซนบุรีร่างกายจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าค่ะเบาตัวหลับสบายกินข้าวแซ่บจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่เพิ่งฟังรายการเป็นครั้งแรกนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าน้ำมังคุดที่พูดถึงคืออะไรสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำนะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดออร์แกนิกแท้ค่ะไม่มีสารปรอทไม่ผสมยาแล้วก็ไม่มีสารสเตอรอยด์นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าในน้ำมังคุดนะคะสกัดมาจากเปลือกมังคุด 100% เลยพ่อจ๋าแม่จ๋าจะได้สารแซนโทนที่อยู่ในเปลือกมังคุด 100% เลยค่ะเบาหวานก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของน้ำตาลและพ่อจ๋าแม่จ๋าบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าสารแซนโทนคืออะไรสารแซนโทนนะคะจะเป็นทางเลือกใหม่ของธรรมชาติตัวนี้จะช่วยอาการอักเสบภายในร่างกายไปบรรเทาตรงไหนที่มีการปวดเมื่อยตามร่างกายหรือปวดแสบปวดร้อนกระเพาะและลำไส้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าตัวสารแซนโทนนะคะก็จะเข้าไปช่วยปรับสมดุลร่างกายของเราค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าแต่ว่าท่านไหนที่ยังสงสัยยังกังวลว่าโรคที่เป็นอยู่สามารถทานน้ำมังคุดได้ไหมพ่อจ๋าแม่จ๋าไม่ต้องกังวลสามารถโทรมาหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเลยมาขอคำปรึกษาก่อนว่าร่างกายเป็นอย่างนี้จะสามารถทานได้ไหมจะมีผลข้างเคียงไหมสามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589สาวล่าพาขวัญก็จะรอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะโทรมาปรึกษาก่อนได้ค่ะ
2: วันนี้ท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
3: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
4: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
5: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องของนายสมคิดนายสมคิดเนี่ยอายุ48ปีแล้วแต่ดูหน้าเขาแก่กว่านั้นหน้าตาน่าจะอยู่ในวัยเหมือนกับ60เขาอาจจะลืมอายุตัวเองซึ่งมันก็ไม่น่าเป็นไปได้แต่ที่แน่ๆชีวิตเขาย่ำแย่มากสะบักสะบอมกับชีวิตมาโชคชนมันก็อาจจะทำให้สังขารของเขาทรุดโทรมล่วงหน้าเกินไปกว่าตัวเลขอายุที่แท้จริงชีวิตเขาน่าจะเริ่มต้นเมื่อเขาได้ทำงานในโรงงานในวัยที่เขาอายุประมาณสัก20ปีย่านรังสิตปทุมธานีซึ่งเมื่อครั้งก่อนโน้นละแวกนั้นเต็มไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้าปั่นได้มีอยู่หลายโรงอีกทั้งโรงงานทอกระสอบก็มีอยู่มาวันหนึ่งเขากลับไปเยี่ยมบ้านนอกถิ่นเกิดหลานชายตัวเล็กๆชวนไปยิงนก ขาก็ไปบังเอิญไปเจอนกปลอดสองตัวผัวเมียเขาก็ยิงมันเปาะโดนเขาพอดีร่วงปล่อยลงมาตัวหนึ่งอีกตัวก็ตกใจบินหนีแต่อึดใจเดียวมันก็บินมาร้องอย่างห่วงใยแล้วก็เสียใจที่คู่ของมันต้องตายขณะที่เขากำลังหยิบซากนกขึ้นมาดูเขาก็รู้สึกใจคอไม่ดีก็เลยส่งมันให้หลานชายรับไปกลับไปทำงานที่โรงงานก็รู้สึกไม่สบายใจคอยแต่ว่าคิดถึงแต่เรื่องยิงนกตายคิดไปว่าต่อไปเมื่อเขาแต่งงานมีครอบครัวมีลูกก็อาจจะโดนกรรมเวรมาสนองเขาหรือไม่ก็ลูกหรือเมียก็อาจจะต้องมีอันเป็นไปพลัดพรากกันไปเสียเมื่อเวลายังไม่สมควรเรื่องนี้วนเวียนอยู่ในสมองของเขาขณะที่ทำงานไปด้วยเขาทำงานอยู่ในแผนกช่างซ่อมบำรุงทำงานไปก็คิดไปบางทีก็เกือบจะโดนเครื่องจักรตัดนิ้วมือจนต้องผวาสุดตัวคิดทบทวนใหม่ถ้าขืนยังคิดอยู่อย่างนี้มีหวังเขาจะต้องพิการไม่มือก็นิ้วก็จะต้องด้วนเมื่อคิดได้อย่างนี้เขาก็พยายามหยุดคิดต้องใช้ความพยายามอย่างหนักกว่าจะเอาชนะมันได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะลืมมันได้เด็ดขาดพอเผลอตัวก็แวบไปคิดถึงมันอีกเมื่อรู้ตัวก็จะรีบสลัดความคิดเป็นไปอยู่อย่างเนี้ยปีนึงค่อยๆลืมเลือนไปวันหนึ่งเขาไปช่วยงานบวชที่จังหวัดลพบุรีไม่ใช่เพื่อนเขาบวชหรอกแต่เป็นน้องชายของเพื่อนร่วมงานผู้หญิงรุ่นพี่ไปด้วยกันยกแผนกเลยด้วยรถที่เจ้าภาพจ้างมาโดยเฉพาะทำขวัญนาคแล้วก็กินเลี้ยงกินข้าวปลาอาหารกันเต็มโต๊ะเลยเหล้าก็มีน้ำขาวก็มีกินกันเมาเจ้าภาพเขามีดนตรีมาเล่นด้วยสนุกคลึกครื้นกันน่าดูตามธรรมดาแล้วเขาไม่ค่อยจะได้แสดงออกอะไรมากนักไม่ได้เป็นนักร้องหรือว่านักเต้นแต่ว่างานนั้นเกิดเมาพอเหล้าเข้าปากก็หน้าหนาที่ไม่อายรู้สึกคึกเป็นพิเศษเพื่อนชวนออกไปเต้นก็ออกไปรอกันฝุ่นตลบเลยทีเดียวที่ฝุ่นฟุ้งก็เพราะลานบ้านของเขาเป็นดินมีตะกี้ฝุ่นไม่ได้มีแต่พวกโรงงานเท่านั้นที่ออกไปวาดลวดลายวัยรุ่นหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เจ้าของถิ่นก็ออกไปดิ้นอยู่ด้วยนั่นก็เมานี่ก็เมาเกิดเหยียบเท้ากันขึ้นมาก็ต่อว่าต่อขานกันยกใหญ่เถียงกันไปเถียงกันมาตัวเขาเองไม่ได้เป็นคู่กรณีแต่ว่าเพื่อนของเขาเป็นคนไปเหยียบเท้าพวกโน้นแต่พอเกิดเถียงกันขึ้นมาเนี่ยเขาก็ร่วมอยู่ในหมู่พวกด้วยเพราะว่าเพื่อนของเขาขอโทษฝ่ายโน้นแล้วแต่ฝ่ายโน้นไม่ยอมและพวกโน้นก็เป็นหนุ่มใหญ่แล้วไม่ใช่วัยรุ่นที่อ่อนต่อโลกนี่เขาช่วยเถียงพวกนั้นก็โกรธจัดพยักหน้าพร้อมใจกันรุมกระทืบเพื่อนเขาเขาก็พยายามจะเข้าช่วยแต่พวกเจ้าถิ่นมันมากกว่า3เท่าทำให้เขาลงไปกองสลบคาดินฟื้นอีกทีศึกนั้นยุติไปตั้งนานแล้วรู้สึกระบมไปหมดทั้งเนื้อทั้งตัวปากคอแตกหน้าตาบวมดูไม่ได้เลยช้ำในสิทำงานไม่ไหวลางานเกือบสัปดาห์ลาพักร้อนยาวเลยเขามานึกดูงานนี้เป็นเพราะว่าเขาเมามากจนขาดสติไม่ทันได้ระวังตัวต่อไปก็จะไม่กินเมาอย่างนี้อีกและจะไม่ยอมให้ใครมาทำฝ่ายเดียวไปนานขาดว่าอย่างนั้นหลังจากเหตุการณ์นั้นไม่ช้าไม่นานต่อมาก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกเขาคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งถึงขั้นได้เสียกันวันหนึ่งหล่อนก็บอกว่าตั้งท้องกับเขาเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเขาไม่ยอมรับเพราะแอบรู้มาว่าหล่อนยุ่งกับผู้ชายคนอื่นที่อยู่ข้างนอกโรงงานมีคนบอกเขาแล้วเขาก็เคยเห็นกับตาที่หน้าโรงหนังแต่เมื่อเขาถามหล่อนไม่ยอมรับก็กลับหาว่าเขาใส่ร้ายอีกครั้งหนึ่งเขาสะกดรอยตามหล่อนกับผู้ชายคนนั้นไปจนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งทั้งสองก็เข้าไปในนั้นเสร็จแล้วพอท้องมาจะให้เขารับยังไงเขาก็ไม่รับหล่อนก็จะฟ้องหัวหน้างานเพื่อบังคับให้เขารับผิดชอบทำให้เขาตัดสินใจทันทีคือบุกไปถามผู้ชายคนนั้นถึงบ้านเลยเขาก็ยอมรับว่าหล่อนเป็นคู่นอนของเขาแต่เขาไม่ได้รักแถมบอกว่าหล่อนยุ่งเกี่ยวกับผู้ชายคนอื่นอีกแล้วก็รู้แล้วว่าหล่อนท้องแต่เด็กไม่ใช่ลูกเขาใครอยากรับก็รับไปสมคิดก็กลับโรงงานตัดสินใจเด็ดขาดเขียนใบลาออกจากงานยอมตัดอนาคตตัวเองกลายสภาพเป็นคนว่างงานในที่สุดช่วงตกงานในย่ำแย่ที่สุดแต่เขาไม่ยอมกลับไปบ้านเขาไม่ต้องการให้แม่รู้เขาไปขออาศัยอยู่กับญาติคนหนึ่งที่ย่านพระโขนงออกหางานทำทุกวันแต่งานหายากมากก็ย่ำต๊อกไปเรื่อยๆมองหาป้ายรับสมัครงานสภาพเขาในเวลานั้นมอมแมมสุดๆเลยปอนสุดๆกางเกงเก่าเสื้อเก่ารีดบ้างไม่รีดบ้างรองเท้าผ้าใบก็ขาดคืนนึงไม่มีค่ารถเมย์ก็เดินกลับใกล้จะถึงที่พักอยู่แล้วทางมันเปลี่ยวตรงนั้นมีคดีฉกชิงวิ่งราวจี้ปล้นเกิดขึ้นบ่อยๆเดินๆมาไฟก็มืดสองข้างทางก็เต็มไปด้วยป่าหญ้า รกไม่มีบ้านคนอยู่ๆรถเก๋งคันหนึ่งขับมาปาดข้างๆเขาสะดุ้งคนในรถถามว่าเขาจะไปไหนเขาก็บอกว่ากลับบ้านเสร็จแล้วเขาก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องร้ายละเพราะว่าคนขับเปิดประตูออกมาเขาก็เลยออกวิ่งหมอนั่นก็ขับรถไล่ตามไล่บี้เขาล้มลุกลุกคลานรถนั่นก็เกือบจะทับเขาหมดแรงลุกไม่ขึ้นหมอนั่นออกมาจากรถเอาปืนจี้หัวค้นตัวเขาก็ไม่พบทรัพย์สินอะไรก็ถามเขาว่ามาเดินอยู่ทำไมเขาบอกว่าเงินหมดไม่มีค่ารถเมย์ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นก็พละไปเขาก็งงมากพอดีเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามามาถามเขาว่าเขาทำอะไรผิดเขาเล่าให้ฟังผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าคนที่ไล่บี้เขาเนี่ยเป็นตำรวจคงจะเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นคนร้ายเวรจริงๆคงจะเป็นเพราะสภาพกิยาของเขาแหละ
2: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
0: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวั

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาเยี่ยมคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิอำเภอหนองบ่อแดงได้ถามชื่อคุณแม่ครับชื่อ
2: แม่สงวนขันติรัต
1: น์แม่สงวนขันติรัตน์ไอ้บ้านเลขที่แม
2: ่บ้านเลขที่25215
1: ครับอันนี้บ้านยังไงแม่
2: บ้านหอยกุ้ม
1: ครับตำบล
2: นางแดดอำเภอหนองบ่อแดง
1: ครับครับนะครับไอ้คุณแม่ว่าก่อนที่มากินน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพยังไงครับ
2: ปวดขาแล้วก็ปวดหลังแล้วก็เป็นเบาหวาน
1: ครับปวดขาปวดมาโดนอะไรทีแม
2: ่ปวดมาโดนแล้วหลายปีแล้ว
1: ได้เป็นรักษาทั้งไหนได้บ
2: ่ไปหาหมอเราไปฉีดใต้ยาน้ำเนี่ยคลินิกบ้านนี่แหละ
1: ครับ
2: ฉีดยาเรื่อยไปฉีดยาเรื่อย
1: กินฉีดมากับพ่อทุเลาสิทีแม่
2: พ่อทุเลา
1: ครับเป็นมาหลายปีแล้วมาเตี้ย
2: มาหลายปีแล้วบ่เศร้าแค่เนี่ย
1: ครับ
2: ยาได้กินมึงหมดแล้ว
1: ครับ
2: ก็บ่เศร้าให
1: ้แล้วเนี่ยผู้ใดในน้ำให้มากินน้ำมังคุดครับมันเนี่ย
2: ฟังวิทยุแล้ว
1: ฟังวิทยุครับฟังมันฟังโดนอยู่สิครับแม
2: ่ฟังมาสุดเสียฟังสุดเสียรถ
1: ครับ
2: วิทยุน่ะฟังตลอดมันเลย
1: ครับ
2: ก็มาจากพันใด
1: ซื้อมาที่แรกเนี่ยซื้อมาจากขวดครับแม
2: ่3มันนุ่นเมาซ
1: ื้อ
2: พัฒบันหมอก3ขวด
1: ครับแล้วรู้สึกแบบใดครับแม่เนี่ยรู้สึกว่า
2: ก็อ่อนแออยู่กับพ่อไข้แน่อยู่ขาเนี่ยมันก็ปวดย่างตะกี้ย่างไปกินนู้นนี่บ่ได้เลยน่ะ
1: เดินบ่ได้อ๋อครับ
2: ไปได้
1: เดินได
2: ้เดินยังไปได้ร้อนแล้ว
1: ครับแต่ก่อนนี่เดินนี่แบบว่าไปบ่ได้เลย
2: บ
1: ่ครับ
2: ไปได้อยู่แต่บ้านดูน้ําบ้านน้ําหยังนี่แหละไปทางอื่นไปข้างไกลก็ไปบ่ได
1: ้ปกติเดินไปไกลบ่ได้เดี๋ยวนี้เดินไปใครแน่ไปได
2: ้ไปตึกร้านค้าไปยังก็ไปได้อยู่แล้วดนน่ะ
1: ครับเพิ่นๆถามอยู่บ่แม
2: ่มาผู้ใดก็ถามหมดทุกคนล่ะ
1: ครับบอกว่ากินน้ํามังคุดน
2: ี่น้ํามังคุด
1: ครับครับได้บอกเพิ่นเยอะต่ออยู
2: ่เพิ่นได้บอกเพิ่นอยู่บอกหลายคนอยู่
1: อาการปวดขานี่เริ่มดีขึ้นจะกดได้แม่ที่ว่าน้ำมังคุดเนี่ย
2: ที่กินมาได้3ขวดก็ดีขึ้นเลย
1: ก็เลยกินสั่งเพิ่มเลยแม
2: ่สั่งเพิ่ม3ขวดแล้วก็มากิน
1: เดี๋ยวนี้จะขวดแล้วครับแม่ที่ซื้อมาอ
2: ๋
1: อ9ขวดแล้วเนาะแสดงว่าต้องดีขึ้นเนาะแม่ฟันบอดได้สั่งเพิ่มหรอกเนาะสั่งแค่3ขวด3
2: 2
1: 3 3เที่ยเนาะเป็น9ขวด
2: 3เที่ย
1: ครับเห็นว่าแม่ปวดขานี่นอนบ่ได้แต่ก่อนครับนอนบ่หลับ
2: มาบีบขาของซุมมือรถ
1: ครับนอนบ่หลับเลย
2: บ่นอนบ่หลับ
1: ครับเดี๋ยวนี้ก็อาการปวดก็ดีแล้วจนเดินได้แล้ว
2: ใช่แน่แล้วด้วยเนี่ย
1: ครับ
2: มันแต่ถึงว่าขายขาดบ่ได้หรอกแต่มันไข้เนาะ
1: ครับมันดีคือว่าม ันเดินได้กว่าเก่า
2: จ้า
1: ครับแต่ก่อนนี่เดินไปซื้อของร้านค้านี่ไปบ่ได้เลย
2: บ่ได้ด้วยนี่ไปได้แล้ว
1: ครับว่าดีขึ้นอยู่นะแม่เนาะก็บอกแนะนำเพิ่นต่ออยู่เนาะแม่เนาะครับ
2: แนะนำเพิ่นหน่อยเห็นผู้ใดเพิ่นถามเพิ่นก็บอกหมดทุกคนล่ะ
1: ครับ
2: บอกว่ากินน้ำมังคุดล่ะ
1: ครับถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี้ก็แวะมาหาแม่หน่อยเนาะ
2: มัน
1: มาหา
2: ก็ได
1: ้ครับ
2: น้ำคอยเพื่อนได้ก็ได
1: ้ครับบอกบุญต่อครับแม่เป็นวิทยาทานครับ
2: แม่น
1: ถ้าเพิ่นบ่เปลี่ยนกับบ่ฮู้จักเนาะแม่
2: แม่นอยู
1: ่ถ้าเฮาสุขภาพเนี่ยมันเป็นจนว่าเฮานอนบ่ได้ติแม่
2: โอ้ยตะกี้เนี่ยนอนลุกขึ้นนอนเที่ยงขึ้นนี่มาบีบตะขายอยู่ของเรื่อยๆแล้ว
1: ครับ
2: คือมันเนี่ยบ่บีบได้ล่ะ
1: ครับ
2: เหมือนเสียไปจนว่า
1: ครับ
2: มันเคยเจียวกินตีนเนี่ยมันเหมือนเขาเนี่ยปั้นเขาขายแข็งมันเนี่ยปั้นเหมือนเนี่ยตัวนี้บ่เป็น
1: ครับ
2: ตัวนี้บ่เป็นนู่นน่ะ
1: ครับ
2: ตะกี้เป็นแล้ว
1: ครับ
2: นอนหูเมียขึ้นเนี่ยมันขึ้นกับลุกขึ้นมาโทขายของ
1: ครับ
2: บัวบีบอยู่พวกนั้นแล้ว
1: ครับ
2: นี่ได้แน่แล้ว
1: ครับถ้ามีพี่น้องอยู่นี่ก็แวะมาถามมึงได้เนาะแม
2: ่
1: คร
2: ับ
1: ซื้อจังได๋ก็แม่ซื้อเหรียญที่ว่าบ้านที่ว่า
2: เพิ่นซื้อเขาเอิ้นซื้อสิเลยล่ะแม่สุวรรณขันติรัตน์นี่น่ะ
1: อ๋อครับบ้านบ้านนี่ก็แม่บ้านนี
2: ่บ้านหอยกุ้ม
1: บ้านหอยกุ้มนี่เนาะแม่มาถามแม่มึงได้อยู่ข้างบึงนี่
2: ทางสาหลวงสารพชนี่แหละอ๋อ
1: สารพชนี่เนาะครับบ้านอยู่ตรงนี้ครับแล้วมาถามได้มื้อนี้ผมกับตัวแทนบริษัทก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องได้รับสาธุรับฟังครับให้แม่ดูแลสุขภาพต่อไปครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณ
2: หลายๆเด้อพวกไงก็ไว
1: ้ครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้ อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพสัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสาร

ช้าวันต่อมาเขาก็นั่งรถโดยสารไม่หาแม่บ่ายมากแล้วตอนที่ไปถึงบ้านก็พบแต่พ่อพ่อเห็นเขาก็มองอย่างแปลกใจถามเขาว่าไปทำอะไรมาทำไมมึงโทรมอย่างนี้ผมเผ้ายาวดุงรังเสื้อกางเกงดูไม่ได้เหรอเขาก็บอกพ่อว่าตกงานมา3เดือนแล้วพ่อก็ถอนหายใจก็บอกว่าแม่ไปตัดผมครู่เดียวก็มีคนมาตะโกนบอกแม่โดนรถชนตายแล้วอ้าวเขาได้ยินงงไปหมดเอ๊ะนี่มันอะไรกันเขาก็รีบไปดูกับพ่อแม่ตายแล้วจริงๆจมน้ำมีคนงมขึ้นมาวางนอนเหยียดยาวไว้ริมถนนโดนมอเตอร์ไซค์ชนกลิ้งตกน้ำไปโชคชะตาจะกระนำซ้ำเติมอะไรกันมากมายอย่างนี้ทำไมดวงของเขามันไม่ดีเลยงานศพแม่แล้วเขาก็ไปให้หลวงพ่อที่วัดรดน้ำมนต์ปรารภกับท่านเรื่องดวงของตัวเองท่านก็ถามว่าพบเจออะไรมาบ้างก็เล่าให้ท่านฟังท่านก็ถอนหายใจถามว่าแล้วทำเวรทำกรรมอะไรหนักๆเอาไว้บ้างหรือเปล่าทันทีนั้นก็ฉุกใจคิดถึงเรื่องยิงนกปลอดขึ้นมาได้ก็เล่าไปท่านก็ถามว่านึกให้ดีมีอีกไหมก็นึกว่าเคยนึกออกเคยฆ่าเต่าตัวนึงก่อนที่จะได้ไปทำงานโรงงานคือตอนเด็กๆนี่เห็นน้าเขยฆ่าเต่าเอาเผาไฟแล้วก็เอามายำกินแกล้มเหล้าท่าทางคงจะอร่อยดีก็อยากจะลิ้มรสเนื้อเต่าบ้างว่าจะอร่อยสักแค่ไหนพอดีวันหนึ่งไปที่ทุ่งนาไปเจอเต่าตัวหนึ่งตัวเท่าฝ่ามือก็จับมันเผาไฟมันก็ดิ้นหนีอีกก็ใช้ไม้เขี่ยมันเข้าไปในกองไฟอีกพอเผามาแล้วก็แงะกระดองกินเนื้อมันกินคำเดียวก็ทิ้งเพราะไม่อร่อยอะไรเลยสีหน้าของหลวงพ่อเครียดพูดสองสามคำบอกให้สร้างบุญเอาไว้ให้มากๆกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเสียหลังจากนั้นมาเขาก็ได้ทำงานอีกหลายอย่างในที่หลายแห่งทำงานที่ร้านอาหารประจำที่จอดรถแล้วก็ออกมาได้งานชั่วคราวที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็ยังได้เคยช่วยเพื่อนขายก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าเมียเพื่อนรังเกียจอยู่ไม่ได้ก็เลยจากเพื่อนมาตอนหลังก็มาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเองแต่ไปไม่รอดไม่มีคนกินมันไม่อร่อยก็เลยเจ๊งแล้วก็มีคนชวนไปเป็นพ่อครัวอยู่ร้านขายอาหารตามสั่งก็ไปทำกับเขาอยู่แถวๆดอนเมืองลูกค้าหนีหมดเจ้าของสายหน้าต่อมาไม่นานก็ได้พบแม่ไม้ลูกติดคนหนึ่งผูกพันรักใคร่กันจนได้เสียไปอยู่บ้านแม่ไม้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปทำไร่อยู่ที่นั่นมีลูกสาวคนหนึ่งผิวขาวเหมือนแม่น่ารักมากพอลูกสองขวบกว่าแม่ไม้ก็หอบลูกหนีหาว่าเขาประสาทกินพูดจาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรมักจะชอบพูดโน่นพูดนี่มันห้ามปากไม่ได้พยายามตั้งสติอึดใจเดียวก็มักจะลืมตามหาเมียกับลูกอยู่ปีนก็ไม่เจอเศร้าใจท้อแท้หดหู่ซึมเศร้าอยากจะฆ่าตัวตายตัดสินใจกลับบ้านพอไปถึงก็พบว่าพ่อตายได้3วันกำลังจะเผาเขาก็บอกว่าเขาเองก็อาจจะฆ่าตัวตายเร็วๆนี้แหละเพราะว่าดวงมันไม่รู้มันเป็นยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้กรรมมุนาวัตตีโลโกนะสัตว์โลกมันก็ย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนนั่นแหละท่านผู้ฟังกรรมข้อปานาติปาตาเวรมณีนี่นะเบียดเบียนชีวิตคนอื่นนี่เป็นกรรมที่หนักหนาสาหัสเรื่องนี้คุณสมชายเล่าให้ฟังเมื่อตอนอยู่ที่รังสิตทุ่งนารังสิตสมัย 4-50 ปีที่แล้วนั้นเรียกว่าเป็นบ้านนอกอย่างแท้จริงตื่นเช้าขึ้นมาก็เห็นแต่ท้องนากับวัวควายเดินเล็มหญ้าอยู่ทั่วไปจะไปโรงเรียนทีก็ต้องพายเรือไปตามคลองเล็กๆที่มีอยู่รอบๆเชื่อมต่อไปยังท้องนาของเพื่อนบ้านนาเยอะไม่เหมือนสมัยนี้ทุ่งนาหายไปหมดแล้วกลายเป็นบ้านจัดสรรโผล่ขึ้นมายังกระดอกเห็ดโรงงานก็ผุดขึ้นมาอย่างมากมายคูคลองก็กลายเป็นถนนหนทางเลาะไปตามซอกตามซอยมีรถวิ่งกันกวักไขว่ทั้งกลางวันกลางคืนเวลาค่ำมืดเคยจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซเดี๋ยวนี้แสงไฟฟ้าสาดส่องตลอดสว่างไปทั่วทุ่งนาที่เคยขายกันไร่ไม่กี่ตังค์เดี๋ยวนี้ไร่เป็นล้านนะสมัยเป็นเด็กในคุณสมชายสนุกซุกซนไปตามเรื่องของเด็กๆกับพี่ๆน้องๆกับเพื่อนๆตามประสาเด็กบ้านนอกยิ่งหน้าน้ำน้ำเจิ่งนานี่ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่นอกจากจะว่ายน้ำดำหาหอยหาปูที่มีอยู่ชุกชุมเหลือเกินแล้วสิ่งโปรดปรานอีกอย่างก็คือการตกปลาซึ่งสมัยก่อนก็ตกมาส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารนะไม่ได้เอามาเป็นเกมกีฬาเหมือนกับสมัยนี้บางคนหัวใสทำที่นาให้เป็นบ่อตกปลาให้คนก็ไปพักผ่อนไปทำบาปกันโดยอ้างว่าเป็นเกมกีฬาบังหน้าเหยื่อล่อปลาก็มีเยอะแยะ

ามธรรมชาติลูกกบลูกเขียดถ้าวันไหนหาไม่ได้ก็ไส้เดือนอะไรเป็นหลักจับมาเกี่ยวเบ็ดนั่งตกปลาเคราะห์ร้ายไปเรื่อยๆพอตอนเย็นพอเลิกตกแล้วทีนี้ก็จะเอาเบ็ดเกี่ยวเหยื่อปักไว้ที่ชายน้ำหลายๆคันเพราะว่าปลามันจะมากินตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าก็ไปกู้เบ็ดเรียกว่าทำบาปกันทั้งกลางวันกลางคืนนั่นแหละนะได้มาก็มากบ้างน้อยบ้างก็เอามาทำเป็นอาหารกินไม่ต้องไปเอาเงินไปซื้อกินเหมือนกับสมัยนี้นะพอได้ก็ต้มบ้างย่างบ้างประทังชีวิตอยู่กันได้สบายมากสมัยนั้นคุณสมชายยังเด็กอยู่ไม่รู้เลยตัวเวรตัวกรรมเป็นยังไงเคยเหมือนกันวันพระเนี่ยยายบอกให้เอาปลาที่ทำเป็นอาหารแล้วไปถวายวัดนะพระท่านก็เทศเรื่องบาปเรื่องกรรมก็ไม่ได้ฟังเพราะว่าไปเล่นกับเด็กวัดมากกว่าจะไปนั่งฟังเทศฟังธรรมก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบนี้มันย่อมจะหวงแหนชีวิตของตัวเองเหมือนกับตัวเราก็หวงชีวิตของเรากลัวเจ็บกลัวตายนะก็ไม่ได้คำนึงถึงว่าปลามันก็รักชีวิตของมันที่ปลามันมาติดเบ็ดมันไม่ได้มากินเบ็ดมันมากินเหยื่อเพราะมันไม่รู้ว่าภายในเหยื่อมันมีเบ็ดอยู่มันก็เลยกลืนกินเบ็ดเข้าไปด้วยพอติดเบ็ดแล้วดิ้นยังไงก็ไม่หยุดไม่หลุดยิ่งดิ้นยิ่งเจ็บจนหมดแรงดิ้นไปเองก็ปล่อยคุณสมชายเอาตัวมาใส่ข้องบางตัวปลดง่ายบางตัวปลดยากเพราะว่าติดเบ็ดกลืนกินเข้าไปลึกไม่เหมือนกันบางตัวถูกปลดในปากฉีกเลือดไหลบางตัวกินเข้าไปลึกมากแบบตะกระตะกรามหรือว่ามันหิวมันอ่ะกลืนเข้าไปถึงกระเพาะทีนี้ดึงยังไงก็ไม่ออกต้องตัดสายเบ็ดทิ้งก็เคยมี

0: ักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหม่องสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะมาพบกับนางมังคุดแซนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอคอนสวรรค์นะคะจังหวัดชัยภูมินะคะเมื่อนี้นะคะเข้ามาเยี่ยมย้ำถามข่าวคุณแม่สนิทนะคะที่ท่านนามังคุดตราแซนบุรีนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ซื้อแม่อย่างน้อบอกท่านผู้ฟังให้ได้ยินนะคะ
3: แม่สนิทสีชัยภูมิ
2: แม่สนิทสีชัยภูมิอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่
3: 72ล่ะ
2: 72ปี
3: จ้า
2: แต่ว่าทรงแข็งแรงอยู่เนาะห้องแคว
3: ท่านได้กินฟัดทั้งตอนที่นอนกับลูก
2: แข็งแรง
3: แข็งแรง
2: ให้หนูถามได้แม่ก่อนที่ว่าแม่สิมาฮู้จักกับนามังคุดตราแซนบุรีเนี่ยแม่มีปัญหาสุขภาพอีหยังมาก่อนคะ
3: ม
2: ัน
3: วินวิน
2: ค่ะ
3: วินแล้วก็เมื่อยหัวใจเต้นตำเข่าแห้งว่าเป็นร้องออกมาร้องเบิ่งกันนะแม่ก็เลยวางสิ
2: ค่ะ
3: ก็เลยเอามาร้องมันก็คือดีดีตะเลิดตะเลยเลยกินปี2ปีแล้วเว้ยล่ะถ้ากินเนี
2: ่ยแล้วอันที่ว่าเป็นวินเป็นอีหยังนะแม่ได้ไปหาหมอบอไปปรึกษาคุณหมอบอ
3: ไปตะกี้ก็ไป
2: โรงพยาบาล
3: ยากับบ่เซาไปหาหมอ
2: แล้วคุณหมอเพิ่นว่าเป็นอีหยังคะแม่
3: เขาบอกว่าคันไปหาหมอมีเนี่ยอันว่าเส้นเลือดตีบในสมองว่าซั่นน่ะแล้ววันนี้ก็ว่าเป็นอีหยังน้ําหูบ่ทอกันว่าซั่น
2: อ๋อค่ะ
3: น้ำหูบ่ทอกัน
2: ที่นี่เพื่อนให้ไปรักษาสิคะแม่
3: ให้ยามากินแล้วแม่ก็บ่ไปอีกยามืดแล้วก็เป็นอีกแม่ก็เลยเอ้าร้องมึงกันนะ
2: มาที่นี่ไปฮู้จักกับน้ำมังคุดได้จังไห
3: นนี่ล่ะฟังวิทยุน่ะแม่ฟังวิทยุแม่หาฟังแต่วิทยุ
2: อันฟังโดนปานใดกว่าสิตัดสินใจซื้อค่ะ
3: โดนเติบอยู่ละเว้ย
2: โดนเติบ จากเดือนแม่
3: ฮะพอเดือนนี้ละเว้ยล่ะเดือนนี้ล
2: ่ะฟังอยู่ประมาณเดือนนึง
3: นี่ล่ะ
2: ร้องเบิ่งคักๆกันนะ
3: แมนฟังอีกก็น่าวะเอ๊ะคนคือว่าดีแค่วะ
2: เทียแรกนี่ร้องจากขวดแม
3: ่ไปเอามา3ขวดเลย
2: โอ้ร้อง3ขวดเลย
3: 3ขวดเลย
2: คือคันกินถึกนี่ก็คือสิซื้อต่อเนี่ยไป
3: บั
2: ดน
3: ี
2: ้แต่คันกินบ่ถึกอ่ะบ่ก็อีบ่ซื้อต่อแล้วบัดนี้พอกินไปขวดแรกเป็นอาการจังได๋ค่ะ
3: ดี
2: ดี
3: คือเนี่ยมันเมื่อยเนี่ยมันสิปล่อยขึ้นมาไม้หมด3ขวดนั่นดีเลย
2: อ๋อเบิด3ขวดจากแต่ก่อนที่ว่าแม่บอกว่ามีอาการพวกช้าพวกเจ็บหัวใจมันเป็นอีหยังได้ค่ะ
3: หันใจบ่อิ่ม
2: หันใจ
3: เมื่อยแห้งๆน่ะบ่มีแล้วเด้อน่ะนอนหลับดีกินข้าวนี่หมดนึงก็สิกินหมด
2: โอ้กินข้าวแซ่บปานนั้นติแม
3: ่ข้าวแซ่บไปว่าคนฟังว่าเอามามันกูเป็นบ้ากินข้าวหรือฮะกินน่ะล่ะบ่มีแนวกินกับปั้นกินซื่อๆกับแซ่บหวานลงจ้วยๆเอาอยู่คนเดียวแล้วสิหมดพอหวดพุ่นแม่เอาโอ้มันบ้าหรือแม่นหยังแม่ก็บางที่แล้วกินข้าวเนี่ย
2: โอ้กินข้าวแซ่บ
3: แค่ล่ะเอ้ย
2: ที่นี่กินข้าวแซ่บเรื่องการขับถ่ายอย่างดีขึ้น
3: ก็ดีอยู
2: ่เรื่องสุขภาพในร่างกายดีขึ้น
3: อ
2: ่ะจากแต่ก่อนที่เฮาเป็นโรคภัยตอนนี้ 100% เนี่ยเฮากินน้ํามังคุดบํารุงนี่แม่ให้
3: บ่เมื่อยบ่ล้าเลย
2: ดีขึ้นจากเปอร์เซ็นต์ค่ะ
3: ร้อยกัน 100%
2: โอ้เป็น 100% ก็คือดีเพราะว่าท่านผู้ฟังคะอันคุณแม่สนิทเนี่ยคืออันกินน ้ำมังคุดเนี่ยกินมาโดนแล้วเนาะปีกว่า
3: เป็น
2: กินเข้าไปแล้วคืออากาศมันดีขึ้นแม่ก็เลยกินต่อเนื่องมาเรื่อย
3: ๆต่อเนื่อง
2: จนตอนนี้สนิท กับคนขายแล้วค่ะสนิท กับคนขายอยู่ร้านชำนาญเวทแล้วเนาะ
3: โอ้ย
2: ค่ะ
3: มันไปเอาจนละ3ขวด3ขวด
2: ตอนนี้ผู้ฟังนะคะอยู่หลายๆจังหวัดเนี่ยเขาอาจได้ฟังแม่แม่สนิทเว้าอยู่เนี่ยแล้วมีอาการเดียวกันเนี่ยอยากให้แม่ฝากท่านผู้ฟังด้วยค่ะว่า
3: จ
2: ะ
3: เ
2: ป็นจังใดค่ะ
3: คันแม่นลูกมีเงินเดือนนั่นโพสแหนไปเอามาไว้ชะละหลังเว้ย
2: มันดีแท้ๆเนาะ
3: ดี
2: น้ำมังคุดนะเนาะแม่กินเป็นประจำแม่ยืนยันเลยเนาะคือดีขึ้น
3: แมน
2: ดีขึ้นลายๆอ่ะถ้าผู้ใดอยู่ที่อำเภอค้อนสวรรค์นะคะอำเภอค้อนสวรรค์ชื่อว่าบ้านก่อนนะบ้านสูกเนาะแม่เนาะผู้ใดที่ว่าบ่เสื้อน่ะมาถามแม่ได้เลยแม่นบ่แม่อยู่ไสบ่แม่อยู่บ้านเลขที่หยังบอกเพิ่นเนี่ยค่ะ
3: ที่09
2: 09โม
3: หมู่12
2: หมู่12อยู่บ้านสูกตำบลค้อนสวรรค์อำเภอค้อนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิเนาะ
3: อ้ายก็กินด้วยพี่น้อง
2: ตอนนี้ก็คือแม่ได้แนะนำอ้ายแนะนำน้องอย่างแต่คนในครอบครัวก็คือกินแม่กินแล้วแม่ดีแม่เห็นผลนะคะ
3: กิน
2: ใครท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะใครที่กำลังตัดสินใจที่ว่าเอ๊ะอีไปซื้อมากินบอนะคะคนที่แปลว่าเป็นโรคเดียวกับคุณแม่สนิทนะคะมีอาการเดียวกันนั่นเสียสามารถไปซื้อลองมากินเนาะอ่านว่าเสื้อจังไหนเนี่ยอยากให้ลองจากสามขวดนะคะ
3: สามขวด
2: สามขวดเนี่ยถ้ากินดีค่อยกินต่อเนื่องอยากให้ลองเมื่อก่อนบ่ต้องเสื้อบ่ต้องเสื้อให้เสื้อเจ้าของให
3: ้
2: ซื้อมาเลยนะคะ
3: ไม้ก้อยขึ้นขานี่มันทิ่มไปยักไปมันไม่อยากนั่งเลยขานมันยักไปนั่งกับไปหาน
2: อนอย่างกับนอนหลับนอนหลับสบาย
3: ดี
2: ค่ะนอนหลับสบายก็คือแข็งแรงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็คือยังเฮ็ดของแข็งอยู่เนาะ
3: แม่ก็ถีบรถไปพุ่นแล้วบ้านจอกหาเสียค่าน้ำค่าไฟ
2: โอ้ห่างกันหลายกิโลด้วยบ้านจอกมาบ้านสูงเนาะ
3: พุ่นแล้วแม่ก็ไปพ้นหน้าฟาดมาไปได้จ้ะก็ไปได้ด้วยมันก็ไปเองได้ละ
2: อายุ7เท่าไหร่ก็แม่
3: 72
2: ปีนี่ก็เป็นเสียงของคุณแม่สนิทนะคะที่เฮามาเยี่ยมย้ำถามข่าวนะคะถามอาการ
3: กินข้าวดิทดๆๆจนได้ออกคือซื้อล่ะเอ้ย
2: จ้ะเมื่อนี้นะคะเฮาที่เฮามาเยี่ยมย้ำแม่สนิทคุณแม่ก็คือยืนยันแล้วนะคะว่าดีจังไดนะคะถ้าคนที่กำลังตัดสินใจซื้อก็สามารถไปหาซื้อตามร้านที่เขาประกาศในวิทยุไว
3: ้
2: ก
3: ็
2: คือในร้านที่ประกาศในวิทยุก็คือเป็นของแท้เลยนะคะถ้าคือของแท้ที่เขาประกาศในวิทยุเท่านั้นไปหาซื้อตามนั้นได้เลยนะคะเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณแม่สนิทมากๆนะคะที่ว่ามาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่ว่าเป็นโรคเดียวกับแม่หรือว่ามีอาการกับแม่นะคะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ถูกดี
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถ อยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราซานบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราซานบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราซานบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
6: สนใจที่ต่อสอบถามโทร092-812-7589
7: ปลาที่เป็นอาหารโปรดของคุณสมชายไม่มีปลาอะไรจะเท่ากับปลาไหลปลาช่อนเพราะว่าปลาสองอย่างเนี้ยมันไม่มีก้างเล็กก้างน้อยที่จะมาทิ่มตำคอเหมือนกับปลาหมอปลาตะเพียนปลาไหลในส่วนใหญ่อยู่ในรูไม่ค่อยจะออกมาหากินกลางวันก็เลยต้องใช้ไซไปล่อดักจับมันเหยื่อล่อก็คือหอยโข่งที่มีอยู่มากมายในนาจับหอยโข่งได้ก็เอามาทุบทุบให้เปลือกแตกแล้วใส่ไว้ในไซพอปลาไหลได้กลิ่นคาวเหยื่อก็จะเลื้อยออกจากรูเข้าไซไปกินหอยโข่งเสร็จแล้วออกไม่ได้ทีก็ปล่อยให้คุณสมชายเอาตัวไปผัดเผ็ดต้มเปรตกินกับข้าวอย่างอร่อยลิ้นส่วนปลาช่อนนั้นกระเพาะเครื่องในหรือว่าที่เรียกว่าพุงปลานั่นแม่คุณสมชายโปรดเหลือเกินบอกอร่อยจริงๆพอความเจริญค่อยๆรุกล้ำเข้ามาสู่ทุ่งนารังสิตก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่คุณสมชายเติบโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นพอดีนายทุนมาขอซื้อที่นาพ่อพอเห็นว่าได้ราคาดีก็แบ่งขายให้ก็เหลือที่ดินไว้เพียงไร่เดียวเสร็จแล้วก็ส่งคุณสมชายกับพี่น้องเข้ามาเรียนในเมืองจนสำเร็จการศึกษาหางานทำมาในกรุงเทพแต่ว่านิสัยเดิมยังไม่เลิกวันหยุดก็ไปพักผ่อนเที่ยวตกปลากับเพื่อนเพื่ออวดฝีมือพรานเบ็ดว่าจะฉมังขนาดไหนส่วนมากก็ไปตามคูคลองต่างๆหรือไม่ก็แม่น้ำเจ้าพระยาตามบ่อตกปลาก็เคยไปแต่ว่าไม่ได้เรื่องฮะปลาตามบ่อปลาจะกินเหยื่อวิทยาศาสตร์มีการฉีดหัวเชื้อกินเหยื่อไม่เหมือนกับเหยื่อธรรมชาติที่คุณสมชายเคยใช้ก็เลยเกิดอาการเซ็งเลิกตกปลาตามบ่อปลาไปโดยปริยายคุณสมชายสร้างกรรมกับปลาไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวยังดีที่เคยเอาปลาที่เคยตกได้ไปถวายพระเป็นบุญกุศลหรือเปล่าไม่รู้ก็เคยทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาก็ทำบ่อยเหมือนกันมีอยู่คราวนึงไปบ้านเพื่อนที่บางกรวยตั้งวงเล่ากันภรรยาของเพื่อนก็ทำกับแกล้มให้หลายอย่างรวมทั้งแปะสะแกงส้มปลาช่อนอาหารโปรดเลยเพื่อนกับเพื่อนไม่มีการเกรงใจกันละแกก็รีบตักพุงปลาเข้าปากรีบเคี้ยวกินทันทีเสร็จแล้วสะดุ้งโยงเลยปวดหนึบเลยเพดานปากปั๊บรีบคายออกมารู้สึกมีสิ่งหนึ่งปักคาอยู่กับเพดานในปากไม่ออกเอานิ้วล้วงเข้าจับดูเบ็ดตัวเบ้อเร่อเลยก็พยายามดึงออกแต่ว่าเงี้ยงเบ็ดมันฝังอยู่ฝังเข้าไปในเหงือกก็เจ็บมากแต่ก็ต้องตัดสินใจกระชากออกจนเลือดไหลโชกเสร็จแล้วก็รีบซดเหล้าเพียวๆตามเข้าไปให้มันมึนระงับความเจ็บปวดจนไม่ค่อยจะรู้สึกเจ็บสักเท่าไหร่จากนั้นก็หลายเดือนทีเดียวกว่าจะกินเผ็ดกินเปรี้ยวได้เวลากินเข้าไปจะรู้สึกแสบแผลอย่างมากกินยาแก้อักเสบเท่าไหร่ก็เจ็บแสบเหมือนเดิมอันนั้นเป็นครั้งแรกที่เจอมาหนที่สองอีกหนที่สองนี่เพื่อนชื่อนายจ้อยบ้านเก่าเขาอยู่นครชัยศรีมาเป็นเพื่อนกันเจ้าหมอนี่เป็นนักเปิดพิสดารปลาไหลมันคิดสูตรเด็ดขึ้นมาไม่เคยซ้ำรูปแบบเสร็จแล้ววันนั้นคุณสมชายกับเพื่อนอีกสามคน ไปหาไอ้เจ้าจ้อยเนี่ยแต่เช้าก็พากันไปตกปลาไหลมาได้7ตัวคิดว่าพอกินแล้วก็เลยกลับมาทำกับแกล้มกันไอ้เจ้าจ้อยก็แบ่งปลาไหลให้น้องชาย3ตัวเพื่อทำต้มเปรตเหลืออีก4ตัวมันก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะหลามปลาไหลสูตรเด็ดให้พวกมึงลองชิมดูว่าแล้วมันก็เอาปลาไหลใส่กะละมังเสร็จแล้วก็เอาเหล้าขาวเทลงไปท่วมตัวเหล้าขาวเนี่ยมันมีแอลกอฮอล์ครู่เดียวปลาไหลก็ดิ้นพล่านนะคงจะร้อนนะแล้วเสร็จแล้วเพราะความหิวหรือยังไงไม่รู้หรือตัวมันแห้งไม่รู้มันพากันดูดกินเหล้าขาวที่เทลงไปจนเกลี้ยงพอกินแล้วก็นอนเกี่ยวพันกันนิ่งเงี้ยทีนี้ไอ้เจ้าจ้อยไปเอากระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมไว้4กระบอกแบบเดียวข้าวหลามเนี่ยเอาตะไคร้ใบมะกรูดข่ากระชายใบโหระพายัดใส่เข้าไปตามด้วยน้ำนิดหน่อยเหยาะชูรสน้ำปลาเสร็จแล้วก็วางไว้ในกระมังนั่นแหละเสร็จแล้วมันก็ปีนขึ้นต้นมะม่วงหักรังมดแดงเคาะมดแดงใส่กระมังให้กัดปลาไหลนะเสร็จแล้วพอปลาไหลมันโดนมดแดงกัดเนี่ยมันก็ดิ้นก็ดิ้นหนีดิ้นหนีไอ้เจ้าจ้อยก็ยกกะละมังเนี่ยขึ้นไปวางไว้บนเตาทีนี้มดแดงมันกัดมันก็เจ็บแถมไอ้พื้นกะละมังก็ร้อนเพราะว่าเอาขึ้นตั้งไฟมันก็ดิ้นมุดเข้าไปในกระบอกข้าวหลามนะมุดเข้าไปมีกี่ตัวก็มุดเข้าไปอยู่ในนั้นแหละนะเสร็จแล้วมันก็เอาใบตองเนี่ยยัดปากกระบอกเสียแบบเดียวกับข้าวหลามปลาไหลมันก็คงดิ้นทุรนทุรายตายอยู่ในกระบอกไม้ไผ่นั่นแหละหลามปลาไหลพอเสร็จแล้วก็ไม่ต้องใส่จานให้เสียเวลาเพื่อนเล่นเอาขวานผ่ากลางแล้วแบะออกเลยวางกลางวงนักเปิบพิสดารทั้งหลายก็คว้าช้อนเปิบทันทีแบบร้อนชาหอมฉุยแม่ไม่เลวรายการนี้หวานเนื้อปลาไหลเค็มปลาแล่มปลาแล่มอมเปรี้ยวไข่มดแดงนะสดเหล้าขาวตามอร่อยลิ้นกว่าจะรู้ตัวว่าเมาทั้งต้มเปรตหลามปลาไหลไม่มีเหลือนะเสร็จแล้วก็คืนนั้นก็นอนมันตรงกองไฟใต้ต้นมะม่วงทั้งชุดอย่างนั้นแหละเมาเต็มที่หลับไปได้ชั่วโมงกว่าสักตีหนึ่งตีสองไม่รู้รู้สึกตัวตื่นคันยุบยิบไปหมดยิ่งรู้สึกตัวยิ่งคันก็ต้องลุกขึ้นเกาแล้วโอ้ยแทบสางเมาเลยมดคันไฟไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวกัดทั่วตัวเลยต้องปัดต้องเกาเหมือนกับลิงเกาหมัดนั่นแหละพื้นเสื่อมันยิ่งสะเทือนมดก็ยิ่งขึ้นมาทีแรกก็ลุกขึ้นมาเกาคนเดียวต่อไป2คน3คนไอ้ตัวไอ้เจ้าจ้อยนี่หนักกับเพื่อนเพราะว่ามดคันไฟมันเข้าไปกัดหนูในหูมันเข้ารูหูแล้วเข้าไปกัดในนั้นท่านผู้ฟังมดคันไฟนี่ขนาดตัวเดียวนี่กัดข้างนอกนี่นะโอ้ยขนาดเราเกาแล้วเนี่ยมันยังบวมยังพองขึ้นมาขนาดนั้นนะเสร็จแล้วนี่มันเข้าไปกัดในรูหูทั้งสองข้างเลยเกาก็เกาไม่ได้มันก็จะบวมแต่พองจะเจ็บโอ้ยมันร้องลั่นไปหมดเสร็จแล้วผลสุดท้ายเนี่ยต้องไปหาหมอแล้วท่านที่เคารพไอ้เจ้าจ้อยนี่ประสาทเสียเลยตั้งแต่วันนั้นกลายเป็นคนเบลอๆเออยังไงไม่รู้คงจะเกี่ยวกับประสาทสมองของมันที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากเพราะไม่รู้ว่ามดคันไฟกี่ตัวเนี่ยเข้าไปกัดมันในรูหูเนี่ยโอ้เวรกรรมเห็นทันตาเลยเอามดไปกัดเอามดแดงไปกัดปลาไหลเสร็จแล้วมดคันไฟก็เข้าหูกัดมันโดยที่มันป้องกันตัวไม่ได้เพราะมันเมาครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปของกรรมเล่าให้ฟังอีกเรื่อง
8: ค่ะก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะมีลูกค้าโทรมาถามสาวล่าพาขวัญเยอะมากๆเลยว่าน้ำมังคุดตราแซมบุรีมีโปรโมชั่นอะไรบ้างมีของแถมไหมตอนนี้มีโปรโมชั่นอะไรสาวล่าพาขวัญก็จะมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกท่านเลยนะคะซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มซื้อ3ขวดแถมฟรียาหม่อง3กระปุกนะคะหรือพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนอยากได้น้ำกระชายขวดเล็กเหมือนเดิมก็สามารถแจ้งสาวล่าพาขวัญได้เลยนะคะและโปรโมชั่นซื้อน้ำมังคุด6ขวดนะคะน้ำกระชายขวดเล็ก6ขวดยังไม่พอนะคะ ได้เสื้อเพิ่มไปอีก1ตัวโปรโมชั่นนี้คุ้มมากๆเลยค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าและยังไม่หมดนะคะพิเศษสุดๆเลยใครที่โทรมาสั่งซื้อกับสาวล่าพาขวัญสะสมครบ12ขวดจะได้น้ำมังคุดฟรี1ขวดนะคะสาวล่าพาขวัญเตรียมของแถมไว้รอพ่อจ๋าแม่จ๋าเยอะมากๆเลยท่านใดที่ฟังมาถึงตรงนี้อยากจะหาตัวช่วยดีๆเพื่อที่จะดูแลสุขภาพนะคะอย่าลืมนึกถึงน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% เป็นทางเลือกใหม่จากธรรมชาตินะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเพื่อสุขภาพที่ดีหรือจะโทรมาสอบถามว่าสามารถทานได้ไหมยังกังวลอยู่ก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127 5.
9: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนรัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการผู้นำสหรัฐขอให้ยุโรปจ่ายคืนสำหรับงบประมาณทางการทหารที่สหรัฐมอบให้แก่ยูเครนในช่วงการทำสงครามกับรัสเซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล Data Center เร่งออกระเบียบหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ให้ส่งผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการขออนุญาตประกอบกิจการศูนย์ Data Center ว่าได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center โดยมีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อออกระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆและย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใหม่ส่วนโครงการที่ได้รับอนุมัติไปแล้วไม่มีปัญหาสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยจะพิจารณาอนุญาตเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นใหม่ได้พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
2: ส่วนใหญ่โครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาก็จะมีแหล่งพลังงานแหล่งน้ำแหล่งทรัพยากรธรรมชาติต่างๆไปที่เรียบร้อยแต่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ในประเด็นนึงก็คือแบบไปขอไว้ก่อนขอไฟขอใช้ไฟขอใช้น้ำขอใบอนุญาตอะไรไว้ก่อนแบบนี้เป็นต้นแล้วก็หวังว่าจะเอามาทำงานค้าในเชิงพาณิชย์แบบนี้มาเก็งกำไรมาอะไรแบบนี้เราก็คงไม่ให้
1: คณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ยืนยันจะจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนโดยไม่กระทบประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1/2569ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน4ด้านหลักคือการบูรณาการข้อมูล Data Center ทั้งหมดให้ชัดเจนและเป็นศูนย์รวมเดียวกันการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำบังคับกับผู้ประกอบการทุกกลุ่มเพื่อดูแลไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบการเชื่อมโยงการลงทุนให้เข้ากับยุทธศาสตร์ของประเทศเช่น Net Zero AI รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและการใช้รูปแบบการแข่งขันยื่นข้อเสนอสำหรับโครงการใหม่ในอนาคตเพื่อคัดเลือกผู้ลงทุนที่สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศไทยได้พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านเพื่อจัดทำรายละเอียดเกณฑ์การกำกับดูแลด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพื้นที่และด้านสิ่งแวดล้อมและตั้งเป้าหมายที่จะกำหนดนโยบายและเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน1เดือนเพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อทุกภาคส่วน
4: จะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟดิจิตอลไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจน
3: ด้านนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวว่าคณะกรรมการจะกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบคลุม Data Center ทั้งในส่วนที่เปิดให้บริการแก่ผู้อื่นและส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งานเองโดยจะมีการพิจารณากำหนดขนาดของ Data Center ที่ชัดเจนเพื่อแบ่งระดับการดูแลและจัดประเภทให้เป็นหมวดธุรกิจเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรม Data Center นอกจากนี้จะมีการจัดตั้งกลไกกลางขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองและพิจารณาเห็นชอบการตั้ง Data Center เป็นการเฉพาะ
5: การอนุมัติอนุญาตที่ผ่านมาเป็นการทำตามกฎหมายของหน่วยงานใครที่ไม่ได้ต้องการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยเขาก็ไปขอไฟได้ขอน้ำก็จบแล้วมันก็ทำให้การอนุมัติอนุญาตนี่มันไม่มีเอกภาพนะครับในเรื่องนี้แล้วมันก็จะมีผลกระทบอย่างที่เราเห็นกันนะครับทำในเรื่องของตัวกลไกที่จะเป็นตัวกันกรองแล้วก็การพิจารณาเห็นชอบอนุญาตการตั้ง Data Center เนี่ยเป็นการเฉพาะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้มันมีเอกภาพในการดำเนินการแล้วก็ มีการดูในแง่ของผลประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการมี data center ในช่วงถัดไป
3: สำหรับสถานะของโครงการ data center ในปัจจุบันพบว่ามีโครงการที่เปิดให้บริการแล้วจำนวน35โครงการซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและเป็นโครงการที่ผ่านการอนุมัติจาก BOI เพียง11โครงการมีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและมีโครงการที่เอกชนแสดงความสนใจซึ่งอยู่ระหว่างการรอพิจารณาอีก117โครงการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานเตรียมกำหนดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่สำหรับประกอบกิจการ Data Center นายเอกนัยพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณากำหนดอัตราค่าไฟสำหรับ Data Center เป็นประเภทเฉพาะเพื่อไม่ให้กระทบกับอัตราค่าไฟของประชาชนและผู้ใช้ไฟประเภทอื่นรวมถึงหลักเกณฑ์การขอจองไฟและการมัดจำก่อนจ่ายไฟฟ้าเพื่อนำเงินไปลงทุนปรับโครงข่ายและพัฒนาผลิตพลังงานขึ้นมาทดแทนนอกจากนี้จะพิจารณาเรื่องการสำรองไฟมาตรฐานการใช้แบตเตอรี่หรือน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานสำหรับสำรองไฟต้องไม่ส่งผลกระทบและมีความปลอดภัย
6: ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้น้ำมันนะครับมาเป็นตัวผลิตพลังงานในส่วนนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบ Data Center เนี่ยเป็นผู้ใช้ไฟปริมาณมากต้องมีเกณฑ์เงื่อนไขในการเชื่อมต่อเข้าระบบเพื่อเวลาใช้ไฟปริมาณมากเนี่ยเวลาไฟขึ้นไฟลงเนี่ยไม่กระทบกับเสถียรภาพและความมั่นคงในตัวของระบบโครงข่ายเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้ไฟไม่ว่าจะเป็นประชาชนเป็นบ้านเรือนนะครับเป็นอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการในบริเวณใกล้เคียง
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจัดทำแดชบอร์ดแสดงสถานะโครงการ Data Center แบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลอำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลของภาครัฐนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่ากระทรวง DE ได้นำข้อมูลจากหลายหน่วยงานมาจัดทำแดชบอร์ดที่แสดงผลแบบเรียลไทม์เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกส่วนทั้งข้อมูล Data Center ข้อมูลสายส่งไฟฟ้าและข้อมูลผังเมืองเข้าด้วยกันทำให้สามารถเห็นภาพรวมของการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากขึ้นซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามสถานะของ Data Center ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ทั้งโครงการที่กำลังจะก่อสร้างโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและโครงการที่เปิดประกอบการแล้วโดยระบบดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้ภาครัฐสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันการขยายกิจการ Data Center จะไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชนพร้อมให้ชะลอการจ่ายน้ำจ่ายไฟให้กับโครงการใหม่จนกว่าจะมีการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการขยายตัวของการลงทุนในกิจการ Data Center ในปัจจุบันยังไม่มีผลกระทบใดๆต่อการให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาในส่วนที่ให้บริการแก่ประชาชนโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลได้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมในการชะลอการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างออกไปก่อนรวมไปถึงกรณีที่บางบริษัทหรือผู้ประกอบการ Data Center บางแห่งได้มีการจัดทำข้อตกลงเบื้องต้นหรือมีการลงนามผูกพันไว้กับทางการไฟฟ้าและการประปาไปแล้วทางหน่วยงานก็พร้อมที่จะดำเนินการชะลอการให้บริการสาธารณูปโภคออกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center จะออกระเบียบและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลฉบับใหม่เสร็จสิ้นและประกาศใช้อย่างเป็นทางการนพศรแก้วขำรายงาน
1: ด้านกรุงเทพมหานครสั่งชะลอโครงการ Data Center 3โครงการเพื่อรอนโยบายที่ชัดเจนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าปัจจุบันพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการขออนุญาตตั้ง Data Center ทั้งหมด6โครงการขนาด 9-23 เมกะวัตต์โดยโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว3โครงการจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นถึงปัญหาและผลกระทบต่อประชาชนเพื่อนำข้อมูลมาเสนอต่อคณะกรรมการส่วนอีก3โครงการที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจะให้ชะลอการพิจารณาออกไปก่อนเพื่อรอนโยบายจากคณะกรรมการที่จะได้ข้อสรุปภายใน1เดือน
8: ของกทมปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะฮะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์เปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67นั้นโครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะไปสำรวจอย่างเข้มข้นเลยว่ามีปัญหาตรงไหนมีความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนตรงไหนแล้วก็เอาเป็นบทเรียนซึ่งจะมาเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการต่อไปส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการซึ่งคิดว่าภายใน1เดือนน่าจะได้ข้อสรุปครับ
1: ขณะที่กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำและดินที่เก็บจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9เพื่อหาสารปนเปื้อนคาดว่าจะทราบผลภายใน7วันนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานเขตห้วยขวางณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ได้เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบการตรวจสอบแหล่งกำเนิดคาดว่าจะทราบผลภายในประมาณ7วันส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวางได้มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันน้ำมันรั่วไหลลงสู่ระบบระบายน้ำรวมถึงมาตรการป้องกันกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันเช่นกันรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ข้อสรุปในสาระสำคัญคาดว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีที่เป็นธรรมและแข่งขันได้
9: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายเจมี่สันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐณกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้มีความคืบหน้าจนสามารถมีข้อสรุปได้ตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในการผลักดันภารกิจนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของทั้งไทยและสหรัฐร่วมกันในระยะยาวโดยภาพรวมของการหารือเป็นไปด้วยบรรยากาศที่ดีฝ่ายสหรัฐแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความตั้งใจของฝ่ายไทยโดยเห็นว่าการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมจนสามารถมีข้อสรุปในสาระสำคัญร่วมกันได้ก่อนที่จะมีการประกาศผลการไต่สวนภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างทั้งนี้ฝ่ายสหรัฐให้ความมั่นใจว่าไทยจะได้รับอัตราภาษีจากผลการไต่สวนดังกล่าวอย่างเป็นธรรมและแข่งขันได้นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นชอบร่วมกันให้ทีมเจรจาในระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายช่วยกันสรุปผลในประเด็นปลีกย่อยให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดสำหรับการเดินทางเยือนสหรัฐในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของฝ่ายไทยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาในการผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของไทยในการเดินหน้าผลักดันความสัมพันธ์ไทยสหรัฐในทุกมิติซึ่งหากการเจรจาได้ข้อสรุปที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุดจะช่วยให้ไทยได้รับอัตราภาษีที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคได้พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดสหรัฐป้องกันการสูญเสียอาชีพในภาคการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรตลอดจนรักษารายได้ของประชาชนไทยในภาพรวมเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐบาลมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือแก่เอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาล
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของบริจาคและเงินช่วยเหลือจากภาครัฐและภาคเอกชนไทยแก่นายทันพหานทูลโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อนำไปสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในประเทศเนปาลโดยได้รับการสนับสนุนร่วมกันจากหลายภาคส่วนอาทิอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลหรือชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ค้นหาร่างผู้เสียชีวิตหน้ากากอนามัยชนิดพิเศษและผ้าห่มกันหนาวทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานจัดหาเที่ยวบินพิเศษสำหรับขนส่งสิ่งของทางการทูตจำนวน1เที่ยวบินเพื่อลำเลียงสิ่งของและเวชภัณฑ์ดังกล่าวจากประเทศไทยไปยังประเทศเนปาลระหว่างวันที่8ถึง11กันยายนนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดว่าประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นทุกภูมิภาคในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
11: คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์ในระยะนี้จนถึงวันที่8กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณที่ลาดเชิงเขาน้ำท่วมขังในเขตเมืองและน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำได้แก่บึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุดรธานีมหาสารคามอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษอุบลราชธานีพระนครศรีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายน่านพะเยาลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดประกอบกับความชื้นในดินอิ่มน้ำแล้วจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันในช่วง24ชั่วโมงจากฝนตกสะสมคือจังหวัดตราดบริเวณตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่และตำบลด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่ขณะเดียวกันยังเป็นโอกาสดีสำหรับพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำจะได้เติมน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำไว้สำรองใช้ช่วงหน้าแล้งช่วยเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมถึงแหล่งน้ำธรรมชาติและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ได้แก่ลำปางกำแพงเพชรพิจิตรกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมายะโสธรร้อยเอ็ดสกลนครหนองคายหนองบัวลำพูเลยกาญจนบุรีชัยนาทนครสวรรค์ราชบุรีลพบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์เริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้พบกับนายปกรณ์นินประพันธ์ประเด็นปฏิรูประบบข้าราชการนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเชิญชวนประชาชนติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินเริ่มเสาร์แรกกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเด็นการปรับระบบราชการซึ่งเป็นรายการที่จะเปิดมุมคิดเจาะนโยบายเบื้องหลังการทำงานและทิศทางการบริหารประเทศผ่านการพูดคุยกับรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบโดยตรงขณะเดียวกันรัฐบาลต้องการเพิ่มช่องทางการสื่อสารที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและรับรู้ถึงเหตุผลเป้าหมายและผลที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานเพื่อให้ทุกคำถามมีคำตอบโดยประชาชนสามารถติดตามรายการได้ทุกวันเสาร์เวลา 9:05 น.เริ่มวันพรุ่งนี้ทางโทรทัศน์ NBT MCOT HD และททบ5และช่องทางออนไลน์กรมประชาสัมพันธ์NBT Connect และไทยคู่ฟ้าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างรายได้กว่า2ล้านบาทนางธิดาวรรณแสวงการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับสถาบันอาหารจัดโครงการการพัฒนาขีดความสามารถของกิจการชุมชนกฟผ.เพื่อสร้างความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ซึ่งจะส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของชุมชนรอบพื้นที่เขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งทั่วประเทศเพื่อให้ชุมชนสามารถก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการแข่งขันได้อย่างแท้จริงโดยได้พัฒนากิจการชุมชน49ชุมชนจาก23จังหวัดทั่วประเทศช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ากว่า2ล้านบาทเพิ่มโอกาสในการเติบโตให้กับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้กฟผ.ยังได้คัดสรรร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนต้นแบบจากชุมชนรอบเขตเขื่อนโรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้ากฟผ.ที่ผ่านการพัฒนาร่วมกับสถาบันอาหารมาร่วมสร้างประสบการณ์ตรงให้ผู้บริโภคได้สัมผัสของดีจากชุมชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยพร้อมเชฟผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่จะมาถ่ายทอดเทคนิคการสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่นในงานตลาดนัด NG Level Up ของดีชุมชนกฟผ.โดยเชิญชวนผู้สนใจเที่ยวชมงานดังกล่าวระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ณชั้น1ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์วิลล์จังหวัดนนทบุรี
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเดินหน้า National Cloud หรือ Cloud แห่งชาติค่ะปัจจุบันระบบ Cloud กลางภาครัฐรองรับระบบงานของหน่วยงานรัฐแล้วกว่า 4,000 ระบบและรัฐบาลกำลังยกระดับสู่ National Cloud โดยเน้นการจัดซื้อทรัพยากร Cloud แบบรวมศูนย์เพื่อลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนตั้งเป้าในปี 2570 ลดค่าใช้จ่ายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือกว่า 2,100 ล้านบาทพร้อมยกระดับความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานรัฐพัฒนาบริการดิจิตอลให้ประชาชนได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์รายงานเกี่ยวกับคลังยุทโธปกรณ์ของสหรัฐที่กำลังร่อยหรอลงอย่างมากท่ามกลางการทำสงครามในอิหร่านพร้อมย้ำว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมคลังยุทโธปกรณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อจะนำมาใช้แทนการนำไปขายให้กับประเทศอื่นอย่างไรก็ตามการขายยุทโธปกรณ์ให้แก่พันธมิตรจะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่มอบให้แก่ยูเครนและองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วงระหว่างสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนทั้งที่ยุโรปควรเป็นฝ่ายจ่ายเงินในส่วนนั้นทรัมป์กล่าวโทษรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มอบความช่วยเหลือเหล่านั้นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งสหรัฐต้องการเรียกเก็บงบประมาณส่วนนี้คืนสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาเดินทางถึงเวียดนามแล้วในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นการเริ่มต้นการเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศโดยคาดการว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบผู้บริหารของเวียดนามเทลบริษัทด้านโทรคมนาคมและการป้องกันประเทศภายใต้การบริหารงานของกระทรวงกลาโหมเวียดนามรวมถึงเยี่ยมชมโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าวินฟาสซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวียดนามขณะที่สำนักข่าวของรัฐบาลเมียนมาเปิดเผยว่าประธานาธิบดีมินอองไลจะเข้าพบกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามและอาจลงนามข้อตกลงความร่วมมือที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการส่งเสริมการลงทุนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่6ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาworldweb.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดและศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 14:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88ซมและเวลา 21:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง4เมตร54ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 6:34 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง54ซมและเวลา 16:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง67ซมวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
14: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
16: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
14: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันที่4กันยายน2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับทีมงานยังเข้มแข็งเหมือนเดิมนะครับอัครเดชคำพิระเดชาธรชัยโสดาและคุณากรซิมพิทักษ์นะครับส่วนที่ห้องส่งนะครับอุเทนพงพันธ์ใจสวิทสมนัสสาชนิสังทุนชัยคำรอดสุภฤทธิ์ธรรมฤดีนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆเริ่มต้นเนี่ยทีแรกนึกว่าจะสดที่ห้องส่งนะแต่ปรากฏว่ามีภารกิจด่วนนะครับเนื่องจากวันนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจะได้จัดกิจกรรมนะครับเลี้ยงส่งอำลานะครับในตำแหน่งผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับก็ในฐานะคนข่าวกีฬานะครับอยู่กับท่านผู้ว่านะก้องศักดิ์นะมานานนะครับหลายปีแล้วนะครับเรื่องของกีฬาที่ท่านดูแลกำกับดูแลอยู่นะก็ต้องมาร่วมงานนะฮะเพื่อเป็นเกียรติของท่านนะครับในการเลี้ยงของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านรัฐมนตรีนะครับก็ต้องหลังจากนี้นะครับไปดูว่าท่านก้องศักดิ์ยอดมณีในฐานะผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับหลังจากหมดวาระจากตำแหน่งผู้ว่าการแล้วนะเส้นทางต่อไปจะเป็นทางไหนนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้กับท่านนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาใน AFC อายุ20ปีเอเชียนคัพ2021รอบคัดเลือกนะครับเป็นการแข่งขันระหว่างไทยชุด U20 เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับก็ปรากฏว่าของเรานะโค้ชจักรพันธ์ปันปีหน้าผู้ฝึกสอนของเรานะชายชุดใหญ่นะเต็มที่นะในการลงไปแข่งขันคราวนี้นะครับแล้วก็ชนะไป1ประตูต่อ0นะครับครึ่งหลังนาทีที่57ครับจากศิวาภิกุลหอมครับได้จังหวะที่ณัฐกรรัตนสุวรรณนะได้บอลมาจากฝั่งซ้ายนะโยนเข้าไปนะครับถึงศิวานะครับทางด้านของศิวาภิกุลหอมฮาฟวอลเลย์นะครับด้วยเท้าซ้ายเข้าไปนะเอาขออภัยนะครับวอลเลย์ด้วยเท้าขวาเข้าไปบอลกระดอนพื้นนะเข้าประตูไปให้ไทยนำ 1-0 หลังจากนั้นก็แลกกันสนุกนะครับท้ายเกมทดเวลาบาดเจ็บ5นาทีเติร์กเมนิสถานมีโอกาสโยนเข้ามาในกรอบเขตโทษนะกึ่งโยนกึ่งผ่านกองหน้าเขา2คนนะเข้าชาร์จไม่ถึงและโมไม่โดนนะฮะสุดท้ายกรรมการก็หมดเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันนะก็เราชนะไป1ประตูต่อ0นะจากประตูชัยของศิวาภิกุลหอมนะครับจักรพันธ์ปันปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็ให้สัมภาษณ์หลังจากเกมนะครับบอกว่าช่วงแรกครึ่งแรกอึดอัดนะครับเพราะรูปเกมของเราค่อนข้างหนืดไปหน่อยนะส่งบอลเฉพาะกับคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็คู่ต่อสู้เนี่ยเพรสซิ่งได้เร็วนะครับเกมนี้เติร์กเมนิสถานก็มาดีด้วยนะครับเราก็แก้เกมในช่วงพักครึ่งนะครับโดยก็น้องๆสามารถทำเป้าหมายได้ดีนะตามเป้าที่เราวางไว้ตามแผนนะครับเราก็เก็บ3แต้มนะครับก็เราครอสบอลมาแล้วก็เราก็ซ้อมมานะครับในการครอสบอลเข้าหาประตูระหว่างไลน์นะครับก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของเราในการได้ประตูนะครับก็ทำให้เราแข่ง2นัดมี6คะแนนอีกคู่หนึ่งอิรักชนะ UAE 1ประตูต่อ0เช่นเดียวกันทำให้สถานการณ์ขณะนี้ไทย2นัดมี6คะแนนอิรัก3คะแนนเติร์กเมนิสถาน3คะแนนและสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับ0คะแนนนะครับเรา6คะแนนถือว่านัดสุดท้ายในการเจอกับอิรักโอกาสเข้ารอบสูงนะครับถ้าไม่แพ้เยอะนะเข้ารอบสูงนะครับรวมถึงถ้าแย่สุดในการแพ้เราก็ยังมีโอกาสเข้ารอบนะน่าจะสูงนะอันดับที่2ดีที่สุดเพราะเรามี6คะแนนนะครับพรุ่งนี้นะนัดสุดท้ายของเรานะวันที่ขออภัยนะวันอาทิตย์ก็ถือว่า 19:30 นัดสุดท้ายเจอกับอิรักซึ่งเขาก็คาดหวังในการเข้ารอบเป็นที่2เหมือนกันนะครับเพียงแค่1คะแนนนะเราก็จะเป็นจ่าฝูงนะครับในการเสมอแต่เชื่อว่าจักรพันธ์บันปีก็เน้นอย่างรับกุมนะครับไปเชียร์กันระหว่างไทยกับอิรักนะครับ19 นาฬิกาวันที่6กันยายนนะครับที่ชลบุรีสเตเดียมบัตรหน้างานมีขายการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็คู่ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งมีแค่0คะแนนความหวังที่จะเป็นเข้ารอบอันดับที่3ดีที่สุดหรืออันดับที่2ของกลุ่มนะก็ยังมีนะต้องชนะทางด้านของเติร์กนะเยอะๆนะแต่ว่าเติร์กเขาก็ลุ้นเข้ารอบเหมือนกันนะครับคู่นี้นะก็เป็นงานหนักของอิรักของ UAE นะที่จะเข้ารอบส่วนเติร์กนะฮะถ้ามีแต้มก็มีโอกาสเป็นที่2หรืออย่างดีก็อย่างน้อยๆสุดก็เป็นที่3ดีที่สุดของกลุ่มในการลุ้นเข้ารอบครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันไชน่ามาสเตอร์2026ที่ประเทศจีนนะครับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ครับก็ขณะที่ผมกำลังรายงานนะผ่านคู่สายโทรศัพท์อยู่นะวิลกุลวุฒิวิทยสารนะเจอแอนเดรียสแอนโทนเซนนะครับกำลังแข่งขันในต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันใน

0: เกมที่2นะซึ่งเกมแรกวิวกรุ๊ตวิทยานนำอยู่ชนะอยู่นะครับส่วนคู่อื่นๆที่แข่งก่อนหน้านะครับทางด้านของเมซายสุภนิดาเกตทองเจอของแข็งครับอากาเนะยามากุชิแล้วก็แพ้ไป 0-2 เกมครับ18ต่อ21แล้วก็16ต่อ21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับหญิงคู่ของเรานันทการกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดนะครับเจอกับคู่ของญี่ปุ่นนะครับทางด้านของซายาโกะฮิโรตะกับอายาโกะซากูรามโตะนะครับแล้วก็แพ้อย่างน่าเสียดาย1ต่อ2เกมโดยในเกมแรกชนะไปก่อนด้วยนะ21ต่อ19ตัวในเกมที่2เนี่ยแผ่วนะแพ้ไป13ต่อ21มาไล่กันสูสีในเกมที่3นะแต่ว่าปลายช็อตไปนะครับแพ้ไป18ต่อ21นะทำไมขณะนี้เนี่ยเหลือแค่วิลกูรุตวิทยาศาสตร์นะครับที่เจอกับแอนเดรสอันทอร์เซนนะซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ผลการแข่งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบนะครับนะส่วนความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะแล้วก็สตาฟโค้ชลุยศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับนำโดยโค้ชออนเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนชุมพู่พรพันเกิดปราดกับทีมนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็ทุกคนนะฮะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะเมื่อคืนที่ผ่านมาไปฝึกซ้อมเก็บตัวก่อนตามการแข่งขันเอเชียนเกมรอบวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับเป้าหมายคือการคว้าเหรียญกลับบ้านให้ได้นะครับซึ่งในการเดินทางเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแฟนลูกหนังชาวไทยนะครับแล้วก็ครอบครัวของนักกีฬานะเดินทางมาส่งให้กำลังใจอย่างอบอุ่นรวมถึงสื่อมวลชนด้วยนะที่ตามกันนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับมองโกเลียคีกิสถานและก็ชลิตไทเปนะครับ16กันยายน17กันยายนและ18กันยายน3นัดนะชนะรวดแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นที่1ของกลุ่มนะครับแล้วก็กำลังใจก่อนเดินทางนะเมื่อวานนี้ก่อนที่จะเดินทางไปนักวอลเลย์บอลของเรานะครับได้เงินอัดฉีดจากคุณพิษโพธารามิกนะฮะขอพนักคุณพิษโพธารามิกเนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ของแจ๊สและก็โมโนนะครับมอบเงินสนับสนุนให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจากเดิม5 ล้านครับเบิ้ลเป็น2เท่าครับจาก5ล้านเป็น10ล้านนะครับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยหลังจากที่สร้างบริษัทนะครับคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงที่แชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4และคว้าสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จนะครับก็ได้เงินอุดหนุนก่อนนะแล้วก็ได้กำลังใจก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะก่อนที่เดินทางไปส่งเนี่ยนะครับคุณสมพรชัยบางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็บอกว่าในการเก็บตัวครั้งนี้เนื่องจากทางด้านของเมืองซากะนั้นต้องการให้ทีมไทยไปฝึกซ้อมนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ปรับตัวให้คุ้นเคยกับบรรยากาศแล้วก็ได้ฝึกซ้อมร่วมกับทีมแชมป์ลีกญี่ปุ่นซึ่งปีที่ผ่านมานะนะครับซึ่งทีมจากญี่ปุ่นก็แชมป์ลีกก็อยู่ที่เมืองนี้ด้วยนะเราก็ได้ไปซ้อมและเก็บตัวซ้อมกับทีมแชมป์ลีกของญี่ปุ่นเพื่อยกระดับศักยภาพและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศนะสำหรับความคาดหวังในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะนายกสมาคมก็บอกว่านะอาจจะมีความกดดันจากกองเชียร์สูงแต่เชื่อว่านักกีฬาจะสามารถรักษามาตรฐานและก็มุ่งมั่นความฝันสำเร็จเนื่องจากที่ผ่านมาไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองในรายการนี้โดยได้เน้นกับนักกีฬาว่าทุกคนต้องคว้าแชมป์กลับมาให้ได้นะครับชุมพู่นะพรพันธ์เกิดปราดกับทีมนะครับบอกว่าในการเก็บตัวก่อนการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลังจากจบชิงแชมป์เอเชียเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศและอาหารส่วนการตัดตัวผู้เล่นนะครับจากชิงแชมป์เอเชีย14 คนแล้วก็ในเอเชียนเกมเหลือแค่12 คนนะก็ตามกฎการแข่งขันนะครับก็เป็นหน้าที่ของสตาฟโค้ชในการวางแผนนะครับแล้วก็ทางโค้ชออนกิจพงษ์รัชตะเกียงไกรก็ได้ให้ผู้เล่นทั้ง14 คนร่วมเก็บตัวด้วยนะกันทั้งหมดนะสำหรับเป้าหมายเหรียญทองนั้นก็ต้องวัดกันที่ฟอร์มการเล่นในวันแข่งขันจริงเป้าหมายสำคัญคือการคว้าเหรียญกลับมานะครับโค้ชออสบอกว่าไงโค้ชออสบอกว่านะการเดินทางไปเก็บตัวครั้งนี้นะที่ได้ลงแข่งขันกับแชมป์ลีกของญี่ปุ่นก็คือซากะฮิชามิสึนะครับซึ่งก็ต้องเตรียมความพร้อมในการเตรียมความพร้อมให้ครบทุกมิตินะเรื่องของสุขภาพความฟิตและพละกำลังรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจด้วยนะแม้นักกีฬากดดันจนเกินไปนะครับส่วนโควต้าการจัดการนักกีฬา12 คนนะฮะก็ต้องศึกษาคู่แข่งในรอบแรกอย่างละเอียดนะฮะประกอบกับคีกิสถานมองโกเลียและก็ชนิดชัยเปนั้นพร้อมระมัดระวังเรื่องการอาการบาดเจ็บนะฮะก็เราก็ต้องดูแลนักกีฬาแล้วก็จะเลือกนักกีฬาให้ดีที่สุดนะก่อนการแข่งขันนะครับแล้วเชื่อว่าเจ้าภาพก็เต็มที่เหมือนกันนะเจ้าภาพก็เต็มที่เหมือนกันในการต้อนรับนักกีฬาจากคู่แข่งโดยเฉพาะไทยนะซึ่งเป็นคู่แข่งสำคัญรวมถึงจีนด้วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องรักษาอาการรักษาสภาพร่างกายให้ดีนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้เกิดบาดเจ็บนะครับจากวอลเลย์บอลครับ ไปติดตามเรื่องของกีฬาวีลแชร์ฟันดาบทีมชาติไทยนะฮะทำคะแนนยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับโลกการแข่งขันพัทยา2026 Para Fencing World Cup นะจัดขึ้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับทีมนักกีฬาของเราก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลแล้วก็ทั้งในประเภททีมนะซึ่งสรุปการแข่งขันทั้งหมดนะในประเภทบุคคลเนี่ยของเราส่งตัวท็อปเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิติพัฒน์เจริญตากับสายสุนีชนะนะครับก็2นักฟันดาบจอมเก๋าเลยนะนะครับของเราก็โชว์ฟอร์มกันคว้ามาได้2เหรียญทองจากฟันดาบเอเป้บุคคลชายและเอเป้บุคคลหญิงนะครับขณะที่ประเภทดาบฟรอยบุคคลนะไทยได้เพิ่มอีก2เหรียญทองแดงจากสายสุนีชนะในประเภทบุคคลหญิงและภูผาแซ่ซิมนะครับในประเภทบุคคลชายนะครับสรุปเหรียญรางวัลนะฮะในวีลแชร์ฟันดาบไทยนะครับ2เหรียญทองจากดาบเอเป้บุคคลชายชิติพัฒน์เจริญตาดาบเอเป้บุคคลหญิงสายสุนีชนะนะครับนะก็ได้เหรียญรางวัลไปนะครับส่วน1เหรียญเงินจากดาบฟรอยประเภททีมครับสายสุนีชนะกับอภิญญาทองแดงทิติรัตน์เพ็งประสิทธิ์และสุทินสิตานะครับ2เหรียญทองแดงจากดาบฟรอยบุคคลหญิงสายสุนีชนะและก็ดาบฟรอยบุคคลชายภูผาแซ่ซิมนะครับนี่คือเรื่องของฟันดาบยินดีด้วยนะครับแล้วก็นี่คือกำลังหลักสำคัญนะเราจะมีภารกิจที่จะแข่งขันกันหลังจากเอเชียนเกมจบด้วยนะครับสุดสัปดาห์นี้นอกจากมีเรื่องของฟุตบอลแล้วนะครับวงการความเร็ว2ล้อมอเตอร์สปอร์ตนะมีให้ลุ้นให้เชียร์กันสำหรับนักบิดไทยนะครับก้องสมเกียรติจันทราก็ร่างกายพร้อมนะครับลุยศึก World Superbike 2026สนามที่9นะครับในฐานะนักบิดคนไทยคนแรกในทีมโรงงาน HRC นะครับแล้วก็เชียร์ก้องสมเกียรติจันทราในสุดสัปดาห์นี้ด้วยนะที่ฝรั่งเศสครับที่เมงนี่คอร์สนะครับ 4-6 กันยายนนะฮะวันนี้ก็จะเป็นการทดสอบสนามก่อนนะฮะโวซุปเปอร์ไบค์วันหนึ่งก็แข่งกัน2เรสนะโอ้ก็อึดถึกจริงๆท่านนักกีฬาต้องพร้อมทั้งร่างกายรถนะหัวจิตหัวใจนะได้เชียร์นะก้องสมเกียรติจันทรายังไม่คุ้นเคยกับเรื่องของโวซุปเปอร์ไบค์เท่าไหร่นะฮะก็อยู่ที่นักกีฬาแล้วก็ทีมด้วยนะซัพพอร์ตไปด้วยกันนะฮะจะได้เห็นพัฒนาที่ดีขึ้นของก้องสมเกียรติจันทรานะครับอีกรายการหนึ่งนะน้องไม้คิวกิตติศักดิ์สิงห์พงษ์แล้วก็น้องมะมายปองคุณเอี่ยมน้อยฮะน้องบิดสองนักบิดชาวไทยจาก Honda Racing Thailand นะก็เตรียมลงสนามพิสูจน์ฝีมือในแผ่นดินยุโรปนะครับที่สเปนนะครับที่เซอร์กิตดิคาโดโตโมนะเมืองเชเต้ประเทศฝรั่งเศสนะครับสำหรับไม้คิวกิตติศักดิ์นะหมายเลข3หมายเลข85นะครับลงแข่งขันรายการ FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship เป็นสนามที่5นะครับแข่งมาแล้ว4สนามนะครับมีคะแนนสะสม47คะแนนอยู่ที่9นะฮะก็ลุ้นคะแนนสะสมนะฮะทุกเรสที่ลงสนามนะครับส่วนน้องมามาเห็นน้องปองคุณหมายเลข81นะฮะก็ได้รับโอกาสในลงแข่งขันรายการ Moto 4 European Cup สนามที่5นะฮะแต่ผลงานในการแข่งขัน MFJ All Japan RoadRed Championship และรายการ Idemitsu Honda Thailand Talent Cup 2026ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็ได้ลงแข่งขันในรายการนี้นะบนแผ่นดินยุโรปนะครับซึ่งในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship เริ่มวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่6กันยายนจะลงสนามแข่งขันในเรสแรกเวลา 16:00 นเรสที่2 19:00 นนะครับส่วนโปรแกรมการแข่งขันของ Moto 4 European Cup เริ่มแข่งขันเสาร์ที่5กันยายนและอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับเมนเรสนะ 17:00 นแล้วก็เรสที่2 20:00 นโอ้โหนะแข่งกันทนถึกเลยทีเดียวนะฮะในยุโรปเนี่ยสเปนอิตาลีเนี่ยเขาเก่งนะเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะเราไปวาดลวดลายในยุโรปได้ก็ถือว่านะเราก็ไม่เป็นรองนะครับส่วนในเอเชียครับ Honda Racing Thailand นะครับแล้วก็ค่ายของ Yamaha นะฮะก็เตรียมนักกีฬานะครับในการแข่งขันรายการใหญ่ของเอเชียนะครับก็คือรายการ ARRC สนามที่5นะครับความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์เอเชียรายการ FIM Asia Road Racing Championship 2026 ARRC นะครับสนามช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะก็ของเรานักบิดของค่าย Honda นะ Honda Racing Thailand นะก็ไปที่เซปัง International Circuit ประเทศมาเลเซียนะเพื่อแข่งขันความเร็วในสนามที่5นะฮะ 4-6 กันยายนนะฮะวันนี้ก็เป็นการทดสอบสนามนะ4แล้วก็5-6ก็เป็นการแข่งขันกันนะฮะซึ่งการแข่งขันนั้นก็หมุดหมายสำคัญนะฮะที่นักกีฬาไทยนะหวังโพเดียมแล้วก็หวังจะได้แชมป์นะครับในคลาสของเอเชียโปรดักชั่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc นะฮะน้องเฟอร์ปัญจรุตจิตวิรุณฉัตรนะ Honda CBR 210 RR นะหมายเลข12ก็เป้าหมายคือติดท็อป5นะได้เชียร์นะครับมีแล้วก็สะสมคะแนนนะส่วนรุ่นคลาสซุปเปอร์สปอร์ต 600cc นะมิกธนัทลองปลิวมาเลข31นะครับกับ Honda CBR 600 RR นะก็ลุ้นกับผู้นำนะจากอินโดนีเซียและมาเลเซียนะครับรวมถึงนักแข่งไทยอีกคนหนึ่งนะอนุภาพซามูลจากค่ายยามาฮ่านะครับก็ลุ้นกันว่าใครจะได้ขึ้นโพเดียมในสนามที่มาเลเซียนะครับตอนนี้ทางด้านของมิกเนี่ยตามหลังเพียงแค่9คะแนนนะลุ้นในแข่งขันที่เหลือนะครับส่วนไฮเป็กกฤษดาธนโชคมาเลข18นะฮะมีอาการบาดเจ็บนะก็ต้องฟื้นฟูกลับมาก่อนนะครับแล้วจะได้กลับมาลงแข่งขันในเร็ววันนี้นะครับรุ่นใหญ่พันซีซีนะครับหนึ่งเดียวของไทยชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์นะครับ Honda CBR 1000 RRR นะก็งานหนักนะเจอกับทางของมาเลเซียอินโดนีเซียแล้วก็มีค่ายจาก BMW มาแข่งขันด้วยนะก็ต้องลุ้นกันนะหวังท็อปนะ1 2 3ขึ้นโพเดียมนะครับสำหรับอาจารย์ชิปนครินทร์จากค่าย Honda นะครับYamaha Thailand Racing Team นะฮะเขามีตีอนุภาพซามูลนะครับรุ่น 600cc ลุ้นนะโพเดียมแล้วก็คะแนนสะสมด้วยนะครับยังลุ้นอยู่นะรวมถึงไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะกับ 600cc ที่มีคะแนนสะสมไอเดียนี่ขอภายใน 250cc มีคะแนนสะสมนำอยู่นะฮะแล้วก็มีโอกาสได้แชมป์สูงนะครับเซปัง International Circuit ครับของ Asia Road Racing นะฮะรอเชียร์กันนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้นะครับแข่งขันจริงเนี่ยเมนเรสเนี่ยวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยไปรอติดตามกันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงนะจนถึง16นาฬิกานะครับมี Facebook แล้วก็เพจของ Asia Road Racing แชมเปี้ยนชิพถ่ายทอดสดให้ชมแล้วก็ติดตามกันนะครับเอเชียความเร็วของนักบิดของไทยไม่ว่าจะเป็นค่าย Honda ค่าย Yamaha นะส่งนักบิดของเราไปแข่งขัน2ล้อนะครับจากเรื่องความเร็วของ2ล้อไปดูเรื่องของกอล์ฟครับการแข่งขันกอล์ฟที่สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนเลดี้แชมเปี้ยนชิพเงินรางวัล 1.5 ล้านบาทนะครับแข่งขันกันระหว่างวันที่2ถึง4กันยายนนะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับนะจัดการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับซึ่งผลปรากฏว่าหลังจากจบวันนี้วันสุดท้ายนะครับทางด้านของออนอาชิรยาศรีวงศ์นะโปรป้ายแดงวัย17ปีจากจังหวัดเลยนำรวดเดียวตั้งแต่วันที่1วันที่2วันนี้วันที่3นำโด่งและคว้าแชมป์แรกให้กับตัวเองนะหลังจากที่ประกาศเทิร์นโปรนะครับสกอร์3วัน12อันดับพา204ครับได้เงินรางวัลโตก้อนแรกในชีวิตเลยนะครับ 200,000 บาทโดยอาชิรยาเอาชนะรุ่นพี่อย่างทางด้านของภัทรรัตน์รัตนวรรณนะจากสระแก้วเจ้าของแชมป์สนามที่8และแชมป์สนามนี้เมื่อปี2024ไป2สโตรกนะครับนะก็ทางด้านของโปรรุ่นพี่อย่างภัทรรัตน์เนี่ยได้สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์นะครับเงินรางวัลไป 115,000 บาทนะครับซึ่งรายการต่อไปของอาชิรยาจะลงแข่งขันขออภัยนะอาชิรยาจะลงแข่งขันในฐานะนักกอล์ฟอาชีพคือรายการเมย์แบงค์แชมเปี้ยนชิพแข่งขันกัน29ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนที่กัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คอนทรีคลับมาเลเซียนะครับก็เป็นการแชร์ยินดีด้วยนะเป็นการคว้าแชมป์อาชีพแรกจากลงแข่งขันเทิร์นโปรของอาชิรยาศรีวงศ์นะฮะเป็นนักออฟอาชีพรายที่2ต่อจากโปรเปียโนอภิชายุบลจากสระบุรีนะซึ่งเคยทำไว้เมื่อปี2018ขณะที่อายุ15ปีนะครับแล้วก็ปีนั้นอาชิรยาก็สร้างบริษัทนะครับเป็นนักออฟอาชีพสตรีที่คว้าได้5แชมป์ติดต่อกันในฤดูกาลเดียวจนขึ้นเป็นมือ1ในไทยแอร์พีจีทัวร์นะฮะประจำปี2018ด้วยนะครับในการมอบรางวัลนะฮะได้รับเกียรติจากคุณสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีคุณวิพลสันแม้นชื่นผู้จัดการอาวุโสโครงการสนามกอล์ฟและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีนะครับสนามต่อไปของ Thai Air PGA Master นะฮะชิงเงินรางวัลกว่า4ล้านบาทจะแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง19กันยายน2569ที่สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับก็จะมีนักกอล์ฟ60อันดับนะที่ทำเงินสะสมนะแล้วก็นักกอล์ฟจากต่างชาติที่ได้รับเชิญมาทีมชาติและผู้สนับสนุนอีกจำนวนหนึ่งนะครับสุดผลการแข่งขันอีกทีนะฮะแชมป์เป็นของอาชิรยาศรีวงศ์นะครับ12อันดับพาเงินรางวัล 200,000 นะครับที่2ภัทรรัตน์รัตนวรรณนะครับ11อันดับพาเงินรางวัล 115,000 บาทนะครับที่3สรัญพรลังคุณเกตรินนะครับนะแล้วก็มีนักกอล์ฟสมัครเล่นนะที่ได้รางวัลนะก็คือถ้วยรางวัลนะครับก็คือชนพันษาทวินสังนะครับมือสมัครเล่นขอไปนะครับมือสมัครเล่นได้อันดับที่4ด้วยนะครับนะก็ตามหลังอยู่นะครับได้4อันเดอร์พาร์นะตามหลังผู้นํา8สโตรกนะครับแล้วก็ได้รับถ้วยนะถ้วยรางวัลนะครับ ก็ขอบคุณคุณสาริณีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะคุณวิพลสารแม้นชื่นผู้จัดการอาวุโสในโครงการสนามกอล์ฟและคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันนะที่มามอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักกอล์ฟอาชีพสตรีที่เข้าแข่งขันสิงห์ SAT ปราจีนบุรีเลดี้แชมเปี้ยนชิพ2026นะครับซึ่งจบกันเมื่อวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพรีเมียร์ลีกค่ำคืนนี้ลิเวอร์พูลแข่งขันนะแต่ว่านะจะเจอใครเดี๋ยวเล่าให้ฟังบอกเลยนะครับไปเยือนเอฟซีบิดทาวน์นะดังการที่ยังหาชัยชนะนัดแรกยังไม่ได้แล้วก็หาความพ่ายแพ้ใน2นัดแรกยังไม่ได้นะเสมอ2นัดรวดเจอกับเอฟซีบิดทาวน์ในค่ำคืนนี้นะครับแฟนหงอย่าเพิ่งท้อนะไปวิ่งกันก่อนนะครับคอปรันแบงคอก2028นะครับงานวิ่งสำหรับแฟนหงนะกลับมาอีกครั้งนึงรอบ7ปีนะวิ่งพร้อมกัน13กันยายนนี้และยังสมัครได้อยู่นะครับงานวิ่งคอปรันแบงคอก2026นะครับ presented by กรุงไทยExtra Life นะครับกลับมาจัดที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในรอบ7ปีนะชวนเดอะคอกชาวเดอะคอกชาวไทยนะคนที่รักการวิ่งแล้วก็โอ้โหเลือดหงแดงเต็มหัวใจนะมาร่วมวิ่งกันนะครับนะมาร่วมวิ่งกันในเส้นทางเดียวกันพร้อมกันนะกับตำนานลีเจนด์นักเตะลิเวอร์พูลก็คือซามี่คูเปียนะครับแล้วก็เสื้อเหรียญฟินิชเชอร์นะโอ้โหลายลิเวอร์พูลเลยนะฮะทีมฮอนขอพาทีมคอปรันแบงคอก2026นะฮะความทรงจำพิเศษนี้เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับที่พระท่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะแล้วก็แฟนคลับลิเวอร์พูลห้ามพลาดเชียวงานนี้นะก็เชิญแฟนคลับลิเวอร์พูลครับมารวมตัวกันนะครับคุณบุญเพิ่มอินทรประสาทเรดไดเรคเตอร์บริษัทรันริโอประเทศไทยนะบอกว่าการกลับมาครั้งนี้เป็นครบรอบ7ปีหลังจากคอปรันเคยสร้างความประทับใจให้แฟนหงแดงมาแล้วเมื่อปี2015และ2019นะครับคอปรันแบงคอก2026ก็จะรวมแฟนฟุตบอลชาวไทยนะฮะที่เป็นแฟนหงแดงลิเวอร์พูลแล้วก็นักวิ่งทั่วประเทศที่รักเรื่องของสุขภาพนะฮะรวมถึงนักฟุตบอลในภูมิภาคนักวิ่งกองเชียร์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่จะมาร่วมออกกำลังกายด้วยนะเพราะว่าในเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะบอกเลยนะฮ่องกงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียนะเวียดนามนะแฟนคลับลิเวอร์พูลเยอะมากฮะมาร่วมวิ่งกันนะครับรับเพียงแค่ 10,000 คนเท่านั้นนะครับระยะ10กิโลนะ 7,000 คนนะค่าสมัคร 1,200 บาทนะครับแล้วก็ระยะ5กิโลนะครับระยะ5กิโลเนี่ย 3,000 คนค่าสมัคร900บาทนะครับแล้วก็จะได้เหรียญแล้วก็เสื้อที่ระลึกลิขสิทธิ์ลิเวอร์พูล FC นะนักวิ่งที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลนะต้องการท้าทายกับบรรยากาศของหงแดงลิเวอร์พูลมาเจอกันมาจอยกันและสมัครกันได้นะครับนะไทยรันเขารับสมัครอยู่คลิกไปเลยนะครับก็ลุ้นติดตามกันนะครับสำหรับคอปรันนัทถนนชูเมืองนะฮะแฟนหงไม่พลาดเหมือนกันนะเดี๋ยวจะไปร่วมวิ่งด้วยนะ10กิโลเมตรนะฮะคุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะฟุตบอลไทยลีกเปิดฤดูกาลนะครับปัตตานี FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ด 19:00 น.รอเชียร์กันนะครับส่วนพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะลิเวอร์พูลเจอบุกไปเยือนอิปสวิชทาวน์นะปี2อ่ะนะอันโทนี่ลิอาโอล่านะก็ต้องมีลุ้นนะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันหน่อยละเพราะว่า2นัดที่ผ่านมานะยังฝืดๆเคืองๆอยู่นะยังไม่ค่อยเข้าตาเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้ได้นักเตะคนใหม่ครับบาร์เล่บาโคล่านะครับก็จะได้ลงเล่นหรือเปล่าได้ดูนะเพราะได้มาร่วมซ้อมกับประตูร่วมซ้อมกับทีมแล้วนะครับอาริซงเบเกอร์เจมี่ฟิมปงเจเรมี่ชักเก้เฟอร์จินฟานไดมิคอสเคอร์เตสก็จะเป็นแนวกองหลังอยู่นะแม็กอลิสเตอร์กับไรอันกาเฟนแบกโดมินิกเซโบสลายเนี่ยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกันนะรวมถึงฟอร์เรนเวียสนะครับบิ๊กเตอร์มุนยอร์ดกอร์ดี้คาโปและอเล็กซานเดอร์อิซักนะคือกองหน้าของลิเวอร์พูลในค่ำคืนนี้ที่ได้ลงแข่งขันนะครับยังมีเกาโชซีอาที่มีเจนัวเจโคโมบุนเดสลีกาเยอรมันสตุตการ์ดเจอกับโคโลนลาลิก้าสเปนเรียลเบติสเจอเรอัลมาดริดนะครับส่วนวันเสาร์พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะในช่วงบ่ายๆนะ 18:00 นนะครับเตรียมตัวไปเชียร์ฟุตบอลไทยลีกนะเปิดฤดูกาลนะฮะนอกจากปัตตานีเจอกับ BG ปทุมแล้วที่สงขลานะสนามตินสุรานนท์นะฮะพรุ่งนี้ยังมีทรูแบงคอกเจอศรีสะเกษยูไนเต็ดเชียงรายยูไนเต็ดเจอชลบุรี FC นะฮะราศีสลายยูไนเต็ดเจอการท่าเรือ FC 19:00 นแล้วก็ระยอง FC เจอกับประจวบ FC นะครับคุณผู้ฟังครับวิวกลุ่มวิทยาศาสตร์กับอันทอนเซนมีเกม3ครับเกม2อันทอนเซนกลับมาชนะ21-18ผลการแข่งขันติดตามได้ในช่วงของภาคข่าวกีฬานะฮะแล้วพรุ่งนี้ผมมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เสมอกัน1-1เกมนะครับส่วนไทยลีกวันอาทิตย์นะก็รอติดตามกันนะฮะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมมาแจ้งผลการกับผู้ว่าใครเจอใครบ้างในไทยลีกวันอาทิตย์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดทำความร่วมมือองค์การสาธารณกุศลและ134หน่วยงานบูรณาการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นระบบสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยยืนยันการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2ฤดูกาล2026ถึง2027จะมีการนำเทคโนโลยี VAR มาใช้เฉพาะ5เกมสุดท้ายของฤดูกาลและรอบเพลย์ออฟเท่านั้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างความเสมอภาคให้แก่เยาวชน
2: พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน3แห่งประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกโรงเรียนบ้านสันติสุขในพื้นที่อำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพร้อมรับชมผลงานของนักเรียนและคณะครูตลอดจนรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากพื้นที่เพื่อนำข้อมูลไปสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการขับเคลื่อนโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนเชิงรุกสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อหยุดการแพร่เชื้อในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง
3: นายกฤษณะนันกำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดกิจกรรมคิกออฟรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่เสี่ยงสูงประจำปี2569ที่หอประชุมมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานการกำจัดโรคเรื้อนของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดจนเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วยรายใหม่เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยและรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและป้องกันการแพร่กระจายของโรคในชุมชนด้านนายแพทย์กู้ศักดิ์บำรุงเสนานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะสามารถกำจัดโรคเรื้อนตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกได้แล้วแต่จังหวัดนราธิวาสยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 5-8 รายและยังพบผู้ป่วยเด็กอายุต่ำกว่า15ปีสะท้อนว่ายังคงมีการแพร่เชื้อในชุมชนการรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนลดการตีตราผู้ป่วยและเร่งค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่เสี่ยงสูงให้ได้รับการรักษาโดยเร็วก่อนเกิดความพิการ มีแผนดำเนินการลงพื้นที่เชิงรุกครอบคลุม3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสตากใบและศรีสาครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11กันยายนนี้ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ต่อสีดาในเดือนพฤศจิกายนนี้
4: นางนฤมลล้อมทองกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดเผยว่าเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจึงร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงวางรากฐานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงให้ความสำคัญสนองพระราชปณิธานเพื่อรักษาศิลปะชั้นสูงของชาติให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นจัดการแสดงโขนอย่างยิ่งใหญ่ต่อสีดาดำเนินเรื่องตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ถ่ายทอดเรื่องราวของสีดาสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักและความงามก่อให้เกิดสงครามมหากาพย์อันยิ่งใหญ่นำเสนอทั้งแง่มุมของความรักการพัดพรากการรอพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยผู้สนใจสามารถเตรียมพร้อมสำรองที่นั่งเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันพรุ่งนี
5: ้ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
6: ขณะนี้เวลา20:08

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งบ้านพารวยที่เคารพที่คิดฮอดคิดถึง 10:00 น.ถึง 11:00 น.ครับผมช่วงเวลาดีๆของรายการลูกทุ่งบ้านพารวยบ่าววีสีวงเป็นผู้ดำเนินรายการนำงานเพลงลูกทุ่งม้วนกลับมาฝากให้แฟนเพลงรายการทุกขณะทุกชมรมทุกเสียงทุกสายโดยความคิดฮอดคิดถึงนำสิ่งที่ดีๆของผลิตภัณฑ์วันพารวยกลับมาฝากแฟนเพลงแฟนรายการด้วยความหักความปรารถนาดีที่มีต่อคุณผู้ฟังแฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยทุกพื้นที่บ่ว่าสิเป็นรับฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHz บ่ว่าสิเป็นรับฟังจากสถานีวิทยุ FM 92.00 MHz อำเภอแกงครอบ่ว่าสิเป็นรับฟังจากสถานีวิทยุ102 MHz อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับผมรายการลูกทุ่งวันพารวยเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจคุณผู้ฟังแฟนเพลงรายการทุกสาขาทุกอาชีพมีปัญหาทางด้านการเกษตรปรึกษาใดผลิตภัณฑ์ของวันพารวยมีให้กับคุณผู้ฟังเลือกพิสูจน์คุณภาพบ่ว่าสิเป็นพืชฤดูแล้งพืชฤดูฝนหรือว่าพืชฤดูหนาวครับผมมีแบบครบวงจรทีเดียวตอนนี้กำลังไกลเด้อไกลสิเฮ็ดข้าวหน้าปีไปแล้วบางพื้นที่กำลังไถหุดเตรียมพื้นที่ไว้ทำวานข้าวหน้าปีหรือว่าบางพื้นที่ก็กำลังเอาใจใส่ข้าวหน้าปังอยู่ตอนนี้ถ้าหากคุณผู้ฟังสังเกตว่าปัญหาหญ้ากำลังสิเกิดมาทำความเสียหายให้กับข้าวหน้าปังและข้าวหน้าปีของคุณผู้ฟังคิดฮอดคิดถึงวันพารวยฝาแดงเด้อสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองสารสกัดจากธรรมชาตินำไปฉีดนำไปพ่นบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแบนหรือว่าผักบุ้งฉีดแล้วหญ้ากระสิติดเชื้อตายโดยบ่มีอันตรายต่อต้นข้าวบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาแต่ยังใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่สำคัญคุณผู้ฟังฉีดเองบ่ต้องไปเกรงใจภัยมันอกมันใจลุงป่าอาพ่อใหญ่แม่ใหญ่สะพายเป้10ลิตร15ลิตรฉีดแบบสบายอกสบายใจเพราะว่าวันพระรวยฝาแดงของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินั่นก็คือสาหร่ายเกลียวทองบ่แม่นยาขายาบ่แม่นยาเคมีบ่แม่นสารผิดแต่อย่างใดเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทีเดียวสามารถใส่มือคนผสมน้ำฉีดเองแบบสบายอกสบายใจบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปีปีนี้ก็เตรียมไว้เด้อครับผมสำหรับวันพารวยฝาแดงอย่าปล่อยให้หญ้าร้ายมาทำลายข้าวในหน้าของเฮาอีกต่อไปหรือว่าคุณผู้ฟังที่กำลังเฮ็ดข้าวหน้าปังอยู่ตอนนี้ก็จัดการหญ้าร้ายในหน้าข้าวได้คือกันด้วยวันพารวยฝาแดงวิธีการใส่ก็ใส่บ่ยากครับผมใส่4ฝาตวงต่อน้ํา20ลิตรใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบเทลงไป2ฝาตวงใส่น้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบ่อเป็นตัวผสมยกเว้นน้ำประปาเท่านั้นเองบ่ว่าสิเป็นคุณผู้ฟังพ่อใหญ่แม่ใหญ่ครับผมปีที่แล้วผลผลิตเป็นกอบเป็นกำทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นผลงานชิ้นบัวแดงของวันพระรวยฟ้าแดงจัดการหญ้าในหน้าเขาให้กับคุณผู้ฟังแบบเด็ดขาดราบคาบทีเดียวทุกชนิดทุกประเภทของหญ้าเจอวันพระรวยฟ้าแดงบ่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนส่วนทางด้านวันพระรวยฟ้าเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นซึ่งก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันฉีดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นสวนอ้อยสวนมันสวนยางสวนปาล์มยิ่งช่วงนี้อ้อยต่อ1ต่อ2ก็กำลังสิใหญ่สิงามหญ้าวายหญ้าค่าเคือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูปรากฏว่าก็สิมาถ่วมอ้อยในไห่ของเฮาคิดฮอดคิดถึงวันพารวยฝาเขียวเด้อนำไปฉีดนำไปพ่นหญ้าร้ายทุกชนิดก็สิติดเชื้อตายคือกันที่สำคัญบ่มีอันตรายต่อผู้ใส่ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฝาแดงหรือว่าวันพารวยฝาเขียววิธีการใส่ก็ใส่ง่ายๆใส่คือกันเวลาฉีดที่เหมาะสมฉีดหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แล้งอย่าไปฉีดคึมฟ้าคึมฝนเพราะว่าสิเกิดการตกลงมาฉะลางวันพารวยของเฮาได้แต่ว่าถ้าหากฉีดแล้วประมาณ2ชั่วโมงฝนตกก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเกิดการจับใบแล้วเท่านั้นล่ะวิธีการใส่บ่ได้สลับซับซ้อนแต่ยังใดผู้ที่เพิ่นเคยใส่เพิ่นก็สบายอกสบายใจผู้ที่ยังบ่ทันใส่ตอนนี้เพิ่นก็โทรมาติดต่อสอบถามไว้แล้วปีนี้เข้าหน้าปีบ่มีผิดหวังอย่างแน่นอนอย่าคิดอย่าฝันว่าสิเอาสารเคมีมาใส่พื้นที่การเกษตรอีกต่อไปเพิ่นว่าจังซั่นมีทางเลือกที่ปลอดภัยทางเลือกที่สดใสแล้วเพิ่นสิบ่ปล่อยโอกาสตรงนี้ให้ลุดลอยไปอย่างแน่นอนสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีเพราะถ้าฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังให้นำพี่ๆบูสเตอร์ครับผมเป็นอาหารเสริมพืชขอให้หลายๆครับผมเป็นอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลใส่1ซ้อนกาแฟต่อน้ํา20ลิตรผสมกันแล้วก็ฉีดบ่ว่าสิเป็นฉีดข้าวหน้าปีก็งามก่อหยักก่อใหญ่ข้าวหน้าปังก็ห่วงหยักห่วงใหญ่มันสําปะหลังก็หัวหยักหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีอ้อยนะไห่ก็ลําใหญ่เปอร์เซ็นต์น้ําตาลสูงบ่สิเป็นฉีดต้นยางพาราน้ํายางก็ไหลดีครับผมแฟง
บักม่วงตอนนี้เป็นฤดูกาลแห่งผลไม้หน้าแล้งหน้าหนาวเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังนำพี่ๆบูเตอร์ครับผมนำไปฉีดนำไปพ่นเป็นปุ๋ยทางใบชนิดเข้มข้น1ช้อนกาแฟผสมน้ํา20ลิตรครับผมสูตรประหยัดของเฮาสูตรเข้มข้นอีหลีฉีดบักม่วงอยู่ข้างบ้านบาวีพิสูจน์มาแล้วโดกถูกงาออกดอกถูกกิ่งตอนนี้ครับเขียวเสวยเป็นตะเลียเสียไรหายผู้ใดเพิ่นกระทวงผู้ใดเพิ่นกระถามมาฉีดพ่นโดยปุ๋ยตัวใดครับผมบาวีก็บอกว่าพี่ๆบูสเตอร์ใส่ผสมน้ํา20ลิตรต่อ1ส่วนกาแฟฉีดได้สบายอกสบายใจเป็นการลดต้นทุนเฮาบ่ต้องไปแบกปุ๋ยเคมีให้นักบ้านักไร่อีกต่อไปครับผมใส่พี่ๆบูสเตอร์บ่ว่าสิเป็นฉีดข้าวหน้าปีข้าวหน้าปังก็ได้คือกันติดต่อสอบถามมาส่วนทางด้านคุณผู้ฟังเลี้ยงสัตว์อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยมากรรมมากายให้นำไข่ตัวซ่านวันพระรวยสู่ผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำเด้อครับผมหรือว่าประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ่ว่าสิเป็นคอกหมูคอกง้อคอกควายคอกเป็ดคอกไก่ฉีดพ่นโดยจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุหลักเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อก๊าซแอมโมเนียถูกย่อยสลายขึ้นสู่อากาศแล้วมูลสัตว์ก็สิเป็นเพียงกากอาหารธรรมดาธรรมดาอยู่ไกลกับบ่มีกินอยู่ไกลกับบ่นักใจแต่ยังใดครับผมเพราะฉะนั้นตัดปัญหานี้ไปนอกจากนั้นคุณสมบัติพิเศษของจุลินทรีย์สูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในขอกสัตว์เลี้ยงให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฝักบ่ออกบ่ว่าสิเป็นแมลงวีแมลงวันเหลือบยุงรินไล่ต่างๆกสินี้ไปอยู่บนอื่นสัตว์เลี้ยงกสินอนหลับสบายโดยที่บ่มีอันตรายแต่ยังใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่ยังใดคุณผู้ฟังสนอกสนใจผลิตภัณฑ์ของว่านพารวยบ่ว่าสิเป็นทางด้านว่านพารวยฝาแดงฉีดหญ้าในหน้าเขาว่านพารวยฝาเขียวฉีดหญ้าในไร่ในสวนแบบปลอดภัยไร้สารพิษบ่ว่าสิเป็นอย่างใดอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นพี่ๆบูสเตอร์ครับผมบ่ว่าสิเป็นไข่ตัวซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินหรือว่าจุลินทรีย์ว่านพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจาก FM 94.50 MHz ให้ติดต่อ PDJ สัมเหมาเด้อกับผม PDJ สัมเหมาก็มีคือกันหรือว่าเขตอำเภอบ้านขวจตุรัสบ่ว่าสิเป็นทางด้านเนินสง่าเมืองพลบ่ว่าสิเป็นอำเภอคงคำสแกแสงบ้านเหลื่อมกับผมติดต่อพี่สัมเหมาหรือว่าติดต่อบาวีก็ได้คือกันหมายเลขโทรศัพท์061 590 7522 061 590 7522ฟังจากอำเภอแก่งครอสถานีวิทยุ FM 92.00 MHz อำเภอบ้านแท่นหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์ผู้เขียวบ่ว่าสิเป็นทางด้านอำเภอชุมแพกับติดต่อบาวีคือกันผู้ผามหันบ่ว่าสิเป็นทางด้านผู้เวียงเวียงเก่าหนองเรือครับผมกับติดต่อบาวี061 590 7522 061 590 7522อยู่เขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอยากได้ผลิตภัณฑ์ของว่านพารวยติดต่อผีหมอเย้าเตียงหนวดเด้อเป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่เขตอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz หมายเลขโทรศัพท์ของผีหมอเย้า080 755 2210 080 755 2210ครับผมมอบงานเพลงมวลๆเพลงแรกให้กับคุณผู้ฟังรักแหลงเดือน5กับผมสายันสัญญาเป็นความสุขมวลๆหนึ่งงานเพลงครับ

จบผ่านไปงานเพลงแรกต้นฉบับเพลงดังในอดีตครับผมรักแรงเดือน5หวังว่าคุณผู้ฟังแฟนเพลงรายการลูกทุ่งบ้านพารวยคงสิถูกอกถูกใจกับบทเพลงมวลๆที่ทางรายการมอบเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังในช่วง1ชั่วโมงเต็มๆเป็น1ชั่วโมงแห่งความสุขกับผม1ชั่วโมงแห่งสาระดีๆที่มีประโยชน์ต่อแฟนเพลงรายการเกษตรกรคุณผู้ฟังอย่าลืมเด้อครับเข้าหน้าปีนี้อย่าลืมคิดฮอดคิดถึงบ้านพารวยฝาแดงนําไปฉีดนําไปพ่นหลังจากบ้านเขาเกิดได้20มื้อแล้วสังเกตว่าหญ้ากําลังสิเป็นเบียร์เป็นพําขึ้นมาท่วมเขาในหน้าของคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นตัดปัญหานี้ด้วยวันพารวยฝาแดงเท่านั้นครับผมอย่าปล่อยให้หญ้ารายมาทําความเสียหายให้กับหน้าเขาอีกต่อไปเกษตรกรยุคใหม่ที่ชาญฉลาดต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีครับผมวันพารวยฝาแดงของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองบ่แม่นยาขายาบ่แม่นยาเคมีบ่แม่นสารผิดแต่อย่างใดครับผมเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าเมื่อนำไปฉีดแล้วก็สิเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อตนเขาบ่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมปลอดภัยสำหรับกุ้งห้อยปูปลาที่สำคัญปลอดภัยสำหรับเกษตรกรผู้ใส่สามารถใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายโอ้สบายใจบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่ยังใดครับผมหลังจากฉีดแล้วประมาณ7มื้อขึ้นไปให้สังเกตเบิ่งหญ้ากำลังแห้งลงมาตั้งแต่ปลายมาฮอดกลางลำต้นมาฮอดโคนต้นลงไปจัดการฮอดหากเฮ็ดให้หากเน่าหากแก้วกับบ่เหลือหากฝอยกับบ่เห็นนี่คือกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์วันพารวยสูตรย่อยสลายวัชพืชแก้ไขปัญหาหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าห้างกาหญ้าเขานกต้นกกต้นโน่แดงผักปอดผักแว่นหรือว่าผักบุ่งตายเกลี้ยงบ่มีเหลือส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นฉีดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นไห่อ้อยไห่มันสวนยางสวนปาล์มสวนพริกสวนมะเขือสวนผลไม้ต่างๆบ่ว่าสิเป็นหญ้าคนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าข้าเครือต้นหมาหญ้าเหี่ยวหมูตายเกลี้ยงบ่มีเหลือที่สำคัญของเฮาเป็นสูตรเผาใหม่เห็นผลภายใน2ชั่วโมงฉีดแล้วบ่มีอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงแม่นสิฉีดแล้วงัวควายมากินหญ้าก็บ่มีปัญหาแต่ยังใดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับผมเน้นย้ำสักนิดนึงเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าหญ้าก็สิติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังใดนี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังรอคอยมายาวนานหลายปีที่ผ่านมาก้มหน้าก้มตาจำอกจำใจเอาร่างกายเอาชีวิตไปสัมผัสไปเสี่ยงกับสารผิดสารเคมีมาโดยตลอดเจ็บไข้ได้ป่วยออดออดแอดแอดบางท่านก็ถึงกับแพ้สารเคมีขนาดรุนแรงกับผมเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อเงินเมื่อทองในการรักษากับบุคุมค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นลดใดก็ลดละใดก็ละเลิกใดก็เลือกห่างไกลสารผิดสารเคมีตั้งแต่มื้อนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีในมือต่อไปครับผมวันพารวยฝาเขียวฝาแดงรอคอยให้กับคุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้เขางามอยากให้มันสำปะหลังหัวอยากหัวใหญ่อ้อยลำใหญ่บ่ว่าสิเป็นบักม่วงบักมีตอนนี้ครับผมบ่ว่าสิเป็นสวนข้าวโพดสวนพริกสวนมะเขือแตงโมแตงกวาอยากให้ใหญ่ให้งามเพิ่มผลผลิตให้กับคุณผู้ฟังนำพี่ๆบูสเตอร์ครับผมอาหารเสริมพืชชนิดเข้มข้นหรือว่าเป็นปุ๋ยทางใบนั่นเองนำไปฉีดนำไปพ่นพืชผักพืชพันธุ์ของคุณผู้ฟังบ่ต้องเปลืองเงินเปลืองทองไปซื้อหาปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดอีกต่อไปใส่พี่ๆบูสเตอร์อาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นไปฉีดพืชผักพืชพันธุ์ของคุณผู้ฟังฉีดเข้าหน้าปางหน้าปีฉีดอ้อยฉีดมันฉีดได้เมื่อถูกชนิดถูกประเภทเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์เป็นการลดต้นทุนสบายเงินสบายทองในกระเป๋าของคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่ๆบูสเตอร์1ซ้อนกาแฟผสมน้ำ20ลิตรฉีดพืชผักพืชพันธุ์นี่คือสูตรประหยัดของเฮาพิสูจน์คุณภาพใดคุณผู้ฟังก็สิประทับอกประทับใจเองครับผมตรงนี้บริษัทเกษตรพารวยนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ใช้เป็นทางเลือกในการประหยัดในการลดต้นทุนในการเกษตรให้กับคุณผู้ฟังเป็นอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลครับผมคุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพใดพี่ๆบูสเตอร์1ช้อนกาแฟต่อน้ำ20ลิตรฉีดพืชผักพืชพันธุ์ทุกชนิดทุกประเภทเจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ท่านอกท่านใจส่งทางด้านคุณผู้ฟังเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงบ่ว่าสิเป็นงัวควายเป็ดไก่อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยมากำมากายให้นำไข่ตัวซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินของวันพารวยนำไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินเด้อครับผมสัตว์เลี้ยงก็สิกินหญ้าได้ดีนอนกันหลับขนเหลี่ยมหยาบ
เนื้อแดงจึงคึงท่านสื่อท่านขายท่านอกท่านใจหรือว่าเฮ็ดธุรกิจสุขภาพสัตว์เลี้ยงคือการปัญหามูลสัตว์ในของสัตว์มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่คอกง้อคอกควายน้ำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์น้ำไปฉีดน้ำไปพ่นดับกลิ่นมูลสัตว์ของคุณผู้ฟังเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งก๊าซแอมโมเนียเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์ตัวนี้แล้วครับผมก๊าซแอมโมเนียก็สิเลยเฮ้ยขึ้นสู่อากาศมูลสัตว์ในคอกสัตว์ก็สิเป็นเพียงกากอาหารธรรมดาธรรมดาแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสิได้ปุ๋ยคอกคุณภาพดีมีธาตุอาหารสูงนำไปใส่เผือกผักเผือกพันธุ์ให้เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์เป็นการลดต้นทุนในอีกทางหนึ่งที่สำคัญเขาสิไปทำนาทีย่อยสลายไข้แมลงต่างๆให้เกิดไข้เน่าไข้เสียเบาะเบาออกฝักเบาออกครับผมเพราะว่าสิเป็นไข้แมลงวีแมลงวันเหลือบยุ่งลิ้นไล่เห็บมัดต่างๆก็สิเกิดไข้เน่าโตของแมลงเองก็สินี้ไปอยู่บนอื่นบ่เขามาอยู่มาอาศัยอีกต่อไปเฮ็ดให้คอกสัตว์ของเฮาสะอาดสัตว์เลี้ยงก็สบสบายใจครับผมแล้วก็คุณผู้ฟังก็บ่ต้องไปวิตกกังวลว่าสิมีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทีเดียวคุณผู้ฟังสนุกสนใจอยากซื้อหาพิสูจน์คุณภาพถูกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยเด้อเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHzติดต่อพี่ดีเจซ้ำเหมาก็ได้คือกันครับผมหมายเลขโทรศัพท์พี่ซ้ำเหมาเดี๋ยวบาวีจะหาเบิ่งเด้อโทรศัพท์ไปหาพี่ซ้ำเหมาอยากได้ตัวใดครับผมมีตอนนี้มีครบวงจรทีเดียวเขตอำเภอบ้านขวางเนินสง่าจัตุรัสบ่ว่าสิเป็นพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าก็ติดต่อบาวีมาได้คือกันครับผมฟังจากสถานีวิทยุอำเภอแกงคร้อจังหวัดชัยภูมิเขตอำเภอบ้านแทนหนองบ่อแดงกสิทธิ์สมบูรณ์บ่อสิเป็นค้อนสวรรค์ลงมาฮอดผู้เขียวชุมแพก็ติดต่อบาวีมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน0615907522 0615907522หรือว่าคุณผู้ฟังฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองหานบ้านผือเขตติดต่อกันติดต่อพี่มอเย่าเตียงนวดเด้อเราเป็นตัวแทนหลายปีแล้วอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหมายเลขโทรศัพท์ของพี่มอเย่าเตียงนวด080-755-2210 080-755-2210พี่มอเย่ายินดีส่งให้ฮอดบ้านคือกันหรือว่าติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาทางบาวีถึงวิธีการใส่ทั้งด้านราคาครับผมจากสามวันราคาเท่าไรก็ติดต่อมาสอบถามบาวีได้คือกัน061-590-752สองงานเพลงมวลในช่วงต่อไปหยิบยกงานเพลงของอาจารย์เรียมดาราน้อยแว่วเสียงซึ้งต่อโดยอาจารย์ระพินผู้ไทยชายคลองฟังสองงานเพลงมวลครับ

จบผ่านไป3งานเพลงเหมือนม้วนกับผมเพราะบาวีติดสายแฟนเพลงรายการที่โทรมาสั่งตอนนี้บาวีเว้าเป็นแป้นเว้าแบบบ่ปิดบังบอกความจริงเบอร์โทรศัพท์ที่แฟนเพลงติดต่อมาสั่งจองประมาณหน้ากระดาษ1หน้ากระดาษสมุดเท่านี่แหละครับตอนนี้บาวีต้องขอกราบขอบพระคุณหลายๆเฉพาะเบอร์โทรที่สั่งจองไว้เด้ครับนี่ที่บาวีจดไว้เนี่ยสั่งจองบอกว่าเพิ่นสิเฮ็ดข้าวหน้าปีนี้เพิ่นเอาแน่นอนบาวีก็จดเบอร์โทรจดไว้อยู่ตลอดครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณหลายๆเพราะว่าแฟนเพลงรายการเปิดโอ๊คเปิดใจไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของวันพารวยปีกายที่ผ่านมาบางคนก็บ่ทันรู้ข่าวลูกข้าวครับผมบางคนก็เห็นตั้งแต่หน้าข้างกันเจ้าฉีดด้วยอีหยังเขาเจ้าขึ้นมางามหญ้าเจ้าคือบ่หยังจะต้นจะก่อบัดหน้าข่อยฉีดด้วยสารเคมีเหลืองทั้งเขาแดงทั้งหญ้าตรงนี้แหละครับคือสิ่งที่คุณผู้ฟังได้เห็นด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองสอบถามมาเพิ่นก็บอกว่าใส่วันพารวยวันพารวยเป็นจังไดเอาฟังรายการบาวีเด้อเพิ่นก็แนะนำกันมาจังสันพ้นสุดท้ายก็โทรมาสั่งจองคุณผู้ฟังสิบ่มีการเสียโอกาสอย่างแน่นอนในการเลือกใส่ผลิตภัณฑ์ดีๆไปจัดการหญ้าในพื้นที่การเกษตรของคุณผู้ฟังบ่ว่าสิเป็นวันพารวยฝาแดงสารสกัดจากสาหร่ายเกลียวทองสารสกัดจากธรรมชาติฉีดหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างหญ้าไข่เขียดหญ้าหังกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโนแดงพักปอดพักแว่นพักบุงให้สังเกตเบื้องหลังจากฉีดหญ้าในหน้าเขาแล้วหญ้าตายแล้วครับผมสังเกตเบื้องต้นเขาของคุณผู้ฟังเด้อต้นเขาสิแข็งแห้งแบบธรรมชาติสิบ่อ่อนคือเฮาใส่ปุ๋ยเคมีครับผมเพราะว่าตรงนี้เขาเฮาก็สิเติบโตตามธรรมชาติเลยแล้วก็สิมีภูมิต้านทานแมลงต่างๆบ่ว่าสิเป็นเพียทุกชนิดก็สิบ่มากรรมมากายบางทีบางที่เฮาบ่ได้ไปฉีดยาฆ่าเพียฆ่าแมลงจักหน่อยครับผมเพราะว่าต้นเขาแข็งแห้งแมลงก็ย่อมสิบ่มากรรมมากายแน่นอนถ้าหากต้นเขาเขียวอ่อนอีเลียครับผมมันก็คือคนเฮาโตก่อนอายุใหญ่ก่อนอายุนี่แหละความแข็งแห้งก็สิบ่ทอโตตามไว้ครับผมโตเกินไว้โตเร็วกว่าอายุก็สิบ่แข็งบ่แห้งเปรียบกับต้นเขาของเฮาที่เฮาไปเล็งปุ๋ยเคมีใส่น่ะเองเป็นเป้าหมายของแมลงต่างๆที่สิลงมาโจมตีเขาในหน้าเฮาครับผมเพราะว่าเขานี่สิบ่มีภูมิต้านทานถ้าหากฉีดพ่นในวันพารวยหญ้าตายแล้วสังเกตเบื้องต้นเขาเฮาแข็งแห้งเป็นกีบยางแข็งครับผมตรงนี้พิสูจน์คุณภาพได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองเด้อวันพารวยฟ้าแดงฉีดหญ้าแบบปลอดภัยในหน้าเขาแบบไร้สารผิดหญ้าตายเขางามบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาปลอดภัยสำหรับเกษตรกรผู้ใส่ส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวฉีดหญ้าในไฮมันไฮอ้อยสวนยางสวนปาล์มสวนบักมีบักม่วงผลหมากหลากใหม่ต่างๆที่สังเกตเห็นว่าหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าไว้หญ้าค่าเครือตดหมาหญ้าเหี่ยวหมูกำลังสิท่วมพืชไร่พืชสวนนำวันพารวยฝาเขียวซึ่งเป็นสารสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นนำไปฉีดนำไปพ่นครับผมบ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายกับสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดคุณผู้ฟังก็ใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายโอ้สบายใจได้คือกันครับผมฉีดพ่นในวันพารวยฝาเขียวปลอดภัยไร้สารผิดในไร่ในสวนฉีดพ่นในวันพารวยฝาแดงปลอดภัยไร้สารผิดในหน้าปีหน้าปังครับผมหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์ลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตให้นำพี่บูสเตอร์ครับผมอาหารเสริมพืชชนิดเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอล1ช้อนกาแฟผสมน้ำได้20ลิตรฉีดพ่นพืชผักพืชพันธุ์ฉีดข้าวหน้าปีหน้าปังกะห่วงหยักห่วงใหญ่มันในไห่กะหัวหยักหัวใหญ่อ้อยในไห่กะลำใหญ่กะผมบ่ว่าสิเป็นสวนยางพารายิ่งช่วงนี้เป็นหน้าฤดูกาลแห่งผลไม้บ่ว่าสิเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เขียวเสวยต่างๆกะผมฉีดเด้อเขาสิมะม่วงออกลูกอ่อนมาแล้วกะผมให้คุณผู้ฟังนำไปฉีดช่วงที่บักม่วงเป็นดอกยกยับฟ้าไปฉีดครับผมมันสิมีการเสี่ยงต่อดอกล่นเพราะถ้าเขาติดลูกแล้วให้นำไปฉีดเลยเพราะว่าสิเฮ็ดให้ขั่วผลไม้หรือว่าขั่วบักม่วงเกิดความเหนียวสิบ่ล่นง่ายๆครับผมนี่คือความพิเศษของพี่บูสเตอร์อาหารเสริมพืชชนิดเข้มข้นหัวเชื้อพิเศษนำเข้าจากอิสราเอลเป็นอาหารเสริมทางใบสูตรพิเศษให้คุณผู้ฟังได้ลดต้นทุน1ช้อนกาแฟผสมน้ำได้20ลิตรฉีดได้ประมาณเกือบ20ไหลซ่อง1ฉีดได้ประมาณเกือบ20ไหลครับผมพิสูจน์คุณภาพได้บ่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองในการซื้อหาปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีอีกต่อไปความทันสมัยมีมาให้กับคุณผู้ฟังได้จับต้องแล้วครับผมสังเกตเบื้องการเกษตรของต่างประเทศเขาบ่ได้มีปุ๋ยเคมีบ่ได้มีปุ๋ยเม็ดหรอกครับเพิ่นมีแต่ปุ๋ยทางใบฉีดเท่านั้นฉีดแตงโมเฉดแอปเปิลคนไทยกับแรงงานไทยก็ได้ไปรับจ้างเฮ็ดเก็บผลไม้เพิ่นก็สังเกตว่าแรงงานไทยของเฮาก็สิใส่วิธีการฉีดทางใบอย่างเดียวนี่คือคุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพพิสูจน์ง่ายๆเองครับผมเป็นทางเลือกที่ลดต้นทุนให้กับคุณผู้ฟังหรือว่าอยากได้ไข่ตัวซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินบ่ว่าสิเป็นง้อควายเป็ดไก่อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์เติบโตแข็งแรงกินอาหารได้ดีบ่มีโรคไข้มาเบียดมาเบียนให้นำไข่ตัวซ่านวันพารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำเด้อหรือว่าปัญหาคอกสัตว์มีกลิ่นเหม็นอยากให้มูลสัตว์
ขอกสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังสะอาดบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ขอกงอกขอกควายฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันพระร่วยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ในขอกสัตว์เลี้ยงจุลินทรีย์ตัวนี้สิไปย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุเฮ็ดให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อก๊าซแอมโมเนียย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ระเหยขึ้นสู่อากาศแล้วมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นเพียงกากอาหารหรือว่าปุ๋ยขอกธรรมดาเท่านั้นเองให้คุณผู้ฟังใส่พืชผักพืชพันธุ์ลดต้นทุนให้กับคุณผู้ฟังที่สำคัญเขาสิยังไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆที่ไปว่างไข่อยู่ในขอกสัตว์เลี้ยงแมลงวีแมลงวันเหลือบยุงรินไล่เห็บมัดต่างๆก็สิเกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฟักบ่ออกครับผมตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปขยายพันธุ์ในขอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปฉีดแล้วสัตว์เลี้ยงบ่มีอันตรายคนใส่ก็ปลอดภัยเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติทุกผลิตภัณฑ์ของวันพารวยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษเป็นผลิตภัณฑ์ที่ธรรมชาติ 100% ครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังมั่นอกมั่นใจได้อยากได้ผลิตภัณฑ์ของวันพารวยที่บาวีได้แนะนำไปแล้วเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิถ้าหากฟังจากสถานีวิทยุบานผือ FM 94.50 MHz ครับผมติดต่อ PTJ ซ้ำเหมาก็ได้คือกันหรือว่าติดต่อบาวีก็ได้คือกัน0615907522 0615907522เขตอำเภอแก่งคร้ออำเภอคอนสวรรค์บ้านแทนฟังจากสถานีวิทยุ 92.00 MHz อำเภอแก่งคร้อก็ติดต่อบาวี0615907522 0615907522อำเภอภูเขียวชุมแพก็ติดต่อบาวีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้านถ้าหากฟังจากอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz ให้ติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้ออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพี่หมอเย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้านคือกันหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย้า0807552210 0807552210อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อสอบถามมาทางบาวี0615907522 0615907522เหลือเบิ่งเวลาของรายการลูกทุ่งวันพารวยอีก7นาที11นาฬิกาบาวีกับสิริขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนมอบความสุขโดย2งานเพลงเหมือนมวนก่อนเสียงลาพาจากกันเมษาอาลัยอาจารย์ศักดิ์สยามเพชรชมพูต่อโดยอาจารย์รพินภูไทยคนจนเป็นไงครับผมใส่วันพารวยเดี๋ยวเสียหายเป็นหนี้เด้อหายจนพร้อมครับผมเพราะว่าเฮาเป็นการลดต้นทุนให้กับคุณผู้ฟังแฟนเพลงรายการจบ2งานเพลงนี้บาวีขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนมื้ออื่นพอกันไม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ครับผมบาวีศรีวงศ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเลื้อยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล้ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมา
8: ได้ตลอดยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
9: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
10: ตื่นส่อ วก็อาบน้ำเหตุเปียกมากก็อาบน้ำอยากสิถูขี่ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามตัวกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร0916840475
11: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
12: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูคับช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ

0: ้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
1: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะท่านใดมีอาการเจ็บท้องร้อนท้องรู้สึกว่าเป็นแผลในกระเพาะหรือว่าลำไส้บ้างมีอาการปวดแสบปวดร้อนเวลาเรารับประทานอะไรลงไปรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวเจ็บที่ท้องที่ลำไส้ของเราวันนี้สาวล่าพาขวัญได้รับสายจากคุณพ่อสนิทอยู่อำเภอวานรนิวาสตำบลกุดเรือคำคุณพ่อมีอาการเจ็บท้องแล้วก็ร้อนท้องร้อนบริเวณลำไส้ทานอะไรไปก็จะเจ็บมีอาการรู้สึกว่าไม่สบายท้องเลยไม่สบายลำไส้เลยค่ะคุณพ่อก็บอกสาวล่าว่าทานยามาหลายชนิดแล้วได้ฟังรายการของสาวล่าตัดสินใจอยู่นานค่ะกว่าจะโทรมาเพื่อที่จะปรึกษาแล้วก็อยากลองทานสาวล่าก็เลยแนะนำให้คุณพ่อได้ลองทานวันแรกคุณพ่อมีอาการแสบท้องแสบมากคุณพ่อแจ้งว่ารู้สึกแสบท้องแต่ว่าอดทนได้สาวล่าก็เลยให้คุณพ่อสนิททานอีก1แก้วในวันต่อไปวันที่2ให้ลองทานดูก่อนแต่ถ้าว่าคุณพ่อไม่ไหวสาวล่าพาขวัญก็อยากให้คุณพ่อหยุดคุณพ่อได้ทานไปวันที่2ที่3โทรกลับมาหาสาวล่าพาขวัญว่าวันนี้ไม่เจ็บท้องแล้วไม่รู้สึกร้อนท้องแล้วท่านผู้ฟังคะสาวล่าก็เลยอยากจะมาแนะนำแล้วก็มาบอกต่อเพราะว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเราเนี่ยนะคะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกจริงๆค่ะไม่มีสารผสมไม่ใช่ของหมักดองเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% เลยค่ะถ้าท่านผู้ฟังได้รับประทานน้ำมังคุดไปนะคะไม่ต้องกังวลเลยน้ำมังคุดของเรานะคะจะเป็นน้ำมังคุดออร์แกนิกไม่มีสารเจือปนไม่ใส่สารกันเสียด้วยค่ะจะได้รับสารแซนโทนที่มาจากน้ำมังคุดจากเปลือกมังคุด 100% เลยสารแซนโทนจะช่วยเกี่ยวกับการอักเสบภายในหรือมีอาการเป็นแผลอยู่ภายในเจ็บปวดตรงไหนกล้ามเนื้อตัวสารแซนโทนก็จะไปช่วยบรรเทาได้ค่ะอาจจะไม่ได้ดีขึ้นในทันทีเพราะว่าแล้วแต่ตัวบุคคลแล้วแต่พ่อแม่ทานด้วยเนาะร่างกายของเราไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเห็นผลเลยภายใน3ขวดแรกหรือบางคนอาจจะต้องทานไปสัก3ขวด6ขวดถึงจะเห็นผลเพราะว่าน้ำมังคุดของเรานะคะไม่ใช่ยาจะเป็นน้ำสมุนไพรสมุนไพรจะต้องใช้เวลาต้องให้เวลาในการรักษาในการปรับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลคุณพ่อสนิทนะคะท่านเจ็บท้องสาวล่าดีใจมากที่คุณพ่อได้ทานน้ำมังคุดแล้วคุณพ่อมีอาการดีขึ้นเพราะว่าคุณพ่อบอกสาวล่าว่าเจ็บท้องมากไม่ไหวทานยาตัวไหนก็ไม่ไหวแต่พอได้ลองน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีขึ้นค่ะเห็นผลเพราะว่าไม่รู้สึกถึงอาการแสบร้อนท้องอีกแล้วอย่างที่สาวล่าพาขวัญเคยบอกไว้นะคะท่านผู้ฟังร่างกายของเรานะคะต้องให้เวลากับมันต้องใช้เวลาในการ ฟื้นฟูให้กลับมาสุขภาพดีเหมือนเดิมดังนั้นสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้พ่อแม่แม่ได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มออร์แกนิก 100% แน่นอนค่ะอยากให้พ่อแม่แม่ลองเปิดใจทานเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นทางเลือกใหม่วันนี้ท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากอาจารย์ยอดเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังค่ะ
2: สุขกายสบายใจดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มได้ทุกเพศทุกวัยผลวิจัยยืนยันมาแล้วน้ำมังคุดยืนหนึ่งเรื่องเสริมภูมิคุ้มกันอยากสุขภาพดีแข็งแรงเลือดลมเดินดีต้องมีติดบ้านน้ำมังคุดตราแซนบุรีดื่มก่อนทำงานตอนเช้าดื่มตอนเย็นสุขภาพดีไม่มโนไม่ใช่แค่ความสดชื่นแต่ให้สรรพคุณเชิงยาเราทำงานร่วมกับทีมแพทย์และงานวิจัยระดับโลกประโยชน์เยอะเกินตัวจริงๆตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพคุณได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่หรือเรื่องไหนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีอุ่นใจแน่นอนค่ะสดชื่นลื่นคอรสชาติอร่อย
3: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
4: มีคนที่จังหวัดอ่างทองเขาเล่าให้คุณประดิษฐ์ฟังว่านานตั้ง10 กว่าปีผ่านมาแล้วแถวๆบ้านเขาเนี่ยมีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นเป็นข่าวที่คนรู้กันไปทั่วเขาบอกว่ามีตาคนหนึ่งฝันไปว่ามีผู้หญิงบอกเลขหวยให้แต่เขาคิดว่าฝันเรื่อยเปื่อยไปเองไม่น่าเชื่อถือก็เลยไม่ใส่ใจยายดีแต่คืนต่อมาก็ฝันอีกแล้วตัวเลขที่สาวในฝันบอกก็เป็นตัวเลขเดียวกับที่เธอบอกไปตั้งแต่คืนก่อนนั่นแหละเอ๊นี่มันยังไงกันเนี่ยเขาก็คิดหนักจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีตามประสาคนเราก็ต้องคิดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็ปรากฏว่างวดนั้นเขาก็ลองซื้อดูเผื่อจะมีโชคบ้างเพราะว่าอุตส่าห์มาบอกตั้ง2 คืนแล้วแต่สงสัยว่าจะไม่ได้แค่ลองซื้อดูหรอกเพราะว่าเขาถูกหวยงวดนั้นแล้วรับเงินมาตั้ง60,000 กว่าบาทมันไม่ใช่เล็กน้อยเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าทุ่มแทงแล้วงวดต่อมาก็ไปเข้าฝันบอกกับอีกคนหนึ่งคนนี้มีอาชีพค้าขายเปิดร้านขายของให้เพื่อนบ้านอยู่พอมีเลขเด็ดจากความฝันเจ้าของร้านค้ารายนี้ก็ไม่ได้เก็บงำเอาไว้เพียงคนเดียวใครมาซื้อของก็เล่าให้ฟังลูกค้าบางคนย้อนถามว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยล้อเล่นหรือเปล่าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรพอหวยงวดนั้นออกมาก็เลยรวยกันเกือบทั้งละแวกบ้านเลยทีเดียวมันน่าแปลกที่ว่าหญิงสาวที่มาเข้าฝันบอกเลขเนี่ยคนที่ฝันเห็นทั้ง2 คนเนี่ยบอกรูปร่างลักษณะตรงกันคือเป็นผู้หญิงสาวหน้าตาสวยมากแต่ว่าขาพิการคนที่ถูกหวยแล้วก็สอบถามกันว่าผู้หญิงสาวลักษณะอย่างเนี้ยมีใครเคยเห็นบ้างไหมมีไหมยังมีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วแต่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจกันว่าเธออาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเขาขุดดินปลูกต้นไม้แต่ไปเจออะไรเข้าอย่างหนึ่งจอบกระทบของแข็งดังกึกกึกเอ๊ะมันอะไรกันด้วยความอยากรู้เขาก็พยายามขุดลงไปงัดแงะคุยดูปรากฏว่าเขาพบสิ่งที่ทำให้เขาตกตะลึงแทบหงายหลังตึงทีเดียวจะอะไรซะอีกเราก็เจอโครงกระดูกคนน่ะดิเป็นโครงกระดูกเก่าๆมันจะต้องเป็นหลุมฝังศพแน่ๆคุยต่อไปก็พบว่ามีเสื้อผ้าอยู่ด้วยเป็นเสื้อผ้าของผู้หญิงก็ทำไม่เชื่อได้ว่าโครงกระดูกนั้นต้องเป็นของผู้หญิงแน่เจอโครงกระดูกอย่างนั้นก็นิ่งอยู่ไม่ได้แล้วรีบไปแจ้งความให้ตำรวจรู้ไว้เผื่อที่ว่าจะได้มีการเข้าใจผิดกันจนเกิดการพัวพันหาว่าเขาฆ่าคนตายแล้วเอาศพมาหมกผลการสอบสวนสืบหาก็พบความจริงว่าโครงกระดูกนั้นเป็นของสาวงามคนหนึ่งในระดับสาวงามประจำตำบลเลยทีเดียวมีชื่อเสียงเรียงนามเสร็จสรรพตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า20 ปีเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยขึ้นจากปากคำของผู้ที่รู้ก็คือพวกญาติๆของเธอพวกผู้คนในละแวกบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่เล่าขาน ธอเป็นสาวขาพิการมาตั้งแต่เด็กแล้วคือเท้าแปรเดินเหินไม่ปกติแต่ใบหน้าหวานสวยมากเคยเอาไว้ผมยาวประบ่าทีเดียวความพิการไม่ได้ทำให้หนุ่มๆนี่มองเมินห่างเหินเธอพวกเขามาชอบเธอกันหลายคนเรียกว่ามารุมรักโดยไม่ได้รังเกียจความพิการแต่อย่างใดเธอชอบอยู่คนหนึ่งสัญญารักกันเป็นมั่นเหมาะว่าจะต้องแต่งงานกันแล้วก็อยู่คู่ครองกันตลอดไปแต่ความรักเกิดมีอุปสรรคเพราะว่าพี่ชายในรักแล้วก็ห่วงน้องสาวมากเพราะเห็นว่าเธอไม่สมประกอบคิดว่าผู้ชายที่ไหนจะมาจริงใจด้วยอยู่กินกันไปต่อไปเขาก็คงจะทอดทิ้งเธอไปปล่อยให้เธออกตมกรัดหนองเขาก็เลยขัดขวางเขากลัวน้องสาวจะได้รับความลำบากเขาเลยต้องทำอย่างนั้นเป็นเหตุให้เธอเกิดความผิดหวังอย่างรุนแรงเธอกลายเป็นคนซึมเศร้าเหงาหงอยร้องห่มร้องไห้ข้าวปลาไม่ยอมกินร่างกายผ่ายผอมวันๆเอาแต่เก็บตัวไม่สูงสิงกับใครพี่ชายของเธอก็เป็นห่วงเฝ้าดูความเป็นไปของน้องสาวอยู่เงียบๆกลัวเธอจะเป็นอะไรไปแต่เขาก็จะใจอ่อนในเรื่องนั้นไม่ได้เพราะมันเป็นอนาคตของน้องสาวที่เขารักมากสงสารมากแล้วก็เป็นห่วงมากวันหนึ่งพอพี่ชายเผลอมันก็เกิดเรื่องร้ายเธอสิ้นหวังถึงขั้นทำใจไม่ได้ก็คิดสั้นกินยาพิษฆ่าตัวตายพี่ชายของเธอแทบจะเป็นบ้าญาติพี่น้องเสียใจกันหมดเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าเธอจะตัดสินใจเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นสมัยก่อนเวลาที่คนตายโหงเขาก็จะไม่เผาถือว่าถ้าเผาก็จะกลายเป็นผีตายโหงที่เฮี้ยนออกอาละวาดญาติหามศพเธอไปฝังโดยแต่งเนื้อแต่งตัวสวมเสื้อผ้าให้เธอในชุดที่สวยที่สุดที่เธอชอบเคยสวมใส่ประกวดนางงามจนได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้วที่ดินซึ่งฝังร่างของเธอนั่นก่อนโน้นเคยเป็นป่าช้าวัดแต่ต่อมาเมื่อการเวลามันผ่านไปก็กลายเป็นที่ปลูกอาคารบ้านเรือนไปในที่สุดมีเรื่องเล่าต่อมาอีกว่าก่อนที่หนุ่มคนนั้นจะขุดพบศพของเธอเขามีความรู้สึกแปลกๆขณะอยู่ในบ้านลำพังคนเดียวแต่กลับรู้สึกเหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วยเหลียวมองแล้วก็ไม่เห็นแล้วก็ยังได้ยินเสียงฝีเท้าเดินไปเดินมาด้วยอีกทั้งก็เคยได้กลิ่นอะไรแปลกๆซึ่งเขาก็บอกไม่ได้ว่ามันจะเป็นกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นกันแน่แต่เขาว่ามันเป็นกลิ่นของเก่าๆถ้าจะเป็นกลิ่นหอมก็คงจะเป็นพวกเครื่องหอมเก่าๆค้างปีอะไรทำนองนั้นตอนหลังจากพบโครงกระดูกพวกที่ถูกหวยรวยกระเป๋าตุงก็ได้ช่วยกันจัดงานเผาศพให้เธอมีคนไปร่วมงานกันมากหน้าหลายตาทั้งคนในหมู่บ้านนอกหมู่บ้านมาจากที่ห่างไกลก็มีแล้วก็เกิดการแย่งถึงฉีกดึงเสื้อผ้าเก่าๆของเธอไปเป็นที่ระลึกหรือจะเอาไปเป็นของดีประจำตัวอันนี้ไม่อาจจะรู้ได้หรือว่านำไปเพื่อการขอเลขเด็ดสืบต่อไปก็ไม่รู้เหมือนกันครับหวยนี่มันก็ทำให้คนไม่กลัวผีได้เหมือนกันนะครับ
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวลาภาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนักบวชก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดคุณแม่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับอำเภอหนองมะแดงถามแม่ชื่อไหนครับแม
2: ่แม่หมุนสนันหำแหจ้า
1: ครับนี่บ้านไหนครับแม
2: ่อันบ้านทับเจริญจ้า
1: บ้านเล็กที
2: ่104
1: มา104
2: 104
1: ตำบล
2: วังชมพูจ้า
1: หนองมะแดงเนาะครับแม่เนาะ
2: จ้าจ้า
1: ครับแม่อายุเท่าไหร่ครับแม
2: ่67แล้วจ้า
1: 67ครับอยากถามว่าก่อนที่มากินน้ำมะกรูดนี่แม่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
2: แม่เป็นกระดูกทับเส้นแล้วก็ออกห้อนล้ำไส
1: ้ครับอาการอย่างนี้
2: แล้วก็อันหูหนวก
1: หูบริ
2: การหู
1: แม่พิการหูพร้อมครับ
2: พิการหู
1: ครับ
2: มาเดี๋ยวนี้แม่มากินน้ำมะกรูดแม่ฟังพยูแล้วมากินหูแม่ก็ได้ยินเสียงไก่ขันแล้ว
1: หูก็ได้ยินขึ้นมา
2: จ้า
1: ครับ
2: ก็รู้สึกว่ามีแห้งอ้วนขานี่ดีบก็ได้ขึ้นมาแล้วจ้า
1: ครับครับ
2: แม่ก็ดีใจ
1: ครับการดีขึ้น
2: มาสิกินน้ำมังคุดนี่แหละฟังคนว่าอยู่ว่าพอสองอาทิตย์ขักดก
1: ครับฟังในวิทยุ
2: พยายามกินมาติดต่อมา
1: ที่ครับครับอาการที่กินนี่เริ่มดีตั้งแต่กวดใดครับแม
2: ่กวดที่สองนี่แม่ที่คันคันตรงนี้แหละ
1: ครับคันมีการ
2: เก่าบุ้มีมืออิ่มมือปวดมันสิบวมขึ้นมาคันน่ะ
1: ครับ
2: เพราะแม่ก็เลยคันหลายแม่ก็เลยไปฉีดยาเข็มนึงฉีดหมอเชียว
1: ครับ
2: อันนี้แม่ก็เลยมาเอายาหมองทา
1: คร
2: ับ ก็เลยยุบ
1: ครับ
2: แม่ก็บ่เซากินแม่ก็ไปเอาขวดที่3อีก
1: อ
2: ตาบาบ่จักซื้อมาหลายซื้อมาเทื่อละขวดด้านอยู่ใกล
1: ้ครับไปซื้ออยู่ใกล้นี
2: ่กินขวดที่3
1: ครับ
2: แม่ก็ลำไส้แม่เหี่ยวออกเป็น
1: ครับ
2: ฟดเป็นฟดออกคือไขมัน
1: มันขับมันขับออกทั้งไอ้
2: เมน
1: ส
2: ะหลายเหี่ยวน่ะถ้าที่เหี่ยวนี่อัดดังไว
1: ้ครับ
2: เหม็นหลายขับออกมา
1: ครับ
2: เพราะว่ากินขวดที่4ก็ยังบ่ทันได้เซาเหม็น
1: ครับ
2: ขวดที่5มาก็มาไข้แนวเป็นสีขาว
1: ครับ
2: กินน้ำแข็ง
1: เริ่ม
2: ส
1: ีปกติ
2: ขาก็เริ่มมีแห้งแข็ง
1: ครับ
2: ก็อยากไปให้ไปนะอยากไปตัดอ้อยน้ำลูกอยากไปเบิ้งอ้อย
1: อ๋อช่องมีแห้งขึ้นแต่ก่อนไปว่าได้ดิแม่
2: ฮะ
1: ช่องแต่ก่อนไปว่าได้ดิครับก่อน
2: ว่าไปว่าได้แล้วมาเป็น
1: ปวดขา
2: บางสองเดือนมาโช
1: ค
2: เนี่ย
1: ครับ
2: มันเป็นอยู่สองเดือน
1: ก็จะได้
2: เริ่มกินน้ำมังคุดเนี่ย
1: ครับ
2: ตะกี้ก็พอไปได้อยู่แต่ก่อนไม่ทันกินบัดมาโชคสองเดือนแล้วมากินอันนี้ไข้ขึ้นมาแล้วเดี๋ยว
1: อ๋อเดี๋ยวนี้ไปได้แล้ว
2: อันนี้แม่ก็ไปน้ำเมื่อนั้นตัดอ้อยดีซีสิบมัดนั่งตัด
1: ครับ
2: จะหักหวังไว้ว่าท่านได
1: ้อ่าครับ
2: ก็ว่ามันดีล่ะ
1: แม่
2: ก
1: ็
2: ที่กินไป
1: ครับ
2: สุดแล้วเหนื่อยหนาวก็ขอมานอนเฮียน
1: ครับ
2: จะนอนที่จุก
1: ครับ
2: สบาย
1: คร
2: ับ ขอน้ำปูน้ำยาเนาะโอ้ยให้เจ้าในเด้ออีพอเอ้ย
1: คร
2: ับบอกกับแม่กวนอิ่มเบ้าคือพันโทไพโรจน์เพิ่นเบ้าล่ะอีพอพญาเพิ่นหามาให้เนาะพญาแลเพิ่นหามาให้เนาะของดีน้ำคุดนี่ให้ช่วงให้เจ้า
1: คร
2: ับ แล้วมือก็เบาแว่นๆเนี่ย
1: ครับ
2: เบาร
1: ู้สึกสบาย
2: เจ้าได้ล้ำใส่เบาหลาย
1: ครับรู้สึกสบายตัวสบายใจขึ้นครับ
2: เบามีแห้ง
1: ครับ
2: มาตามจัดได้2ปุ้ง
1: อ๋อครับแม่ทำงานครับนะครับ
2: แ
1: ข็งแข็งตำสาดทำงานได้ครับแต่ก่อนนี่2เดือนนี่ไปบ่ได้ใช่แม่เนาะ
2: อ๋อไปบ่ได้2
1: ครับ
2: แม่บ่ตำสาดเลย
1: ครับ
2: แม่สอบตำ
1: เดี๋ยวนี้ทำงานได้ใจจิตใจก็ดีขึ้นเนาะ
2: เฮ็ดได
1: ้กินข้าวได
2: ้
1: ครับนอนหลับดี
2: นอนหลับนี่โอ๊ยตะกี
1: ้ครับ
2: ฟังโทรเพิ่นเว้านี่เดี๋ยวนี้ฮอดบ่ทันได้จบ
1: ครับ
2: หลาย
1: อ๋อหลับก่อน
2: เฝ้าฟังตะเว้น
1: ครับอ๋อครับ
2: เพราะว่านอนดี
1: แล้วนอนหลับดีครับเพราะว่ามันต้องอยากให้ร่างกายเฮาพักผ่อนครับมันสิฟื้นฟูร่างกายเฮาครับมันปรับสภาพครับงั้นมันอยากให้เฮานอนหลับได้ถ้าคนนอนหลับบ่ได้เนี่ยสุขภาพมันแย่ครับอันนี้ผมก็กราบขอบคุณพ่อแม่ครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมเนาะรับฟังครับ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงเก่า ที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: มาคุยเรื่องจิตวิญญาณกันหน่อยท่านผู้ฟังคุณสุภาเนี่ยมักจะเกิดอาการสังหรณ์ใจบ่อยๆเกี่ยวกับชาติปางก่อนเรื่องชาตินี้บังชาติหน้าบังตายแล้วไปไหนเถียงกันหน้าดำหน้าแดงบางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่อแต่สำหรับตัวคุณสุภานี่มีความเชื่อมากเพราะว่ามีพรสวรรค์ในการเห็นคนที่ตายไปแล้วแต่จะบอกใครก็ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้าก็เลยเก็บเอาไว้คนเดียวเงียบๆรู้เพียงคนเดียวปัจจุบันแกแต่งงานแล้วรับราชการเป็นพยาบาลอยู่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งสามีเป็นสถาปนิกสามีเนี่ยไม่ทราบเลยว่าคุณสุภาเนี่ยมองเห็นวิญญาณของคนที่ตายแล้วเพราะว่าไม่ได้บอกให้เขารู้นั่นเองเพราะว่ามันมีทั้งผลดีและผลเสียสำหรับตัวคุณสุภาเวลารักษาคนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลหากคนไหนจะตายนี่ก็มองเห็นวิญญาณกำลังจะออกจากร่างของเขาไปก่อนทำให้เกิดความสงสารเวทนาเขามากเพราะว่าเดี๋ยวลูกเมียเขาก็จะพากันมาร้องไห้กันระงมไปหมดแกก็ถึงรู้ก็ไม่ยอมแพร่งพรายให้ใครรู้ไม่อวดตัวว่าวิเศษเพราะว่ามันเกี่ยวกับหน้าที่การงานของแกเองบังเอิญปีนั้นแกถูกย้ายไปประจำที่จังหวัดทางภาคเหนือก็จำเป็นจะต้องเอาลูกสาวไปด้วยสำหรับสามีต้องทำงานอยู่ที่บริษัทในกรุงเทพแล้วก็จะขับรถไปหาแกในวันหยุดความจำเป็นในอาชีพก็ทำให้แกต้องย้ายแต่ว่าย้ายคราวนี้ตำแหน่งก็ดีขึ้นคุณสุภาก็ได้บ้านพักอยู่หลังโรงพยาบาลเป็นบ้านเก่า2ชั้นรูปทรงโบราณกว้างขวางพอคุณสุภาเห็นครั้งแรกก็รู้สึกเหมือนตัวเองเคยอยู่บ้านหลังนี้มาก่อนแกมักจะเกิดอาการเช่นนี้บ่อยๆเกี่ยวกับชาติปางก่อนคือถ้าได้พบคนในชาติก่อนที่รู้จักกันก็มักจะรู้สึกคุ้นๆหน้าคุณสุภาขนย้ายสิ่งของจากกรุงเทพไปพอประมาณเพราะว่ากลัวคุณแม่จะเหงาก็กลับมาเยี่ยมแม่บ้างในวันหยุดคุณสุภาย้ายไปกับคนรับใช้ชื่อประภัยเพราะว่าลูกสาวเนี่ยติดประภัยมากห่างแทบไม่ได้เลยไปไหนก็ต้องเอาไปด้วยวันแรกที่ไปขึ้นบ้านใหม่แกก็จุดธูปบูชาเจ้าที่เจ้าทางบอกกล่าวเจ้าของที่ขอให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขคนสมัยใหม่นี่มักจะไม่ค่อยนำพาเรื่องนี้เท่าไหร่นักคืนนั้นแกก็นอนกับลูกสาวอายุ5ขวบชื่อจุ๋มส่วนประภัยนะนอนอยู่ห้องถัดไปรู้สึกวังเวงเพราะว่าผิดสถานที่ถ้าสามีมาอยู่ด้วยก็คงจะอบอุ่นมากกว่านี้แกกำลังหลับสนิทก็ได้ยินเสียงคล้ายคนเดินแล้วก็เสียงถ้วยชามในครัวกระทบกันแกก็คิดว่าขโมยของขึ้นบ้านแต่แกเป็นคนใจกล้า แกลุกขึ้นแล้วย่องเดินตามเข้าไปดูในครัวเห็นแสงลางๆเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดมันไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณที่คุณสุภามักจะเห็นอยู่บ่อยๆแกก็ร้องถามไปว่านั่นใครอ่ะเงาลางๆก็หายวูบไปทันทีแกขนลุกเกรียวไปหมดไม่กล้าปลุกประภัยก็ย่องกลับมาที่ห้องลงมือสวดมนต์ภาวนาแล้วก็ล้มตัวลงนอนคิดว่าบ้านหลังนี้จะต้องมีวิญญาณสิงสู่อาศัยอยู่เป็นแน่แกก็คิดเองอย่างนี้จนหลับไปครึ่งหลับครึ่งตื่นรู้สึกเหมือนคนเดินเข้ามาอีกเดินเข้ามาในห้องมาหยุดหน้าเตียงแกลืมตามองดูก็เห็นเป็นผู้หญิงกลางคนเกล้าผมมวยแก้มตอบขอบตาลึกกำลังจ้องมองอยู่แกก็ถามว่าใครอ่ะมีเสียงแหบๆ บอกจำหน้าไม่

บอกว่าคุณสุภาเนี่ยเลอะเลือนแกก็คิดว่าคิดแล้วว่าสามีจะต้องบอกอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเพราะคิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเฉพาะตัวเองไม่มีใครเขาเชื่อคุณสุภาก็ทำบุญใส่บาตรกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้น้าที่ชื่อเกศรแล้วคืนนั้นแกก็เข้าฝันว่าได้กินอาหารที่อร่อยถูกใจอยากจะกินไข่พะโล้มากก็ทำไข่พะโล้ใส่บาตรกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้แกอีกคราวนี้แกเงียบไปนานไม่มาเข้าฝันแล้วก็ปรากฏตัวให้เห็นลูกสาวไปโรงเรียนตอนเย็นประภัยไปรับกลับมาลูกสาวบอกว่ามีผู้หญิงแก่ๆเอาชมพู่มาให้สองผลบอกว่าเป็นญาติของเราแต่ไม่กล้ากินยังถือชมพู่อยู่ในมือเลยคุณสุภาก็กลัววิญญาณของนาเกศรจะทำให้เดือดร้อนไปถึงลูกสาวแกก็รีบไปจุดธูปบอกว่าอย่ามารบกวนลูกจุ๋มของดิฉันเลยว่าอย่างนั้นคืนนั้นแกก็มาปรากฏตัวให้คุณสุภาเห็นที่สนามหน้าบ้านเป็นภาพรางๆคล้ายๆรูปแกะสลักน้ำแข็งคุณสุภาก็รู้ว่าเป็นวิญญาณของแกเพราะเห็นอยู่บ่อยๆแกทวงของสิ่งที่ขอไว้ทันทีว่าเมื่อไหร่จะสร้างศาลให้สักทีแกคุณสุภาก็รีบบอกว่าจะสร้างให้เร็วๆนี้แหละตอนนี้กำลังมองหาช่างอยู่ตอนเช้าก็เลยไปติดต่อช่างไม้มาสร้างเป็นศาลเล็กๆปลูกไว้ท้ายสุดของบ้านพักของโรงพยาบาลเพราะว่ากลัวจะถูกติฉินนินทาถึงกระนั้นก็ยังถูกซุบซิบว่าเชื่อเรื่องผีเรื่องสางมันผิดกับอาชีพที่ทำก็มีคนมาถามคุณสุภาว่าสร้างศาลทำไมแกก็ตอบไปว่านึกสนุกก็เลยสร้างขึ้นมาอย่างนั้นแหละแกพูดอย่างนั้นแต่ก็ไม่มีใครเชื่อนอกจากสร้างศาลแล้วคุณสุภายังต้องไปเส้นไหว้ด้วยผลไม้และไข่พะโล้ที่นาเกศรชอบกินอีกด้วยข่าวนี้รู้ไปถึงสามีเขารีบห้ามบอกเนี่ยเป็นเพราะไปกังวลกับมันเรื่องก็เลยบานปลายเป็นภาระต่อไปไม่ต้องไปทำอีกแล้วลูกคิดดูซิว่าทำแบบนี้เพื่อนร่วมงานเขาจะมองเรายังไงคุณสุภาก็จำเป็นต้องเชื่อสามีเพราะว่าสามีเป็นช้างเท้าหน้านี่คืนนั้นปรากฏว่าสามีนอนละเมอจนกระทั่งคุณสุภาต้องปลุกเขาตกใจตื่นแล้วมาเล่าให้ฟังแบบผู้หญิงแก้มตอบมาชี้หน้าฆ่าโทษเขาเอาไว้ว่าถ้าไม่ให้คุณสุภาไปยุ่งที่ศาลจะทำให้ถึงตายคุณสุภาก็ตกใจมากรีบไปจุดธูปบอกนาเกศรว่าอย่าทำอะไรสามีดิฉันเลยเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาไม่เชื่อว่าวิญญาณมีจริงคุณสุภาแอบไปสังเวยศาลอยู่บ่อยๆเพราะว่ากลัวจะเฮี้ยนขึ้นมาจะเป็นอันตรายถึงสามีซึ่งต้องขับรถไปมากรุงเทพอยู่ทุกสัปดาห์ที่แรกคุณสุภาก็คิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นั้นคืนหนึ่งกำลังหลับเพลินๆมีผู้ชายท่าทางคล้ายๆนักรบโบราณมาเข้าฝันอีกอ้างตัวเป็นญาติบอกว่าเป็นลุงชื่อนายก้านตายไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดมาขอให้สร้างศาลให้แล้วก็ยังขู่คุณสุภาอีกว่าถ้าหากไม่สร้างให้จะทำให้เดือดร้อนคุณสุภาตื่นขึ้นมาตกใจมากกลัวจะมีญาติในชาติก่อนมาอ้างตัวกับตัวเองอีกไม่ทราบจะไปปรึกษาใครแม้แต่สามีก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างศาลขึ้นอีกเส้นไหว้ก็ไม่ทำก็คิดดูว่าคอยดูอะไรจะเกิดขึ้น

0: เจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบัดเข้าควบเมื่อยล่าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าสันถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดได้มาที่จังหวัดชัยภูมิอำเภออะไรพวกนี้
3: อำเภอจตุรัส
2: เนาะ
3: จังหวัดชัยภูมิเขานี่ละ

0: พ่อซื้อจังได๋ครับพ่อ
1: ซื้อพ่อหลอดหล่อมท้องรอ
0: พ่อหลอดครับอยู่บ้านหยังครับเนี่ย
1: บ้านห้วยหมู่ที่3
0: บ้านห้วยหมู่ที่3
1: ตำบลหนองโดน
0: ตำบลหนองโดน
1: อำเภอจตุรัส
0: จังหวัดชัยภูมินี่เนาะ
1: ครับ
0: ครับผมจะถามไอ้พ่อว่าไอ้ก้อนที่มันกินน้ำมะกุฎนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับที่ว่า
1: แต่ก้อนก็เคยประสาทแตก
0: ครับ
1: สิ้นเครื่องแล้วก็กินยาหมอทุกนัดความดันโลหิตสูงพร้อม
0: ครับ
1: แล้วก็มันเคยตายข้างซ้ายนี่บ่แถบ
0: ครับ
1: แล้วก็บ่ฟังเข็มมาหยังก็ฟื้นขึ้นมาเฮ็ดนากินได้แต่ปีมาเนี่ย
0: ครับ
1: 10กว่าปีมาแล้วเนี่ยแล้วก็มามึน
0: ครับ
1: มึนขามึนหัวเข่าเบี้ยงซ้ายนี่ล่ะ
0: ครับ
1: ปวดลงมาข้อเท้านี
0: ่ครับ
1: ปวดเป็นแต่ละกลางคืนก็วักคืนอยู่แล้วคืนก็บ่ปวดหลายกินยาแก้ปวดพะเล้า
0: ท่านปวดขาครับอาการปวดขาก
1: ินยาแก้ปวดพะเล้าบรรเทาไว้เอา
0: ครับ
1: แล้วก็มาฟังอันวิทยุแล้วว่าคือสิซ้อแท้แล้วว่าเพิ่นสัมภาษณ์เพิ่นใดก็ได
0: ้ฟังวิทยุเบิ่งว่า
1: ฟังวิทยุเบิ่งน่ะนอนฟังทุกคืนละฟังคืนนี่ดีเกแมว 88.25 ติ
0: ครับ
1: บ้านโคกสว่างเนี่ย
0: อ๋อครับ
1: ฟังคืนนี่ละ
0: ครับ
1: ฟังทุกคืนละ
0: อันนี้ที่แรกซื้อมาแต่ขวดพ่อ
1: 3ขวด
0: 3ขวดเนาะครับแล้วมันเป็นไงครับรู้สึกว่าเป็นไงกิน
1: รู้สึกว่าทายดี
0: ครับระบบขับถ่าย
1: ระบบขับถ่ายมีเวลาขึ้นมา
0: ครับ
1: บ่ท้องผูกแม่นอยู่คือแต่ก่อน
0: แต่ละคนครับอาการ
1: แต่ก่อนน่ะมันท้ายาก
0: ครับ
1: ท้องก็บ่นั่นท้องก็บ
0: ่รู้สึกว่าต่างขึ้นเนาะระบบขับถ่าย
1: ท้องบ่ยุบ
0: แล้วปวดขาได้พ่อ
1: ปวดขาก
0: ็รู้สึกว่าร
1: ู้สึกว่า
0: ดีขึ้นหลายเติบ
1: ดีขึ้น
0: ครับ
1: ไปได้มาได้แต่ก่อนหาแก้ได้เอาไม้ค้ำมื้อน่ะ
0: อ๋อได้ค้ำไม
1: ้ได้ค้ำไม้พะนอนปวด
0: ครับครับโอ้ได้ใช้3ขาได้ติพ่อก็คิดว่าคุ้มค่าอยู่เนาะพ่อราคา360นะเนาะ
1: คุ้มค่าอยู่มัน
0: แฮ
1: ะไปได้มาได้ก็ดีใจแล้วดีใจแล้วว่าไปได้มาได้เป็นความพี่เลี้ยงน้องได้ไปธุระ
0: คร
1: ับ ฝังนิดๆน้อยๆได้ดีแล้ว
0: ครับแค่ดื่มแค่3ขวดนะพ่อเนาะครับมื้อนี้ก็พ่อก
1: ็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปคุณไปพี่ก็ได
0: ้อ๋อครับมอเตอร์ไซค์ได้พร้อมพ่อไปได้อยู่นะพ่อ
1: ได
0: ้แต่ก่อนได้ใช้ไม้3ขาเนาะครับครับผมก็ดีใจกับพ่อนะพี่ว่าสุขภาพเริ่มดีขึ้นมาแล้วพ่อเนาะถ้ามีพี่น้องอยู่เขตนี่อยากแวะมาถามกับมาหาได้นะพ่อเนาะ
1: ได
0: ้มาหาพ่อหลอดนี่เนาะบ้านห้วยครับ
1: ก็แนะนําผู้อื่นไปเดี๋ยวยี่ดอกเห็นผู้ใดเขาบ่ป้องทั้งโรคทั้งไข้หมู่นี่ก
0: ็ครับ
1: ขวดเข้าอยู่มันดาก็ว่าเอาน้ําสมุนไพรซึ่งเดี๋ยวมากินเปียง
0: ครับอันที่เว้ามานี่เป็นความจริงนะพ่อเนาะบ่ได้มาเตรียมมาจ้างเว้านะพ่อเนาะ
1: บ่
0: มาถึงกันมาถามเลย
1: มาถามเลยแล้ว
0: ครับว่าเป็นแบบกับผู้ใดสนใจก็แวะมาถามมึงได
1: ้มาถามเลยเนาะ
0: ครับ
1: ไปฮู้จักบ่นะเพราะหลอดหลอมท้องรอ
0: ครับ
1: บ้านห้วย
0: ครับบ้านห้วย
1: ฮู้จักหลายอีดอก
0: ครับตำบลหนองโดน
1: ตำบลหนองโดนอำเภอจ
0: ตุรัสเนาะครับเนาะ
1: อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิเฮานี่ละ
0: ครับผมครับวันนี้ผมก็ขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ์ให้พี่น้องทั้งบ้านได้รับชมรับฟังนำกับครับวันนี้ผมก็ให้พ่อดูแลสุขภาพเข้าไปครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับพ่อครับครับ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ท ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
3: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
2: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: คุณสุภาแอบไปสังเวยสารอยู่บ่อยๆเพราะว่ากลัวจะเฮี้ยนขึ้นมาจะเป็นอันตรายถึงสามีซึ่งต้องขับรถไปมากรุงเทพอยู่ทุกสัปดาห์ที่แรกคุณสุภาก็คิดว่าเรื่องมันจะจบแค่นั้นคืนหนึ่งกำลังหลับเพลินๆมีผู้ชายท่าทางคล้ายๆนักรบโบราณมาเข้าฝันอีกอ้างตัวเป็นญาติบอกว่าเป็นลุงชื่อนายก้านตายไปนานแล้วแต่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดมาขอให้สร้างศาลให้แล้วก็ยังขู่คุณสุภาอีกว่าถ้าหากไม่สร้างให้จะทำให้เดือดร้อนคุณสุภาตื่นขึ้นมาตกใจมากกลัวจะมีญาติในชาติก่อนมาอ้างตัวกับตัวเองอีกไม่ทราบจะไปปรึกษาใครแม้แต่สามีก็ไม่กล้าเล่าให้ฟังอีกแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างศาลขึ้นอีกเส้นไหว้ก็ไม่ทำก็คิดดูว่าคอยดูอะไรจะเกิดขึ้นต่อมาวันหนึ่งประภัยไปรับลูกจุ๋มที่โรงเรียนแต่ก็ไม่เจอก็เที่ยวตามหาลูกไปพบลูกยืนร้องไห้อยู่ท้ายวัดลูกจุ๋มบอกว่ามีผู้ชายแก่ๆมาบอกว่าจะพาไปกินพุทราก็เลยตามมาแล้วพอแกเห็นประภัยก็รีบหนีไปสุภาก็นึกถึงลุงก้านวิญญาณเร่ร่อนนั้นขึ้นมาทันทีแกกล้ามาอารวาถึงเมืองมนุษย์เชียวนี่แล้วนี่จะไปเล่าให้ใครฟังดีเขาถึงจะไม่พากันหัวเราะเยาะโดยเฉพาะสามีนี่เล่าให้ฟังไม่ได้เขาไม่ยอมเชื่อแถมหาว่าเป็นโรคประสาทจะพาไปตรวจที่โรงพยาบาลอยู่เรื่อยคุณสุภาก็นึกถึงพระที่เก่งในทางไสยศาสตร์คิดว่าท่านคงจะช่วยได้เกจิอาจารย์ดังๆหลายองค์ก็ไปหาท่านเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าเออนับว่าโชคดีนะโยมมองเห็นคนที่ตายไปแล้วไม่มีใครมองเห็นง่ายๆหรอกอาตมาเองทำสมาธิแค่ไหนก็ยังมองไม่เห็นเพราะโยมมีบุญนั่นเองวิญญาณเขาถึงมาขอความช่วยเหลือแล้วจะให้ดิฉันทำยังไงล่ะเจ้าคะโยมกลัวไหมล่ะกลัวค่ะคุณสุภาเนี่ยยอมรับว่ากลัวสิ่งที่มองไม่เห็นโดยเฉพาะในยุคไฮเทคที่ไม่มีใครเขาเชื่อคาถาอาคมก็เสื่อมลงไปแล้วเพราะคนไม่นับถือพระดังๆนับวันก็จะหายากคนถูกผีเข้าผีทำก็ไม่มีใครที่จะแก้ไขก็คิดว่าเป็นโรคปัจจุบันที่คุณสุภาก็กลัวสิกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของแกพระท่านก็แนะนำบอกว่าถ้าโยมกลัวก็หนีก็ไปเถอะเขาอยู่แค่ในจังหวัดนี้ไม่กล้าไปที่ไกลๆที่ไหนหรอกเพราะว่าผีประเภทนี้มันข้ามแดนไม่ได้เขากลัววิญญาณร้ายๆที่อื่นเหมือนกันคุณสุภาได้ข้อคิดอันนี้มาก็คิดจะย้ายจากจังหวัดนี้เข้าไปอยู่ในกรุงเทพไปในที่ที่พวกเขาไม่กล้าไปรบกวนเพราะว่าผู้คนมากมายแกก็มาปรึกษาสามีเขาก็เห็นดีด้วยก็ลองทำเรื่องย้ายดูว่าเราไม่สะดวกเพราะว่าต้องดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าบางทีทางการท่านจะเห็นใจอาจจะให้ย้ายกลับไปกรุงเทพก็ได้คืนนั้นเองวิญญาณน้าเกศรกับลุงก้านก็มาปรากฏตัวให้คุณสุภาเห็นที่หน้าบ้านแกชี้หน้าด้วยท่าทางโกรธขึ้นกำลังจะคิดหนีฉันใช่ไหมเสียแรงที่เป็นญาติกันจะทิ้งขว้างกันใช่แล้วหวังจะได้พึ่งพาอาศัยกันมั่งก็สิ้นหวังลูกคนอื่นทำไมไม่พากันไปพึ่งพามั่งล่ะก็คนอื่นมันไม่เหมือนอย่างเธอนี่เราติดต่อกันไม่ได้ พราะว่าเธอน่ะมีสองวิญญาณอยู่ในตัวพูดอะไรก็รู้เรื่องอยู่ด้วยกันต่อไปเถอะจะให้มีโชคมีลาภส่วนลุงก้านก็อ้อนวอนคุณสุภาเป็นการใหญ่แต่แกไม่สนใจอีกแล้วเล่นกับผีมีแต่ทางเสียเป็นห่วงสามีกับลูกก็เลยไม่ยอมเชื่อดีละจะได้ตัดญาติขาดเม็ดกันเสียทีนะเกศรเขาตัดพ่อต่อว่าตัดเป็นตัดตายด้วยท่าทางโกรธแค้นสุภาก็ไม่ได้โต้ตอบประการใดเพราะคิดว่าเรื่องจบแล้ววันหนึ่งสามีของคุณสุภาขับรถมาเยี่ยมลูกตอนวันศุกร์รถเกิดอุบัติเหตุที่วังน้อยคุณสุภาได้รับโทรศัพท์ให้ไปเยี่ยมมาที่โรงพยาบาลเขายังนอนอยู่บนเตียงหน้าตาถลอกปอกเปิกหมดสามีเล่าให้ฟังบอกว่าพี่เห็นผู้หญิงกับผู้ชายแก่ๆวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถพี่ไปพี่เหยียบเบรกก็ไม่ทันคิดว่าชนแล้วรถพี่พลิกคว่ำมาพอพี่รู้สึกตัวก็ไม่เห็นสองคนนั้นแล้วคุณสุภานึกไปถึงน้าเกศรกับลุงก้านขึ้นมาทันทีทั้งสองนี่หวังปองจะเอาชีวิตสามีของสุภาโดยแท้เลยแต่ว่าก็ไม่กล้าเล่าให้สามีฟังเฝ้าดูแลรักษาจนเข้าหายจากโรงพยาบาลพอดีได้รับอนุมัติให้ย้ายกลับกรุงเทพได้แกก็ดีใจมากก็ไปจุดธูปบอกที่ศาลของน้าเกศรบอกว่าอย่าตามรังควานเลยนะขอให้จบสิ้นกันแค่นี้เถอะเราอยู่เป็นคนละโลกแล้วจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้รวมทั้งลุงก้านด้วยก็เลยย้ายกลับกรุงเทพคุณสุภาก็ถือโอกาสทำบุญบ้านนิมนต์พระ9รูปมาสวดพระพุทธมนต์แล้วก็ล้อมสายศีลรอบบ้านที่กรุงเทพกรวดน้ำให้ญาติชาติก่อนทั้งสองคนให้ไปผุดไปเกิดอย่าได้ตามรังควานเลยอีก3วันต่อมาคุณสุภาก็ฝันเห็นญาติทั้งสองจนได้ลุงก้านกับน้าเกศรเนี่ยมาหยุดที่หน้าประตูบ้านเข้ามาไม่ได้เพราะสายสินลุกวาบกลายเป็นไฟฟ้าจะดูดแกเข้าแกร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดก็พากันถอยออกไปคุณสุภาก็บอกว่าก็ทำบุญแผ่กุศลไปให้แล้วแกก็บอกว่าจะมาให้โชคให้ลาภก่อนที่จะไปเกิดชาติใหม่เธอน่ะทำดีกับญาติมากควรจะได้รับรางวัลจากเราบ้างคุณสุภาก็บอกไม่ต้องรอขอให้ไปที่ชอบที่ชอบทีเถอะความรู้สึกตอนนั้นมีแต่ความกลัวอยากจะให้ญาติชาติก่อนทั้งสองจากไปโดยไม่ต้องมายุ่งอีกนะรุ่งเช้าแกก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังไอ้เรื่องอย่างนี้เล่าไปเขาก็หาว่าบ้าสุภาก็รอฟังว่าน้าเกศรกับลุงก้านจะมาเข้าฝันอีกหรือเปล่าตั้งแต่วันนั้นมาจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ไม่มีวี่แววว่าจะได้เห็นวิญญาณแกอีกเลยแต่สิ่งที่น่าประหลาดไม่น่าเชื่อที่แกได้รับก็คือแกถูกลอตเตอรี่นะเกือบ 200,000 พอเล่าให้สามีฟังเขาก็พูดบอกว่าคนมันจะถูกทำไงมันก็ถูกไม่ใช่ผีให้โลกให้ลาบไปแล้วคุณนะคิดมากไปเองเป็นยังไงไอ้เรื่องมองเห็นวิญญาณนี่หายหรือยังหรือว่าต้องไปเช็คประสาทซะก่อนถึงจะหายเห็นไหมครับสามีอยู่แนบข้างแท้ๆหรือยังไม่เชื่อแล้วคนอื่นใครก็จะเชื่อแต่ว่าคุณสุภาบอกว่าเรื่องที่เล่าให้ฟังเนี่ยเป็นเรื่องจริง 100% สบถสาบานได้ว่าเป็นเรื่องจริงขอเตือนไว้ทุกคนจงทำแต่ความดีเอาไว้จะได้เกิดชาติใหม่ที่ดีกว่าชาตินี้ครับ
5: ข่าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกะคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
2: ท่านผู้ฟังคะช่วงนี้สาวล่าพาขวัญก็อยากจะมาแนะนำโปรโมชั่นดีๆน้ำมังคุดตราแซนบุรี1ขวดราคาเพียง360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กด้วยนะคะแต่โปรโมชั่นวันนี้พ่อแม่ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะสามารถซื้อได้ที่ตามจุดขายที่สาวล่าพาขวัญประกาศหรือพ่อแม่ท่านใดที่ไม่สะดวกไปซื้อโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยสาวล่าพาขวัญจัดส่งให้ฟรี เก็บเงินปลายทางพอพ่อแม่แม่ไม่ต้องออกไปซื้อเองก็ได้ค่ะรอรับสินค้าที่หน้าบ้านได้เลยช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะพรุ่งนี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดตราแซมบุรีและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ
6: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMPและผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแจนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
7: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดต้องไปทับไอบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแบนเด้อพี่น้อง
8: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
9: กลับมาได้ตลอดอ้ายสิก่อน แบบบ่ทัน
10: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
11: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บ่ายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
12: บุญบังไฟ
13: พระคุณของแม่หยาบแท้เปรียบปาน
14: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าคิดถึงพ่อจ๋าแม่จ๋าทุกคนเลยนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญนะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุกคนเลยนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำงานหรือการใช้เวลากับครอบครัวนะคะการดูแลสุขภาพไม่ใช่เรื่องยากนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนทุกอย่างภายในวันเดียวค่ะแต่สามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่เราใช้ชีวิตประจำวันได้เช่น 1. นะคะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ควรรับประทานอาหารที่ครบ5หมู่นะคะหลีกเลี่ยงของมันของหวานเนาะแล้วก็ลดเค็มเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆได้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋า 2. นะคะก็จะเป็นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าออกอาทิตย์ละ5วันก็พอนะคะเพื่อที่จะช่วยให้หัวใจเราทำงานนะคะเป็นการสูบฉีดเลือดนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋า 3. การพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนอนวันละ 7-9 ชั่วโมงเพื่อที่จะฟื้นฟูร่างกายนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าสมองเราจะได้ปลอดโปร่งแล้วก็ช่วยการลดความเครียดด้วยนะสำหรับวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำพ่อจ๋าแม่จ๋าเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือน้ำมังคุดตราแซนบุรีนะคะน้ำมังคุดกล่องสีส้มพ่อจ๋าแม่จ๋าจำไว้ขึ้นใจเลยน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะตัวนี้เป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% นะคะไม่ผสมสารกันเสียไม่ผสมสารสเตอรอยด์และก็ไม่มีส่วนผสมของยาพ่อจ๋าแม่จ๋านำมารับประทานเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพได้เลยนะคะตัวนี้เพราะว่าเขาเป็นออร์แกนิก 100% ค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าปลอดภัยแน่นอนเป็นตัวช่วยการดูแลสุขภาพเป็นทางเลือกใหม่จากธรรมชาติที่สาวล่าพาขวัญอยากจะฝากพ่อจ๋าแม่จ๋าไว้ให้ลองพิจารณาให้ลองทานดูนะคะเพราะว่าตัวนี้ทางพาขวัญเองนะคะแล้วก็ทางโรงงานก็พัฒนาสูตรกันมาตลอดเลยอยากจะให้พ่อจ๋าแม่จ๋าได้ทานสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเพราะว่าสุขภาพเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจจริงๆค่ะอ่ะฝากไว้ด้วยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าตัวนี้นะคะเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มนะคะ
15: โอ้ย
9: ช็ดท้องปวดท้องแสบลำไส้นี่จังแม่นทรมาน
12: กินน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเบิงเดอร์สิลืมอาการเจ็บปวดท้องไปได้เลยค่อยกินเป็นประจำบ่ว่าสิเจ็บสิปวดท้องอาการปวดแข้งปวดขาปวดน้ำตนปวดน้ำโตก็หายไปเฮ็ดเรื่องเฮ็ดงานได้สบาย
9: เอาดีคือความเพิ่นว่าอีหลีตัวล่ะค่อยกินแล้วมีแห้งหลายหายเจ็บหายปวดน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-0953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589 ย้ำ092-812-7589 ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
15: ท่านผู้ฟังคนปัญญาไม่ดีนี่ต้องอาศัยดวงดีนะถ้าปัญญาก็ไม่ดีดวงก็ไม่ดีอันนี้ต้องอาศัยสร้างความดีคือมันต้องให้มีดีสักอย่างนึงอะเพราะว่าการทำความดีถึงมนุษย์ด้วยกันไม่เห็นฟ้าดินก็เห็นมนุษย์ด้วยกันช่วยไม่ได้เทวดาก็ช่วยได้อย่างเรื่องตาจันที่ผมจะเล่าให้ฟังสมัยนั้นสมัยโบราณนะในจันนี่เป็นคนนิสัยใจคอซื่อสัตย์ต่อเพื่อนบ้านเป็นคนกตัญญูต่อผู้มีคุณแต่ว่าแกเป็นคนปัญญาทึบเขาเรียกว่าโง่จนเซ่อนะซื่อจนเซ่อพออายุในจันเจริญวัยขึ้นความโง่มันก็เจริญขึ้นเป็นลำดับพ่อแม่ก็เห็นว่าในจันนี่โง่นักเอาไว้กับบ้านมันจะยิ่งโง่หนักขึ้นโตใหญ่ไปข้างหน้าจะเป็นเหยื่อให้เขาหลอกขายกินพ่อแม่ก็เลยเอาในจันไปถวายตัวเป็นมหาเล็กอยู่กับพระเจ้าแผ่นดินแต่ในจันเป็นคนปัญญาทึบไม่มีศิลปะวิทยาอะไรทั้งนั้นแหละก็ได้แต่อยู่ไปวันๆแต่ถึงจะโง่ก็อุตสาหะรับราชการในหน้าที่เสมอมาถึงเวลาเข้าก็ไปหมอบเฝ้าตามตำแหน่งไม่ได้ขาดพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกเวลาไหนก็เป็นได้พบในจันหมอบแต่อยู่เสมออย่างที่เขาเรียกกันว่าหมอบจนกระดานเป็นหลุมแหละในจันรับราชการเป็นมหาดเล็กมาจนกระทั่งพระมหากษัตริย์ทรงพระชราแล้วในจันก็แก่แต่ในจันก็ยังคงเป็นในจันโง่อยู่อย่างเดิมสมบัติพระสถานอะไรก็ไม่มีทีนี้พระเจ้าแผ่นดินก็ทรงระลึกนึกถึงตาจันที่ไม่ได้ดิบได้ดีอะไรกับเขาเลยก็ทรงสงสารมีพระราชประสงค์จะทรงพระราชทานเงินให้ตาจันแต่ทีนี้ว่าตาจันแกก็ไม่เคยทำอะไรที่สมควรแก่การที่จะให้เงินด้วยนะไอ้จะไม่ให้คนอื่นเขาจะมองดูไอ้ตาจันนี่ไม่ได้ทำอะไรเลยไปให้มันทำไมคนอื่นเดี๋ยวมันอิจฉาเอาไอ้ความครหานินทามก็จะเกิดนะก็เลยทรงทำอุบายให้เจ้าพนักงานหาแตงโมลูกใหญ่มาลูกหนึ่งเอามาคว้านเอาเนื้อแตงข้างในออกซะหมดแล้วก็ตัดขั้วหัวแตงทำเป็นฝาเอาเงินนี่ใส่เต็มผลแตงโมปิดฝาสนิทไม่มีร่องรอยจะสังเกตได้เสร็จแล้วก็เสด็จออกตาจันก็หมอบแต่อยู่ตามตำแหน่งนั่นแหละก็มีพระราชองค์การบอกว่าไอ้จันกูให้แตงโมกับมึงลูกหนึ่งตาจันก็คลานกระดิบกระดิบก็ไปรับแตงโมมาทีนี้พอพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นแล้วตาจันก็อุ้มแตงกลับจากที่เฝ้าจะเป็นด้วยความโง่ความเซ่อของตาจันหรือว่าเคราะห์ไม่ดีตาจันก็ไม่ได้ตรวจสังเกตน้ำหนักหรือว่าร่องรอยที่มีอยู่ที่ผลแตงเขาให้อุ้มก็อุ้มมาเห็นเป็นแตงก็รู้สึกยินดีว่าของกินได้ลูกหนึ่งสิบสลึงอะไรเงี้ยนะพอตาจันถือแตงโมเดินออกมาถึงประตูไอ้ทหารรักษาประตูมันเห็นเข้าก็นั่งยกมือไหว้ตาจันตาจันก็นึกเวทนาก็เลยเอาแตงโมส่งให้คนเฝ้าประตูไปเสียแล้วก็เดินเลยกลับบ้านไปไอ้เงินที่พระราชทานตกอยู่ในมือตัวเองแล้วกลับตกไปเป็นลาบของไอ้คนรักษาประตูสิเนี่ยนี่เป็นเคราะห์ของตาจันวันรุ่งขึ้นตาจันก็ไปหมอบเฝ้าอยู่ตามเคยพอพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกก็รับสั่งถามไอ้จันแตงโมที่กูให้มึงกินเมื่อวานนี้กินแล้วหรือยัง ตาจันก็กราบทูลรามความจริงว่าให้คนรักษาประตูไปแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็นึกในใจว่าไอ้จันนี่มันโง่จริงๆแปลงถืออยู่กับมือมันยังไม่ตรวจตราสังเกตสังกาซะมั่งเลยก็นึกสงสารต่อมาอีกวันหนึ่งก็รับสั่งให้เจ้าพนักงานคว้านแตงโมเอาเนื้อในออกแต่เอาออกแต่ครึ่งซีกอีกซีกนึงเอาเนื้อแตงคงไว้ตามเดิมอีกซีกก็เอาทองคำบรรจุเต็มเลยแล้วก็ใส่ไปในซีกที่คว้านแล้วก็ปิดฝาเหมือนอย่างคราวก่อนเนี่ยพอเสด็จออกมาเห็นตาจันหมอบเฝ้าอยู่ก็มีรับสั่งว่าไอ้จันเดี๋ยววันนี้กูให้ตังโมมืออีกลูกตาจันก็คลานเข้าไปรับตังโมก็รับสั่งกับตาจันบอกว่าที่นี้มึงเอาไปกินให้จงได้นะถ้าหากว่าจะมีใครขอก็ฝานแบ่งให้เขาแต่ซีกเดียวที่รับสั่งอย่างนี้ก็ทรงพระราชดำริว่าไอ้คนรักษาประตูมันเคยได้เงินในแตงลูกก่อนคงจะคอยขออีกไอ้จันเป็นคนใจอ่อนคงให้อีกแต่ถ้าผ่าแตงออกก็คงจะพบทองคำนะไอ้จันมันก็จะได้พอเจอทองคำแล้วมึงจะไม่ให้ฮะแล้วก็เสด็จขึ้นตาจันก็อุ้มแตงโมเดินออกจากที่เฝ้าจะกลับบ้านเนี่ยวันนี้หนักกว่าเมื่อวานอีกถึงกับต้องอุ้มแตงไปสองมือนะแต่ตาจันก็ไม่ได้นึกได้ฝันไม่สังเกตสังกาอะไรล่ะว่าจะมีอะไรอยู่ในผลแตงก็นึกบ่นไปในใจว่าไอ้แตงเวรนี่มันหนักจริงยังก็อุ้มเด็ก12ขวบทำไมเกรงพระอาญารับสั่งให้เอาไปกินให้ได้แล้วกูจะโยนทิ้งร่องซะเดี๋ยวนี้แหละฝ่ายเจ้าคุณรักษาประตูมเคยได้เงินในแตงโมลูกก่อนมันคอยระวังดูตาจันเวลาออกมาจากที่เฝ้าพอเห็นตาจันอุ้มแตงเดินมาอีกกิริยาหนักกว่าลูกก่อนมันก็ดีใจก็นั่งลงยกมือไหว้ทำหน้าเซียวพูดไม่ใครออกอะพูดอ่อนบอนบอกว่าผมมาแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยกับผมขอแตงโมนี้รับประทานพอแก้หิวนะครับตาจันก็พาซื่อนึกสังเวชสลดใจหยุดยืนหันรีหันขวางไอจะเดินเลยไปก็สงสารเกรงพระราชอาญาก็เกรงแต่มีรับสั่งอยู่ว่าถ้าใครขอก็แบ่งให้ได้นะก็เลยพูดว่าแตงเนี่ยในหลวงให้มารับสั่งให้ข้าไปกินเองแต่ถ้าใครขอก็แบ่งให้ครึ่งหนึ่งนะงั้นเดี๋ยวข้าจะแบ่งให้เองซี่หนึ่งนะคนรักษาประตูมันก็อ้อนบอนขอทั้งลูกแต่จันไม่ยอมแต่จันไม่ยอมแต่จันจะกลัวทีนี้ตาจันก็หยิบมีดเอามาผ่าแตงทีนี้ในใจก็นึกสงสารไอ้คนรักษาประตูเนี่ยคือถ้าไม่เกรงในหลวงนี่จะยกให้ทั้งลูกเลยแกก็เลยผ่าแตงออกเป็นซีกเล็กซีกใหญ่ซีกเอาซีกใหญ่ยกให้ไอ้คนเฝ้าประตูไปตัวเองเอาซีกเล็กพอว่าจะเอาไปกินเพื่อกันเวลาทรงถามว่ากินแล้วหรือยังเท่านั้นแหละความกรุณาของตาจันกลับเป็นเคราะห์สนองกับตาจันอีกนะดันเอาข้างที่มีทองนะไปยกให้มันข้างที่มีแต่เนื้อแตงตาจันเอากลับบ้านเอาไปกินตามรับสั่งรุ่งขึ้นตาจันเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์ก็รับสั่งถามว่าไอ้จันแตงโมที่กูให้นะได้กินหรือเปล่าตาจันก็กราบทูลว่าได้รับพระราชทานแล้วก็รับสั่งถามว่าได้กินทั้งลูกหรือเปล่าตาจันก็กราบทูลตามที่ไอ้คนรักษาประตูขอผ่าแตงแบ่งซีกใหญ่ให้มันไปตาจันก็เอาซีกเล็กไปกินพระองค์ก็รู้เลยไอ้คนรักษาประตูมันได้ทองคำไปเสียแล้วก็ทรงพระราชดำริว่าไอ้จันนี่อกุศลเข้าให้ผลเป็นกำลังเราให้เงินให้ทองถึงสองครั้งตกถึงมือแล้วมันน่าจะได้รับไม่ได้ให้อีกก็คงไม่ได้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่เคยพระราชทานบำเหน็จรางวัลอะไรกับตาจันอยู่มาไม่ช้าพระมหากษัตริย์ก็สวรรคตนะทีนี้พอสวรรคตก็เป็นอันหมดที่พึ่งตาจันก็มีความเศร้าโศกร้องห่มร้องไห้นี่กษัตริย์องค์ใหม่เสด็จขึ้นเสวยราชตาจันก็ไม่เคยเฝ้าฝากเนื้อฝากตัวมาแต่เดิมเพราะว่าประจบประแจงใครก็ไม่เป็นนะทีนี้ก็เลยขอลาออกจากราชการว่าจะไปอยู่บ้าน
16: พักสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้ฟังในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
17: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามทำข่าวเมื่อนี่หนุ่มทนายทางสายกลางมีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนคนกินคนดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีคลองสีสมครับน้ำมังคุดออร์แกนิก 100%
2: ตอนนี้ผมอยู่อำเภอหนองหานมาอยู่กับพระคุณเจ้าองค์หนึ่งรูปหนึ่งนะครับพระคุณเจ้าซื้อยังครับพระคุณเจ้า
3: สมพร
2: พระคุณเจ้าซื้อสมพร
3: สมพรจันทุปโม
2: จันทุปโม
3: เจ้าวาด
2: เจ้าวาดวัดยังนี
3: ่ดอนสวรรค
2: ์เจ้าวาดวัดดอนสวรรค์
3: พระหนองหาน
2: ตำบลยังฮะ
3: ตำบลพักตบ
2: ตำบลพักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับอันหลวงปู่ฉันมาทั้งเบิดจักขวดแล้วครับ
3: โอ้ยหลายหลายหลายหลาย
2: ปีนี้อายุเจ้าปีแล้ว
3: 70
2: ปีแล้วนึกว่า61 62ครับฉันมาหลายปีแล้วอันนับเป็นขวดนี้หลายกระสอบแล้ว
3: ไปเบิ่งแม่นเบิดเลยแถวนี
2: ้ใหญ่รอบบ้านละติ
3: เออใหญ่เออว่ะ
2: ครับผมอันก้อนกินนั้นมีปัญหาสุขภาพยังบ
3: ่
2: ก้อน
3: กินบำรุงร่างกายซื้อดอก
2: โอ้บำรุงร่างกาย
3: บ่ยัง
2: แล้วประทับใจจังได๋นํามังคุดเฮา
3: ประทับใจ1
2: 1
3: มันสันอาหารเย็นสันข้าวแซ่บ
2: สันข้าวได
3: ้เออทั้งหลาย
2: นอน
3: สบาย
2: นอนสบาย
3: รับดีปานนั้น
2: ร
3: ับ
2: ดี
3: เออ
2: ทายกับคล่องบ
3: ่สบายช่วงนี้
2: คือในร่างกายเฮานี่คือสมดุลเบิดแล้วทุกอย่าง
3: สมดุลทุกอย่าง
2: โอ้
3: ขนาด70นี่ไปได้ยังสบายนะ
2: เออ
3: นอนทําบัดทําบ
2: ัดตาดอยู
3: ่สบาย
2: นึกว่าพระนมเล่นหน่อยหันหามาจังว่าเป็นปูครับ
3: อายุก็หลายแล้วละ70แล้ว
2: 70แล้ว
3: 70ปีแล้ว
2: หลวงปู่ฉันมา
3: โอ้สายหลายแล้วหลายแล้ว
2: หลายแล้ว
3: คือบ่ต้องว่านั่นดอก
2: รักร้อยขึ้นแล้วตามมาตลอด
3: เออเบิดเป็นหมื่นบ่ได้คันเพิ่นกันเนาะ
2: ครับครับ
3: หมื่นกว่าบาทเพิ่นเพราะมันเป็นตะโพดตะปีหาดโอ้ตะปีเออ
2: หาได
3: ้มัน52 53หร
2: อโอ้ฉันมาหลายหมื่นแล้วซะนะ
3: หลายหลายแล้ว
2: เออแต่ว่าเพื่อสุขภาพเฮาบ่ต้องไปโรงพยาบาล
3: เอออันก็มันกันบางมันหูจักค่ะคือปี6 65โอนบน6กันเนี่ยบางได้ใดบาง6 3 6 4เนี่ย
2: 6 3 6 4
3: เออ
2: เป็นยังไง
3: หูจักคัก
2: หูจักคัก
3: มันดีเออตะกี้กินสไลด์แดงเด้โอ้ส
2: ไลด์แดงเฮากินอย่างอื่น
3: เออสไลด์แดงอยู
2: ่บัดนี้เฮามาม
3: ันแพงพวกก็เลยหันมาทางนี้ก็เลย
2: หันมาทางนี้ก็เลยถือกับทานเฮาพอดี
3: โอ้ย
2: ก็เลยตามตลอด
3: สุดยอดเลย
2: เอากลับขอบคุณพระคุณเจ้าหลายๆนะครับที่มีโอกาส
3: ดูว่ายังดอก
2: ได้อุดหนุนลูกหลาน
3: เอาไปจำพลามบ่ยังดอกก็ซื้อให้โยมนำมานำนะโยมบ่มีเงินก็ซื้อให้เจ้านำ
2: ทำบุญทำทานไปนำเนาะ
3: ไว้เฮ็ดแต่ทุกอย่างนี
2: ่ครับ
3: ให้เจ้าบ่สบายก็ให้เจ้าไปกินไปนั่น
2: ก็กลับขอบพระคุณหลวงปู่สมพรเจ้าอาวาสวัดดอนสวรรค์ตำบลพักตบอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับขอบคุณหลายๆครับครู
4: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ

0: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
1: จันก็ออกไปทำมาหากินอยู่บ้านนอกเก็บของขายรวบรวมได้เงินซื้อวัวได้ตวงก็ไปขอเช่านาเขาทำเขตพระนครชั้นนอกพอถึงหน้านาก็เกิดขัดข้องอีกเพราะการใช้วัวไถนาต้องไถคู่แต่จันไม่มีวัวตัวเดียวไถนาไม่ได้แต่อาศัยด้วยความซื่อตรงของจันไปอยู่ตำบลนั้นน่ะไม่มีใครเขาเกลียดนะแต่จันก็ขอยืมวัวชาวบ้านใกล้เคียงมาได้ตัวนึงเอามาคู่กับวัวของตัวไถนาเวลาเช้าไปยืมเข้ามาไถพอตกเย็นก็เอาไปส่งเขาทุกวันน่ะอยู่อย่างเงี้ยมาวันนึงตาจันไถนาจะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนั้นเลิกงานปลดบัวก็เย็นค่ำผิดธรรมดาที่เคยไปนี่พอกลับมาบ้านก็จัดแจงเอาวัวของตัวเข้าคอกแล้วก็ไม่ได้พักอ่ะรีบเอาวัวตัวไปส่งเจ้าของพอตาจันจูงวัวไปถึงบ้านเจ้าของเขามันพบค่ำแล้วตาจันเห็นเจ้าของเขากำลังนั่งกินข้าวกันอยู่จะขึ้นไปบอกส่งวัวกับเขาที่บนเรือนก็เกรงใจเดี๋ยวเขาจะเรียกกินข้าวก็เลยเอาวัวผูกไว้ที่เสาชานบ้านนั่นแหละต่อหน้าเจ้าของเจ้าของเขาก็เห็นแล้วตาจันก็รีบกลับบ้านไม่ได้พูดได้จาอะไรตาจันก็หิวเหมือนกันรีบกลับไปกินข้าวระหว่างที่ตาจันกลับมาบ้านแล้วเจ้าของวัวเขายังนั่งกินข้าวอยู่นั้นมีขโมยมันย่องมาลักวัวที่ตาจันเอาไปส่งไอ้เจ้าของวัวก็นั่งก้มหน้าก้มตากินท่าไหนไม่รู้ไม่เห็นเอาวัวหายพอรู้หายไปแล้วเจ้าของวัวก็ไปร้องกำนันหาว่าตาจันยืมวัวไปไถนาแล้วก็ไม่นำมาบอกส่งตามธรรมเนียมเลินเล่อไม่รักษาให้ดีมีขโมยมารักวัวไปให้ตาจันเนี่ยใช้ราคาวัวที่หายนั่นกำนันนั่นก็มาจับเอาตาจันไปตั้งแต่เช้าข้าวยังไม่ได้กินเลยคุมไปส่งศาลในพระนครนะเวลานั้นกำนันคุมตัวตาจันเดินมาตาจันก็เดินเป็นทุกข์เป็นร้อนมาลำพึงในใจว่าปีโตเอ้ยเรารับราชการมาจนแก่ไม่ได้เคยมั่งมีสีสุขกับเขาลาออกนี่หมายจะมาหากินด้วยความสุจริตนะมาโดนเหตุติดตารางอีก ถ้าราคาวัวของเราเท่าๆกับราคาวัวของเขานี่จะยกใช้ให้หมดเรื่องหมดราวไปเดี๋ยวนี้วัวของเราก็พร้อมผอมราคาเขานิดเดียวหมดที่พึ่งแล้วในระหว่างเดินทางมาต้นสายตาจันก็หิวยังไม่ได้กินอะไรเลยทีนี้ก็เดินผ่านบ้านเพื่อนตาจันเนี่ยเคยเป็นข้าราชการอยู่เหมือนกันแต่ก่อนนี้ตาจันก็อ้อนวอนกำนันที่คุมตัวตาจันมาบอกเดี๋ยวแวะหาเพื่อนขอข้าวกินหน่อยหิวจังกำนันก็สงสารก็ยอมให้ตาจันแวะเข้าไปปรากฏว่าเพื่อนตาจันไม่อยู่อยู่แต่เมียเขาท้องแก่เชียวเดินอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายตาจันก็เล่าความทุกข์ร้อนให้เมียเพื่อนฟังขอข้าวกินเมียเพื่อนก็นึกสงสารตาจันไอ้ครั้นจะรอจนผัวกลับเดี๋ยวกำนันก็เร่งจะเอาตัวตาจันไปเมียของเพื่อนคนนี้ก็ตัวเตี้ยเอื้อมหยิบปลาย่างปลาเค็มนะที่แขวนไว้บนหลังคาก็หยิบไม่ถึงก็ไปเอาโต๊ะมารองพอเอื้อมมือขึ้นไปจะหยิบปลาไอ้โต๊ะที่รองเท้าก็ล้มเมียเพื่อนตาจันพลาดตกลงมากระแทกกับพื้นลูกในท้องไหลออกมาเด็กตายตอนนั้นเพื่อนตาจันกลับมาเห็นมีเหตุร้ายเกิดขึ้นไต่ถามด้วยความว่าเป็นเหตุเพราะว่าเมียขึ้นไปหยิบปลาให้ตาจันเพื่อนตาจันก็โกรธแค้นตาจันมากร้องต่อกำนันขอเข้าเป็นโจทย์อีกคนหนึ่งหาว่าตาจันบังคับใช้เมียซึ่งกำลังมีท้องแก่ให้หยิบปลาในที่สูงอันตรายเป็นเหตุให้เมียตกลงมาแท้งลูกว่าอย่างนั้นตาจันเนี่ยข้าวก็ไม่ได้กินสามยังได้โจทย์ใหม่เข้ามาอีกโจทย์หนึ่งอีกคดีหนึ่งกำนันกับโจทย์ที่หนึ่งโจทย์ที่สองก็คุมตัวตาจันเดินทางต่อไปเมื่อมีเหตุทัพทวีรุมเร้าตาจันอย่างนี้ตาจันหมดความหิวข้าวแล้วเดินเป็นทุกข์หน้าสลดตาโรยแทบล้มจับหมดหวังจะหาทางแก้ไขได้หมดที่พึ่งที่อาศัยคิดไปคิดมาก็ตกลงใจตายซะดีกว่าอยู่วะนี่พอเดินไปถึงภูเขาสูงก็อุบายบอกกำนันบอกว่าปวดท้องขอแวะถ่ายสักเดี๋ยวกำนันก็หยุดนั่งพักอยู่อยู่กับโจทย์สองคนที่เชิงเขาชายป่าบอกให้ตาจันขึ้นไปทำธุระซะตาจันก็เดินขึ้นไปที่ทางเขาลาดพอรับตัวก็วิ่งเลยวิ่งขึ้นไปบนเขาไปทางหน้าผาเนี่ยแหละจะโดดลงมาฆ่าตัวตายบังเอิญที่เชิงเขาเนี่ยมีกระทาชายสองคนพ่อลูกไปตัดไม้อยู่เชิงเขาใต้หน้าผาชันเนี่ยตาจันเนี่ยลอยละลิ้วตึ้งตึ้งลงมากระแทกหัวตาพ่อคอหักตายคาที่เลยแต่ตาจันไม่ตายไอ้หนุ่มลูกชายก็คนตายเขาโกรธแค้นโกรธตาจันหาว่าแกล้งโดดลงมาตาจันก็บอกไม่ได้แกล้งกูจะโดดลงมาฆ่าตัวตายไอ้เจ้าลูกชายก็บอกทำไมมึงไม่โดดไปทางอื่นเสือกโดดลงมาบนหัวพ่อกูตาจันก็บอกว่ากูโดดทางอื่นนะพ่อมึงดันมายืนตรงนี้ทำไมเถียงกันใหญ่ตาจันจะพูดชี้แจงความจริงสักเท่าไหร่ไอ้หนุ่มมันก็ไม่หายโกรธหาว่าตาจันแกล้งฆ่าพ่อมันก็จับตาจันไปส่งกำนันเข้าสมทบเป็นโจทย์ที่สามตามไปด้วยอีกคนหนึ่งตอนนั้นเวลาเย็นแล้วใกล้จะถึงเมืองแล้วตะวันรอนก็ไปเจอม้าพระที่นั่งตัวโปรดของพระราชาท่าไหนไม่รู้หลุดจากโรงออกมาวิ่งห่อมาทางตาจันไอ้พวกที่กรมม้าก็วิ่งติดตามมาไล่จับมาก็มีนายม้าต้นคนหนึ่งก็เคยคุ้นเคยกับตาจันมาก่อนรู้ว่าตาจันนี่เคยรับราชการมาก่อนรู้จักกันก็ตะโกนบอกให้ตาจันช่วยต้อนม้าให้กลับทีด้วยความรีบร้อนตาจันเนี่ยจะเอื้อเฟื้อกับเพื่อนก็หยิบไอ้ก้อนหินก้อนหนึ่งก็เจตนาจะปาให้ม้ามันโดนแล้วมันจะได้วิ่งกลับไปอ่ะบังเอิญก้อนหินตาจันกว้างไปโดนลูกตาเขาพอดีตาม้าพระที่นั่งแตกม้าล้มสลบอยู่ตรงนั้นเนี่ยนายม้าก็เกรงความผิดก็จำเป็นต้องเข้าเป็นโจทย์ตาจันอีกโจทย์หนึ่งหาว่าตาจันแกล้งกว้างตาพระม้าพระที่นั่งแตกพอม้าพระที่นั่งฟื้นก็จับคุมไปคราวนี้ตาจันนี่หมดแรงเลยเหมือนบ้าแล้วหมดเรี่ยวหมดแรงที่จะเดินเดินตามเขาไม่ทันเวลานั้นจนกระทั่งเข้าไปในเมืองนี้พระมหากษัตริย์มาเป็นผู้วินิจฉัยเองไม่ต้องสืบสวนทวนพยานละก็มีพระบรมราชโองการพิพากษาคดีเด็ดขาดเพราะว่าพระองค์เป็นผู้ฉลาดในคดีเรื่องที่หนึ่งไอ้เรื่องที่วัวหายเนี่ยความจริงตาจันเอาวัวไปส่งโจทย์แล้วผูกวัวไว้กับเสาเรือนโจทย์ก็เห็นแล้วตามยุติธรรมนี่ต้องถือว่าตาจันได้ส่งวัวแล้ว เป็นความเลินเล่อของเจ้าของนะไม่รีบเอาโคเข้าขังคอกเสียแต่ว่าตาจันเนี่ยเอาวัวของโจทมาผูกไว้ไม่บอกส่งเจ้าของเป็นกิจจลักษณะอันนี้ก็ผิดกฎหมายทั้งเป็นการยืมเอาโคของเขาไปทำประโยชน์ของตาจันฝ่ายเดียวเมื่อวัวเขาหายไปอย่างนี้ให้

ไม่ควรจะลงอาญาจำคุกแต่ว่าตาจันโดดภูเขาโดยเจตนาฆ่าตัวเองที่เป็นเจตนาร้ายอย่างหนึ่งและเป็นความเลินเล่อของตัวตาจันก็โดดลงไปบนหัวเขาให้ตาจันเสียค่าปรับแล้วในคดีเรื่องที่สี่ตาจันกว้างหินถูกตาม้าพระที่นั่งแตกตาจันทำโดยตั้งใจดีไม่มีเจตนาจะแกล้งแล้วก็เป็นม้าของพระองค์เองพระองค์ก็อนุญาตยกโทษให้ตาจันแล้วก็มีพระบรมราชโองการดำรัสว่าตาจันนี่เป็นข้าหลวงเดิมเป็นข้าราชการเก่ารับราชการกับเสด็จพ่อมาช้านานมีความชอบอยู่ให้เจ้าพนักงานจ่ายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ใช้แทนตาจันทุกเรื่องตาจันได้ฟังพระบรมราชโองการแล้วก็มีความยินดีอย่างล้นเหลือพระองค์ก็บอกว่าเดี๋ยวเนี้ยนายจันเนี่ยต้องออกไปตกระกำลำบากจนต้องติดคุกติดตารางด้วยความซื่อความไม่รู้ก็เลยสงสารให้ชุบเลี้ยงตาจันไว้ในพระราชวังมีเบี้ยบำนาญกินไปตลอดชีวิตท่านผู้ฟังคนปัญญาไม่ดีต้องอาศัยดวงดีถ้าปัญญาก็ไม่ดีดวงก็ไม่ดีก็ต้องอาศัยสร้างความดีคือต้องให้มันมีดีทักอย่างเพราะการทำความดีถึงมนุษย์ด้วยกันไม่เห็นฟ้าดินก็เห็นมนุษย์ด้วยกันช่วยไม่ได้เทวดาก็ช่วยได้อย่างตาจันเป็นต้นเนี่ยครับ

0: ะเจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวแฟนเพลงสุหมองสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-0004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับวันนี้ผมตัวแทนบริษัทน้ำมังคุดมาเยี่ยมผู้ดื่มน้ำมังคุดวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อนไหนพ่อ
3: เพื่อบรรข่าวครับ
2: บรรข่าวเนาะ
3: ครับ
2: ครับคุณพ่อชื่อไหนพ่อ
3: ชื่อสุขครับ
2: พ่อสุขนามสกุล
3: รวมศรีครับ
2: คุณพ่อนี่อยู่บ้านเลขที่ไหนพ่ออ
3: ้าวเลขที่8คร
2: ับ บ้านเลขที่8ครับนี่บ้าน
3: เหมือนนายแตงครับ
2: นายแตงตำบล
3: ภูเรนคาครับ
2: ภูเรนคาเนาะครับอำเภอบ้านเข้าครับ
3: ครับ
2: อยากถามคุณพ่อก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพอย่างแน่ครับ
3: ง่ายผมป่วย
2: ครับ
3: เป็นเดือน2เดือนพุ่นแล้วครับ
2: เป็นป่วยแบบไหนครับพ่อ
3: ป่วยมาหนีไอนะครับ
2: เป็น
3: โรคไอนะครับ
2: ครับ
3: บัดนี้ว่าเป็นวันละโรคคุณ
2: ครับครับ
3: บัดนี้ผมลุกบ่ได้เลย
2: นอนนอนซมเลยติพ่อ
3: ครับเกียงมานี่เลยหลานบอกว่าไปเอาวัน
2: น้ำมัง
3: คุดเนี่ย
2: น้ำเปียกมังคุดเนี่ยเนาะ
3: พอเตะไปจากนั่นน่ะ
2: ครับ
3: ขึ้นครับปีนขึ้นเตียงเลย
2: อ๋อครับซื้อมาที่แรกจะกวดพ่อใช่ป่ะ
3: ซื้อที่แรกกวดหนึ่งครับ
2: อ๋อมาลองซื้อมาลองเบิ่งก่อน
3: ครับ
2: ครับ
3: หลานบอกหลานเนี่ยจะเอามากินนอน
2: ครับ
3: พอกินไปเป็นจอกนะครับ
2: ครับ
3: ขึ้นทันทีเลยครับ
2: อ๋อกินรู้สึกว่าแบบมันลุกได
3: ้ครับ
2: ครับ
3: ปีนขึ้นเตียงเลยดังนี่นั่งบะไรเด็กคนนั้น
2: ครับ
3: ว้าย
2: ครับ
3: ดังเหินแล้วผม
2: นอนแบบว่าสมค่าเตียงไหม
3: ครับ
2: วันนี้กินไปจะกวดพ่อที่ว่ามัน
3: พวกปนีบเรื่องผมก็เมิดกวดต่อไปเรื่อยๆครับ
2: เดี๋ยวนี้กินมาห่อจะกวดแล้ว
3: เดี๋ยวนี้ไว้สองสามโลแล้วครับ
2: อ๋อกินมาเรื่อยๆเดี๋ยวพ่อเนาะ
3: ครับผมหัวก็มาเศร้าวัง2 3มื้อเนี่ย
2: อ๋อที่ว่า
3: อยากค้างเนี่ยครับ
2: อ๋อเพราะว่าร้องเบิงว่าห้างเบิง
3: ครับค้างเนี่ย
2: การเงินเนี่ย
3: การเงินนี่แหละครับ
2: ครับอ๋อกับว่าร่างกายกับว่ามันใจเตือนพ่อเนาะ
3: ครับ
2: มันใจครับ

0: ยังเงินมีประธานพ่อยังเงินมีบ่พ่อความดันเบาหวานมีบ
1: ่บ่มีความหวานความดันบ่มีนะครับ
0: แต่ว่าหนักๆคือวัณโรคนี่เนาะ
1: ครับวัณโรค
0: ครับไปหาหมอมั้งมั้ยล่ะติพ
1: ่อไปว่าบ่มีครับ
0: เนาะครับหมอเห็นว่าให้มันอยู่บ้านอ่ะติพ่อเนาะ
1: ครับ
0: อาการแบบว่าหนัก
1: ได้ออกมายาพ่อปู่มื้อนี่ก็ได้กินครับ
0: อ๋อครับ
1: เป็นชิดกุมิดพุ่นแล้ว
0: กินแต่ละคาบอ่ะ
1: ครับ
0: อืมครับ
1: ห่อทออย่างนี้กิน
0: ครับก
1: ็ย้อยเนาะ
0: ครับเป็นบุญพ่อดีใจน้ำพ่อครับที่ว่า
1: เคิ่นบ่ถึกมื้อนี่ตายตัวพ
0: ่อเออมามา
1: เออ
0: ยินดีขึ้นกับน้ำมังคุดนี่เนาะ
1: ครับ
0: ครับคะแนนนี่ไฮไลท์ปานใดพ่อน้ำมังคุดเน
1: ี่ยโ
0: อ้ว่าดี
1: ไฮไฮไลท์อยู่ครับ
0: จากเปอร์เซ็นต์จากเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้จากเปอร์เซ็นต์ครับ
1: เป็นร้อยกูว่าพุ่นแล้วครับ
0: โอ้ก็มั่นใจหลายเนาะพ่อเนาะครับโอ้ท่านพ่อจนมั่นใจนะพ่อเนาะเห็นว่านอนนอนสม
1: เฮ้ยไปบ่ได้แล้วครับนั่งบ่ได้มีกระดูกอยู่นะ
0: ครับมีแต่กระดูก
1: งวยแล้วครับ
0: อ๋อ
1: นั่ง
0: ครับ
1: ตะมูกินมาแล้วผมเก็บไปฝามันไว้อยู่โดเนี่ย
0: อ๋อครับ
1: บ่หน่อยฝา
0: สะสมนับไว้ปฏิพ่อ
1: ครับ
0: ครับครับครับสิมาฝากครับ
1: ครับโอ้ย
0: ครับ
1: ดีแล้ว
0: ครับครับโง่ดีใจกับพ่ออันกินเขานอนหลับดีอยู่วะเนาะพ่อ
1: นอนหลับดีอยู่ครับ
0: ครับกินเขาได้แล้วเนาะครับสีหน้าสูงสดใสขึ้นมีหน้ามีนวลขึ้นนะพ่อ
1: โอ้แต่ก่อนวาย
0: โอ้แต่ก่อนนี
1: ่นั่งบ่ได้ครับ
0: ครับครับเป็นครับว่าคนลงมีเนื้อมีหนังคน
1: เห็นนี่ไว้ไปแท้ละ
0: ครับ
1: หมอย่างหนกนะ
0: ครับ
1: แปดสิบกลัวแล้วครับ
0: โอ้แปด
1: สิบสี่แปดสิบห้าคนแล้ว
0: ครับแปดสิบสี่ปีแล้ว
1: ครับ
0: พี่บอกมาเป็นความจริงนะพ่อเนาะ
1: ครับ
0: บ่ได้มาจ้าง
1: ว่ายบ่ได้จ้างเว้าแล้ว
0: ครับ
1: เป็นความจริงเลย
0: ครับมาผู้ใดอยู่เขตนี้ก็แม่มาถามพ่อได้เนาะมาหาได้อย
1: ู่ถามได
0: ้บ้านน้าอินแดงพ่อสุกเนาะ
1: ครับ
0: พ่อสุกแม่มาเบิ่งมีตนอยู
1: ่ครับ
0: ครับมาถามเบิ่งได้ว่าป่วยแช่บ่อีหลีบ
1: ่
0: เป็นวัณโรคอาการดีขึ้น
1: ครับ
0: ครับเป็นว่ามั่นใจเนาะพ่อเนาะ
1: ครับมั่นใจแล้ว
0: ผมครับโอ้มื้อนี้ผมก็กราบขอบคุณคุณพ่อครับที่มาแชร์ประสบการณ
1: ์ครับ
0: พี่น้องทางบ้านได้รับชมรับฟังครับเป
1: ็
0: นบุญบอก
1: ติดตีอย่างนั้นเนาะพ่อครับดีครับ
0: ครับผมครับขอบคุณครับ
2: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสีแยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง ท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589
3: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
2: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: จะว่าไปแล้ววัดไหนๆก็มีสุสานมีป่าช้ากันแทบทั้งนั้นน่ะแต่ว่าป่าช้าที่เฮียนดุโดยมากก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นป่าช้าของวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงซึ่งถ้าเอ่ยชื่อวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมเนี่ยครับบรรดานักเลงรุ่นเก่าๆหรือว่าคนในยุคนั้นจะต้องรู้จักเพราะว่าวัดแห่งนี้ในอดีตนั้นมีหลวงพ่อเงินเป็นเจ้าอาวาสสมัยสัก 4-50 ปีก่อนนั้นยุคนั้นจะมีพวกเสือปล้นโจรเรียกค่าไทยพวกนักเลงโก๊กต่างๆมากมายซึ่งทั้งโจรและตำรวจก็ล้วนแต่มาพึ่งบารมีหลวงพ่อเงินในด้านแคล้วคลาดพุทธปาฏิหาริย์เหรียญวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อเงินนี้ทุกคนจะต้องหามาใช้กันให้ได้เลยทีเดียวเมื่อย้อนไปถึงสมัยยุคของนักเลงเหล่านั้นก็ต้องเชื่อเรื่องการตีรันฟันแทงกันระหว่างเหล่าก๊กต่างๆย่อมมีอยู่ไม่ขาดก็ทำให้อัตราของคนที่เสียชีวิตก็ย่อมมีมากเช่นเดียวกันเพราะถนนหนทางก็ไม่เจริญการแพทย์ต่างๆก็ยังขาดแคลนคนจะตายก็ตายกันง่ายกว่าในสมัยนี้เวลามีคนตายวัดที่มีชื่อเสียงก็ต้องกลายเป็นที่จัดงานศพที่เก็บศพที่เผาศพและที่ฝังศพแถมในอดีตนั้นนิยมฝังศพกันในดินบางรายก็ฝังกันจนลืมปัจจุบันก็เชื่อว่ายังหลงเหลืออยู่ใต้ดินอีกไม่ใช่น้อยเมื่อเป็นวัดดังหลวงพ่อก็มีลูกศิษย์นับถือมากหน้าหลายตาเหตุนี้เองป่าช้าวัดดอนยายหอมจึงมีพื้นที่เกือบ10ไร่ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดหากบริเวณหน้าวัดจะติดกับถนนสายพระประทูนบ้านแพ้วด้านหลังวัดนี่ก็จะมีคลองขั้นปัจจุบันป่าช้าแห่งนี้บรรจุศพไว้สารพัดด้านติดกับคลองก็เต็มไปด้วยสถูปเจดีย์มากมายเวลาค่ำคืนมองดูขาวโพลนชวนขนหัวลุกถัดจากสถูปเจดีย์เข้าไปก็ยังเป็นล็อกเก็บศพแบบคนไทยเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวอีกหลายไร่แล้วก็ยังมีห่วงซุยแบบคนจีนปะปนอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นป่าช้าที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่งไม่น้อยหน้าป่าช้าวัดไหนเลยถนนด้านหลังวัดก็เปลี่ยวเอามากๆหากมโนภาพดูแล้วยามค่ำคืนใครจะกล้าขับรถผ่านไปมาเพราะขนาดกลางวันนานๆ นี้จะมีรถออกมาเห็นสักคันซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้านในพื้นที่มีบ้านปลูกติดริมถนนใกล้ๆวัดดอนยายหอมก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นด้านหลังวัดจะมีสะพานโยงสูงๆสร้างด้วยไม้ข้ามคลองอีกฝั่งผ่านกลางป่าช้าปัจจุบันนี้จะเป็นสะพานเหล็กสีดำๆแต่ก็ใช้การไม่ได้แล้วและก็ดูเหมือนเป็นสะพานอาถรรพ์ที่เชื่อมระหว่างป่าช้ากับอีกฝั่งคลองให้ความรู้สึกเหมือนกับทอดจากแดนหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีใครกล้าไปเดินเล่นชมวิวแน่ๆส่วนเรื่องความเฮี้ยนของบรรดาวิญญาณทั้งเก่าและใหม่ในป่าช้าวัดดอนยายหอมนี้ก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีคนชอบไปหาปลาบริเวณท้ายวัดยามโผล่เพลกำลังช้อนหากุ้งชายน้ำก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะอื้อๆพอเงยหน้าขึ้นไปทีแรกก็ไม่เห็นอะไรจากนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะหนที่สองก็เงยหน้าขึ้นหันไปดูอีกทีที่เดิมมาแหละปรากฏว่าคราวนี้เห็นเป็นคนนั่งกอดเข่าชุดจีนสีขาวอยู่ไม่ห่างไปนักที่สำคัญวันนั้นก็คือเจ้าของร่างที่มาปรากฏตัวให้เห็นนั้นมีแต่ตัวหัวไม่มีเจอเข้าขนาดนั้นก็ว่ายน้ำหนีกันสุดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปหาปลาใกล้ๆป่าช้ากันอีกเลยอีกจุดหนึ่งก็คือถนนลาดยางที่อาจจะตัดผ่านป่าช้ารอบข้างไม่โดยตรงเหมือนกับสะพานเหล็กข้ามคลองแต่ว่าใกล้กับป่าช้าสถูปเจดีย์ก็จะมีสะพานที่วัยรุ่นชอบไปนั่งเล่นนั่งตกปลาเพราะมั่นใจว่าปลาวัดยังไงก็ตัวใหญ่ตรงนี้ก็เจอดีกันมาหลายรายแล้วบางคนขับรถผ่านมาเหมือนตาฝาด เห็นคนยืนบนสะพานเหล็กแต่พอจอดรถมองชัดๆก็ไม่เห็นพวกที่ชอบมานั่งเล่นบนราวสะพานอีกเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาค่ำคืนบริเวณนี้จะมีเสาไฟนีออนเปิดไว้ดวงหนึ่งบางทีได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาแล้วก็หายไปแต่บางคนอาจจะดวงดีได้กลิ่นเหมือนแป้งร่ำโบราณโชยพัดมาแตะจมูกแต่ก็เป็นกลิ่นแป้งที่คนสมัยก่อนใช้ประหน้าศพนั่นเองแม้ว่าปัจจุบันนี้โลกแห่งเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากแต่เด็กละแวกนี้ก็ยังกลัวแล้วก็เกรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใครกล้าท้าหรือว่าลองของเพราะเชื่อกันว่าป่าช้าแห่งนี้ยังมีวิญญาณเวียนไปมาอยู่บางคืนก็มีคนปั่นจักรยานได้ยินเสียงเด็กเล็กๆร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะว่ากันว่าป่าช้าแห่งนี้มีศพของคนเก่าคนแก่มากมายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายตายดีก็มีตายร้ายก็มากทางที่ดีเขาบอกว่าต่างคนต่างอยู่นะอย่าได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแต่บรรยากาศที่เป็นใจให้หวาดผวาที่สุดก็คือคืนเดือนหงายรับรองว่าบรรยากาศที่นี่จะทำให้คุณขนลุกโดยพร้อมเพรียงกันอย่างไม่ได้นัดหมายแล้วก็อีกเวลาหนึ่งก็คือช่วงพลุเพลใกล้จะพลบค่ำนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่นำมาฝากกันหากใครสนใจจะไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองก็ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้วเพราะว่าที่นั่นเป็นอีกแห่งหนึ่งที่ยังคงมีร่องรอยของความน่าสะพรึงกลัวหลงเหลืออยู่อย่างชัดเจนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับ
5: ปวดแข้งปวดขาลุกกะอ้อยนั่งกะอ้อยปวดไปเบิดน้ำต้นน้ำโตคือบ่เป็นตะยืนน้ำพันแท
6: ้ว้ายมันเป็นไห้ปนันสำบอเอาน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ไปกินบ้งสิได้เศร้าห้องเศร้าโอ้ยบ่ว่าแต่ปวดแข้งปวดขาปวดไปน้ำต้นน้ำโตเด้อคอยเจ็บท้องปวดท้องจนนอนกดจี้คงอยู่กะเศร้าก็ย้อนน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละเอาลองกินบ้างเด้อ
5: ฮึบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยบุ๋ยน้ำมังคุดตราแซนบุรีดีอีหลีกินแล้วกะไข้หายเจ็บหายปวดย่างไปวัดไปบ้าย่างไปหัวไปสวนได้สบายเฮ็ดเวียกได้กุนกุนขอบคุณน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเด
6: ้อน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20-00953-2-0004 สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
4: สวัสดีครับ
7: ท่านผู้ฟังคะเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังพ่อแม่ได้ลองทานได้ลองเปิดใจทานน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้น 100% น้ำมังคุดตราแซนบุรีเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีของเราค่ะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่รายการดีๆและสาวล่าพาขวัญได้ใหม่นะคะหรือท่านผู้ฟังท่านใดต้องการที่จะปรึกษาสอบถามสามารถโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589สาวร่าพาขวัญรอรับสายพร้อมให้คำปรึกษาพ่อแม่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
8: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตราแซนบุรีสกัดจากผลมังคุด 100%ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
9: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา5 นาฬิการ
2: านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600 เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: ิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับอ้ายบอ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ปักซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
1: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

0: เปลี่ยนพอสอใหม่เปลี่ยนใจหรือยังเพลงเพราะๆจากยอดรักสลักใจคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นกี่พอสอก็ขอให้อย่าเปลี่ยนใจเหมือนสินค้าตราเมื่อรับเหรียญทองของเราก็40ปีแล้วเปลี่ยนพอสอ40ครั้งแล้วก็ยังคงคุณภาพเหมือนเดิมยังอยู่เคียงข้างคุณเหมือนเดิมนะคะรับคุณเข้าสู่ช่วงเวลาของการโน้ตลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันทร์กลับมาแล้วนะคะที่กับเวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะเพลงเพราะๆ เพลงเก่าๆแบบเนี้ยนะคะหาฟังได้ยากๆนะคะเนาะตรงนี้มีให้ฟังกันนะคะโดยดีเจพิมจันทร์เจ้าเดิมเจ้าเก่าไม่เน่าไม่บูดนี่แหละนะคะขอบคุณทีมงานสถานีด้วยที่อำนวยความสะดวกในการออกอากาศแล้วยังมีน้ำจิตน้ำใจนะคะแจ้งผลการรับสัญญาณเข้ามาด้วยนะคะที่สำคัญผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การอุปถัมภ์รายการตรงนี้นั่นก็คือสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาสูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนาน40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะอยากจะรู้ว่ากาโนทำไมถึงขายดีมาตลอดตั้งแต่สมัยคุณยายยังสวยคุณแม่ยังสาวต้องถามคุณแม่ต้องถามคุณยายนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นค่ะ
1: เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
2: ้าวทำไมล่ะเธอ
1: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละทรมานจริงๆ
3: ซื้อกาโน่หน่อยค่ะ
4: ซื้อกาโน่นะครับ
3: ซื้อกาโน่นะค่ะ
1: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
5: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังสินค้าตรามือรับเหรียญทองไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะกาโน่กล่องสีเหลืองต้องตรามือรับเหรียญทองดูให้ดีก่อนซื้อทุกร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะนอกจากนั้นไซซีมาดามสำหรับคุณผู้หญิงที่มีปัญหาหลัง45ถามว่าปัญหาสุขภาพอะไรที่ผู้หญิงเจอกันเยอะนั่นก็คือเรื่องราวของนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะวัยทองประจำเดือนหมดแล้วหงุดหงิดเวียงวีนช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ไปไหนก็ลำบากใจเหลือเกินนะคะกระจิตกระใจที่จะทำมาหากินก็ไม่มีละนะหงุดหงิดตลอดอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงฉะนั้นอย่าลืมค่ะสำหรับเรื่องราวของไซซีมาดามมาดามส่วนผู้ชายนั่นเหรอก็ต้องแมนดาราน168ผู้ชายก็มีปัญหาเหมือนกันสุขภาพหลัง50 60แล้วคุณผู้ฟังนะคะต้องการฟื้นฟูดูแลสุขภาพอย่าลืมเรื่องราวของแมนดารา168แมนดารา168นะคะสามารถสั่งซื้อจัดโปรโมชั่นที่นี่0981466296 0981466296นะคะอย่าลืมรีบโทรกับโปรโมชั่นดีๆนะคะ1กล่องของผู้หญิง 1,290 ซื้อกล่องเดียวถ้าอ้างว่าฟังรายการตรงนี้อยากจะฟื้นฟูอยากจะกระชับกลับเป็นสาวเปล่งปลั่งสดใสเรานะคะเข้าใจคุณโปรโมชั่นเหลือเพียง990บาท2กล่องล่ะ 1,500 บาท2กล่องสามารถคละรวมกับของท่านชายได้นะคะสำหรับคนโสดนะคะผู้ชายอยากจะใช้แมนดารา168นะคะตอนนี้1กล่องนะคะ990บาทคุณผู้ฟังคะอย่าลืม2กล่อง 1,500 บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรก่อนโปรจะหมดกันนะคะสามารถสลับหญิงสลับชายได้ผู้หญิง1บวกผู้ชาย1ก็ได้ค่ะนะคะแมนดาราน168และมาดามนะคะคุณผู้ฟังคู่ละ 1,500 บาทเท่านั้นนะคะและจัดโปรโมชั่นตอนนี้นะคู่ละ 1,500 บาทรีบซื้อกับโปรดีๆแบบนี้นะคะ0981466296 09814662960981466296
6: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงฮิตที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์โทร0981466296

0: เพลงเพราะๆรักร้าวหนาวลมนะคะช่วงนี้ก็หนาวแหละค่ะคุณผู้ฟังนะคะหนาวหลายอย่างหนาวค่าน้ำมันหนาวค่าไฟหนาวค่าน้ำ หนาวตลอดทุกฤดูกาลนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังนะคะจิตผวานะโดยเฉพาะแม่บ้านนะคะโอ้โหผู้หญิงเนี่ยนะพอเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากคุณผู้ฟังนะคะมันบอกอะไรที่มันละเอียดอ่อนมากเลยคุณผู้ฟังตั้งแต่เรื่องการดูแลครอบครัวความรับผิดชอบมากมายก่ายกองนะคะเนาะใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในหัวคิดหมดทำให้ผู้หญิงเป็นความเครียดโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะใครบอกว่าแม่บ้านไม่เครียดอยู่บ้านทำงานบ้านนี่เครียดนะคะคุณผู้ฟังเพราะต้องรู้หมดใช่ไหมล่ะเออผงชูรสน้ำปลาหมดก็ชั้นนี่แหละต้องจัดการอะไรประมาณนี้ใช่ไหมล่ะคุณผู้ฟังนะตื่นมาเนี่ยนะคะไม่ได้ไปไหนมาไหนกว่าจะอาบน้ำได้ใช่ไหมล่ะแม่บ้านจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นนะนะคะยกเว้นบางคนที่ไม่ทำนะ มีเหมือนกันคุณผู้ฟังคนที่โชคดีไงคนที่ทำบุญอะไรก็ไม่รู้นะสามีทำทุกอย่างตั้งแต่ล้างถ้วยล้างจานนะเลี้ยงลูกซักผ้าช่วยอย่างเงี้ยหาไม่ได้อีกแล้วคุณผู้ฟัง นะคะกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังค่ะเกิดเป็นหญิงแท้จริงเสร็จลำบากเรามาพูดถึงปัญหาผู้หญิงกันดีกว่าปัญหาสุขภาพจากที่เคยอารมณ์ดีๆก็กลายเป็นหงุดหงิดจากที่เคยเปล่งปลั่งสดใสก็จะเป็นเหี่ยวย่นหย่อนยานนะย้วยยานทั้งระบบตั้งแต่ภายในก็ขาดความฟิตกระชับกลั้นปัสสาวะไม่อยู่หูรูดหย่อนนะคะมีปัญหาช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันซึ่งถามว่าจะไปโฆษณาบอกใครได้ไหมไม่ละค่ะแต่เราก็อกไหม้ไส้ขมและทรมานถ้าวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอายุมากแค่ไหนนะถ้าเรามีปัญหาความหย่อนภายในเราจะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะง่ายนะคะเนาะแค่ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะครั้งสองครั้งเราก็เป็นละติดเชื้อกลับมาละนะคะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ผู้หญิงเราทุกทรมานนะคะอยากจะให้กระชับแข็งแรงคืนความสะอาดมั่นใจก็ต้องดูแลภายในสู่ภายนอกคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้ำหย่าน้ำว่านชักมดลูกการโน้เรื่องของประจำเดือนที่มาไม่หมดมาไม่สะใจมาสีดำสีคล้ำปวดประจำเดือนนะทุกร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะคะหรือคุณจะเลือกซื้อไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมเพื่อฟื้นฟูดูแลสุขภาพผู้หญิงหลัง45ปี
1: อายุมากขึ้นผู้หญิงอย่างเราย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่มากขึ้นตายไม่กังวลค่ะความลับของตายคือยาสตรีสมุนไพรมาดามมาดามแคปซูลตราไซซียาบำรุงร่างกายที่อยู่คู่ตายมา20ปีด้วยการคัดสรรอย่างพิถีพิถันตลอด40ปีศึกษาค้นคว้ารวมส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติที่มีส่วนช่วยบำรุงร่างกายรักษาสติประจำเดือนมาไม่ปกติอาการปวดท้องรอบเดือนให้ผิวพรรณสดใสชุ่มชื้นตายมั่นใจยาสตรีสมุนไพรมาดามมาดามแคปซูลตราไซซีมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: ใช่แล้วคุณผู้ฟังไซซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมแค่2แคปซูลนะแค่2แคปซูลนะคะแต่ถ้าหากคุณเคยทานคอลลาเจนไซซีคู่กับมาดามนะคะไซซีคอลลาเจน1เม็ดมาดาม2แคปซูลรวมเป็น3นะคะถ้าคุณเคยซื้อคู่มันก็จะคู่ละ 1,500 นะคะแต่ถ้าหากวันนี้คุณไม่ต้องการจะทานคู่ต้องการทานตัวเดียวเม็ดเดียวเขาทำ2 in 1มาให้แล้วเป็นไซซีพลัสเม็ดสีส้มเป็นการรวมระหว่าง2สูตรที่คุณเคยทานนะคะราคาก็990ไม่ต้องซื้อคู่ละ 1,500 ละและก็ทานแค่1เม็ดนะคะสำหรับท่านที่เคยทานมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังเนาะหรือท่านจะทานเรื่องของไซซีมาดามฟื้นฟูดูแลผู้หญิงในผู้สูงอายุนะคะ60แคปซูลอันนั้นก็990ในราคาจัดโปรให้นะคะอย่าลืมบางคนอุ้ยฟังอยากจะใช้เหลือเกินไซซีมาดามเห็นต่ายเขาสวยใช่ไหมล่ะนะเห็นต่ายเพนพักเขาสวยเขาสุขภาพดีตลอดฉันก็อยากบ้างเลยแบบเนี้ยนะความฝันนะคะเนาะเก็บตังไปเรื่อยๆก่อนนะที่จริงถ้าวันนี้คุณตัดสินใจรักตัวเองมากขึ้นนะคะราคา990วันละ30กว่าบาทที่คุณดูแลตัวเองคุณจะรู้ว่ามีอะไรให้สดชื่นรื่นรมเยอะเพราะอารมณ์ดีๆอารมณ์สุนทรีนะคะจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงคุณจะแบบเป็นวัยแบบ 70บางคน70นะคะซื้อไซซีมาดามเนี่ยโอ้โหซื้อเป็นเซตใหญ่ๆก็มีบางคนนะคะซื้อคู่กับของผู้ชายก็มีเพราะว่ามีผู้ชายอยู่ข้างๆด้วย นะคุณสามีก็อยากจะฟื้นฟูนะคะเธอ70ฉันก็70อะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะเออนะคะ นะคะเราก็อยากจะมีชีวิตคู่ที่แบบอารมณ์ดีใส่กันบ้างใช่ไหมล่ะเออนะคะอย่าลืมทานคู่ได้นะคะนี่คือสมุนไพรพรีเมียมที่ฟื้นฟูดูแลสุขภาพค่ะลองดูนะคะส่วนผู้ชายที่โสดมาโสดตอน 70-80 โอ้ยมีปัญหาเยอะถามว่าผู้ชายมีปัญหาไวทองฮอร์โมนแห้งจะเป็นยังไงบ้างโอ้เยอะเลยคุณผู้ฟังแต่เขาจะรู้หรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะไม่ได้ฟังรายการดีเจพิมจันไงบางคนเพิ่งจะฟังอุ๊ยนี่อาการฉันเลยเนี่ยก็ซื้อก็มีนะคะแต่คนที่ไม่รู้เนี่ยก็แย่หน่อยนะคะสำหรับบางท่านที่ใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อด้วยนะคะถ้ามีเพื่อนวัยไล่เลี่ยกันหรืออาการประมาณนั้นเพราะผู้ชายเขาก็จะเริ่มประมาณ50กว่าเขาก็จะเริ่มเป็นแล้วนะคะเรื่องการนอนเกินไปหนักเนื้อหนักตัวหรือนอนไม่หลับแรกๆมันก็จะนอนไม่หลับคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็นอนมากเกินไปนอนแบบตื่นมาก็ยังหาวนอนอย่างเงี้ยอืดอาดยืดยาดมีปัญหาหนักเนื้อหนักตัวเมื่อยเอวเข่าอ่อนแล้วก็มีปัญหาเรื่องปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งปัสสาวะบ่อยนะคะนะเดี๋ยวก็ลูกเปิดไฟเดี๋ยวก็ลูกเปิดไฟนึกว่าจะทำอะไรไม่อ่ะค่ะเข้าห้องน้ำนะ นะคะนั่นแหละคุณผู้ฟังนะทีนี้มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากชัดเจนเลยถ้าฮอร์โมนลดฮอร์โมนแห้งผู้ชายก็เหมือนกันเขาจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะคะฉะนั้นวันนี้ฟื้นฟูดูแลสุขภาพแมนดาลา168นะคะยังคงราคา695จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงนะคะเนาะอะไรมันก็นั่นแหละคุณผู้ฟังต้นทุนมันก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะพยายามตรึงราคานี้2กล่อง 1,000 บาทสำหรับแมนดาลา168นะคะ0981466296 0981466296นะคะเพลงเพราะๆจากสนธิสมมาตรค่ะ
2: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงฮิตที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์โทร0981466296
0: คิวสนธิสมมาตรรู้สึกจะไม่ว่างแล้วนะคะรู้สึกว่าจะมีเสียงขัดข้องละอ่ะเปลี่ยนศิลปินนะคะกระทันหัน สนธิสมมาตรนะคะเป็นอะไรเนาะทำไมถึงเป็นแบบนี้ปล่อยให้ดีเจนี่รอทั้งปีเลยนะมาฟังเพลงจากสอนชัยเมฆวิเชียรค่ะ

0: เป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
1: ้าวทำไมล่ะเธอ
0: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละ
2: กาโน่จำชื่อกาโน่กาโน่กาโน่คนรุ่นใหม่ใช้กาโน่
0: จะต้องรีบไปซื้อมาแล้วล่ะ
3: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
4: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทดลองดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
6: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานคุณผู้ฟังเป็นแล้วต้องรักษาหายเองไม่ได้นะคะบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองไม่เป็นไอการที่คิดว่าตัวเองไม่เป็นนี่แหละมันถึงปล่อยแล้วโรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเนี่ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันไม่ได้เป็นปุ๊บปั๊บแล้วปวดถ้าเป็นอย่างนั้นคุณก็ต้องรู้ใช่ไหมล่ะนะคะมันค่อยๆซึมค่อยๆแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันก็คือเริ่มคันขอบรูทวารทวารแฉะเวลาท้องผูกก็จะแสบปวดประมาณวัน2วันแล้วก็จะหายไปนะคะพอนานเข้าถ้าคุณปล่อยให้คุณท้องผูกแล้วนั่งนานประกอบกับคุณเป็นคนทำงานหนักยกของหนักทำงานหนักตลอดคุณก็จะเริ่มมีติ่งมีเดือยออกมาเขาเรียกว่ารุ่นกีบมาเฟืองเดือยไก่กว่าจะถึงวันนั้นคุณก็เป็นเสียแล้ว ไม่ว่าจะเป็นติ่งเล็กติ่งใหญ่โอ้โหติ่งเล็กๆเองนะฉันไม่ได้เป็นหรอกฉันเป็นครึ่งเดียวเงี้ยไม่ได้นะคุณผู้ฟัง นะคะถึงจะติ่งเล็กติ่งใหญ่มันก็เป็นนะคะนั่นคือการเป็นข้างในมันอาจจะเป็นก้อนใหญ่ก็ได้เพราะบางคนติ่งเล็กก็จริงเวลาเบ่งแรงเวลาท้องผูกรุนแรงเนี่ยเบ่งแรงๆนี่ถ่ายออกเป็นเลือดสดๆโอ้เป็นถ้วยๆเลยนะบางคนเลือดไหลโดยที่คุณจะไม่เจ็บปวดนะคะเพราะตรงบริเวณรูทวารข้างในมันจะมีเส้นเลือดดำโป่งพองนะมันด้านแล้วมันไม่เจ็บแต่มันทำให้คุณชีวิตประจำวันคุณเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนคุณบางคนไปเข้าเลือดที่โรงพยาบาลเลยนะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยเป็นแล้วจะต้องนอนรักษาหลายวันมากนะคะฉะนั้นไม่เสี่ยงดีกว่าเนาะถ้าท้องผูกหรือว่าเป็นติ่งเป็นหน่อเป็นเดือยโอ้ยรู้สึกว่าฉันเป็นระยะแล้วก็ท้องผูกเป็นระยะนั่นแหละคุณก็ต้องจัดการเรื่องของการขับถ่ายให้มันดีขึ้นนะคะบางคนใช้วิธีดื่มน้ำเยอะๆโอ้ดื่มน้ำเยอะน่ะมันดีนะแต่จู่ๆแล้วไปพึบปั๊บไปกินน้ำเยอะมันไม่ได้นะคะมันอืดท้องนะคะเนาะมันจุกมันแน่นโดยเฉพาะคนที่ท้องผูกเรื้อรังมานานอยู่ๆจะไปกินน้ำปุ๊บเนี่ยมันจะจุกจะแน่นเพราะคุณเป็นกรดไหลย้อนอยู่แล้วนะคะหรือบางคนนะคะบอกว่าทานผักผลไม้เยอะๆถามจริงๆเถอะวันๆคุณจะไปตั้งใจกินผักผลไม้ได้ทุกวันได้ยังไงมันเป็นเรื่องยากบางคนก็ใช้วิธีหาไฟเบอร์มาช่วยในการขับถ่ายอ่ะก็ดีไปแต่ไฟเบอร์บางตัวมันทำให้คุณปวดมวนท้องทานไปบางทีก็แสบท้องมวนท้องได้นะคะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณมีปัญหาตั้งแต่การขับถ่ายไม่ปกติถ่ายไม่ตรงเวลาเคยถ่ายบ่ายสองก็ถ่ายบ่ายสองอันนี้ตรงเวลาไหมดีเจมันไม่ตรงเวลานะคะคือเวลาสำคัญในการขับถ่ายในการทำงานของลำไส้ใหญ่ของเราที่จะขับของเก่าออกมาเนี่ยคือช่วงตีห้าถึงเจ็ดโมงเท่านั้นนะคะช่วงนี้เป็นนาทีทองของร่างกายจะออกมากออกน้อยก็ช่วงเนี้ยถ้าคุณขับถ่ายช่วงเนี้ยคุณจะสบายโล่งทั้งวันแต่บางคนมันไม่โล่งสิมันถ่ายเหนียวถ่ายไม่ออกไม่สุดนี่แหละมันก็ต้องมีตัวช่วยนะคะ3ก๊กดาบ500ทำให้คุณขับถ่ายตรงเวลานะคะจดจำเวลาถ่ายของตัวเองนะคะเนาะฉะนั้นคุณสามารถใช้เป็นซูเปอร์ไฟเบอร์ได้ใช้แทนผักผลไม้ที่คุณคิดว่าคุณจะต้องกินเยอะๆคนที่ไม่ทานผักผลไม้คนที่ดื่มน้ำน้อยแก้ปัญหาก่อนก็คือใช้3ก๊กดาบ500นะคะถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวันทาน3แคปซูลนะคะกล่องหนึ่งคุณจะทานได้ประมาณ10วันแหละถ้า3แคปซูลน่ะนะคะหรือถ้าเป็นฤทธิ์ดวงทวารหนักกำลังปวดอักเสบอันนั้นต้องทานเช้าเที่ยงเย็น2แคปซูลหลังอาหารนะคะขอคำแนะนำทุกครั้งที่ซื้อผ่านรายการตรงนี้นะคะคุณจะถามที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณก็ได้นะไปซื้อได้เลย3ก๊กดาบ500ที่เป็นชนิดแคปซูลมีจำหน่ายนะคะคุณผู้ฟัง350บาทจ้านะ350บาทหรือเป็นฤทธิ์สีดวงทวารหนักโอ้ยปวดอักเสบเดินไม่ได้แล้วไปไหนก็ไม่ได้กังวลฤทธิ์สีดวงเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้แล้วลำบากใจเหลือเกิน ฤทธิ์สีดวงทวารหนักก็ต้อง3ก๊กดาบ500นี่แหละคุณผู้ฟังสมุนไพร12ชนิดนะคะดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนจบคุณผู้ฟังค่ะนะคะ1กล่อง350บาทคำนวณดูนะว่าจะทานได้กี่วันเรามีโปรให้นะคะคนที่สั่งผ่านรายการตรงนี้2กล่อง600อันนี้คือโปรเล็กๆโปรน่ารักน่ารักนะคะแต่ถ้าคุณต้องการซื้อโปรใหญ่มาหน่อยสำหรับสมุนไพรติ่งยุบนะคะคุณผู้ฟังค่ะ4กล่อง 1,000 บาทนะคะราคามันก็เฉลี่ย ก็ตกประมาณ250ใช่ไหมล่ะ6กล่อง 1,200 คุณผู้ฟังแต่ถ้าหากคุณเป็น VIP ทีเนี้ยนะคะมีรายชื่อมีประวัติในรายการเราแล้วเราทำประวัติไว้หมดเลยว่าคุณสั่งเท่าไหร่แล้วนะคะคุณจะมีสิทธิ์รับโปรโมชั่น12กล่อง 2,000 บาทคุณเฉลี่ยดูแล้วกันว่ามันตกกล่องละเท่าไหร่โปรเนี้ยเราไม่ได้ขายให้คนใหม่นะคะคุณต้องมีประวัติการสั่งสินค้าก่อนคุณต้องเคยใช้ก่อนเราถึงจะมอบโปรพิเศษนี้ให้คุณนะคะ0981466296 0981466296ช้าๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเตรียมตัวยังจดแล้วนะ0981466296นะคะทีนี้เวลาทานเนี่ยทานก่อนนอนคุณควรจะดื่มน้ำอุ่นตาม1แก้วนะคะประสิทธิภาพก็จะดีขึ้นแต่อีกแหละบางท่านโอ้ยฉันทานก่อนนอนโอ้โหฉันถ่ายทั้งวันเลยถามว่านอนกี่โมง10โมงฉันก็ทานบ่าย2ฉันนอนฉันก็ทานอีก2ทุ่มฉันก็ทานอีกโถถังกะละมังแตก ก่อนนอนหมายถึงตอนเย็นนะอย่าให้เกิน2ทุ่มก็แล้วกันถ้าจะบอกว่าให้ทานตอนเย็นก็เอาอีกละหลังอาหารทันทีไหมนั่นแหละคุณผู้ฟัง อะไม่เป็นไรหัวจะปวดนะ อย่าลืมค่ะเราจะแนะนำคุณนะคะไม่ใช่ว่านอน10โมงก็กิน10โมงไม่ใช่นะ0981466296

เพลงเพราะๆจากพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะวอนลมฝากรักคุณผู้ฟังนะคะเนาะเพลงก็เด้งไปเด้งมานะคะไม่ใช่ดีเจเมากาแฟคุณผู้ฟังแต่ว่ามันขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะคะดีนะที่ยังมีเสียงออกเนี่ยเนาะวอนลมฝากรักนะคะเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆนะคะนำมาฝากกันตรงนี้ช่วงเวลาการโนลูกทุ่งไทยค่ะดีเจพิมจันทร์อยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดอยากจะรู้ว่ากาโน่เนี่ยทำไมถึงขายดีมาตลอดตั้งแต่สมัยคุณยายยังสวยคุณแม่ยังสาวแล้วก็บอกต่อนะจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นเนี่ยอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะเรื่องของผู้หญิงไว้ใจกาโน่นะคะใช้ดีแล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของสามก๊กดาบ500สลับปัญหาท้องผูกเรื้อรังจริงๆแล้วหลายอาการที่เราเป็นมาจากของเสียค้างนะคะขนาดสายยางที่เรารดน้ำต้นไม้เนี่ยคุณผู้ฟังรดทุกวันน้ำใสอ่ะขนาดนั้นอ่ะนะมันก็ยังมีตะไคร่น้ำตะกันไปเกาะนะคะทำให้อุดตันได้นับประสาอะไรลำไส้ของเราโดยเฉพาะบางคนไม่ได้ให้ความสำคัญการขับถ่ายเลยฉันปวดตอนไหนฉันก็ถ่ายแหละใช่อยู่ค่ะถ้าคุณยังไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าคุณสะสมของเสียอัดแน่นมันจะไม่ของเสียได้ยังไงเนื้อสัตว์เอ่ยผักผลไม้อะไรจิปาถะนะของมันของอะไรทอดที่คุณกินเข้าไปมันก็จะอัดแน่นตามลำไส้ของคุณนั่นแหละแต่พอนานวันเข้ามันไม่ใช่แค่อยู่เฉยๆนะลำไส้มันก็จะพองขึ้นพองขึ้นทำให้คุณลงพุงทำให้คุณท้องบวมตอนบ่ายนะเช้าๆมาเนี่ยอุ้ยพุงฉันแฟบเรียบเชียพอบ่ายๆก็พองขึ้นอีกนะนั่นแหละมันกลายเป็นกรดเป็นแก๊สเป็นลมในท้องของคุณนะคะนั่นแหละ

0: ปัญหาเนาะถ้ามันอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่เรียบร้อยเรียบร้อยอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังไม่เป็นไรนะคะแต่มันจะอัดแน่นเข้าไปแล้วมันจะจุกมันจะย้อนขึ้นมากลับขึ้นมาในลำคอกลายเป็นกรดไหลย้อนกลายเป็นลมดันขึ้นมาพอมันดันขึ้นมาอัดลิ้นปี่หายใจไม่ออกก็หาว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจนั่นแหละคุณผู้ฟังมือเท้าเย็นเหงื่อออกเลยเวลามันขึ้นมาเวลามันดันขึ้นมาเนี่ยนี่คือปัญหาที่หลายคนเป็นแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะจริงๆแล้วน่ะมันต้องดีท็อกของเก่าออกทำไมต้องใช้คำว่าดีท็อกเพราะมันเป็นตะกันมันเหนียวหนืดหนึบดำนะคะเกาะตามผนังลำไส้ของคุณนะคะถ้าคุณเคยไปเข้าโปรแกรมดีท็อกคุณจะรู้ว่าโอ้โหมันเยอะมากฉะนั้นอย่าไปนิ่งนอนใจนะคะนี่คือสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรที่12ชนิดที่ช่วยในการขับถ่ายแล้วก็รักษาโรคลิ้นดวงทวารหนักด้วยคุณผู้ฟังนะคะนอกจากนั้นยังเป็นไฟเบอร์นะคะที่สำหรับท่านทานผักผลไม้น้อยดื่มน้ำน้อยเป็นผู้สูงอายุลำไส้แห้งนะคะถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายต้องแคะต้องแกะต้องจิบอันนี้ก็ช่วยได้เลยสามก๊กดาร์ฟเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะสนใจอยากจะใช้เพื่อชีวิตประจำวันที่มันดีขึ้นนะคะบางคนเป็นแสบมะโหกสะสมเยอะอัดแน่นเข้าไปอัดแน่นเข้าไปแล้วมันจะอยู่ไหวเหรอบางคนผอมลงผอมลงคนแก่นะผู้สูงอายุน่ะผอมลงผอมลงกินข้าวไม่ได้มีแต่จุกมีแต่แน่น5วันถ่ายทีอย่างเงี้ยมันมีจริงนะคะคนที่ถ่ายทุกวันน่ะจะตกใจว่าเอ้ยมันมีด้วยเหรอกินข้าวทุกวัน5วันถ่ายทีมีค่ะแต่เขาจะทานข้าวได้น้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะสุขภาพก็จะเสื่อมโทรมหมองคล้ำปวดหัวเป็นสิวเป็นฝีร้อนในปากเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่จะออกมานะคะเนาะเขาเรียกว่าของเสียของเก่านะคะสิ่งสกปรกมันอัดแน่นไม่มีที่จะออกแล้วมันก็ออกทางผิวพันธุ์ผิวหนังออกทางร้อนในคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะนิ่งนอนใจได้3ก๊กดาบ500เนี่ยนะคะช่วยเป็นยาระบายและเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือด3ก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกกล่องนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
0: ใช่แล้วค่ะ3ก๊กดับ500โปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องคุณไม่ต้องกังวลเป็นยี่ห้อเดียวที่เราการันตีว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องขับถ่ายสบายๆนะคะมั่นอกมั่นใจเหอะนะ1กล่อง350บาทถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวันจำไว้นะคะถ้าไม่ได้ถ่ายทุกวันคุณทาน3แคปซูลก่อนนอนตอนเย็นนั่นแหละก่อนนอนน่ะนะก่อนนอนอย่ามานอน10โมงแล้วกันนะคะนะทีนี้ถ้าหากว่าตื่นเช้ามาแล้วอุ๊ยมันยังไม่ถ่ายอ่ะคุณพิมพ์มันยังไม่สะใจเย็นวันนั้นน่ะคุณเพิ่มเป็น4แคปซูลได้เพราะแต่ละคนจะธาตุหนักธาตุเบาไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่ารักษาโรคลิ้นดวงทวารหนักบางคนเป็นมานานเรื้อรังเป็นแล้วเป็นอีกเป็นแล้วเป็นอีกแล้วก็ปวดอักเสบอยู่ตอนเนี้ยแนะนำให้ทานเช้าเที่ยงเย็น2แคปซูลนะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะสำหรับ3ก๊กดาบ500 1กล่อง350โปรโมชั่นจากรายการตรงนี้ถ้าอยากซื้อราคาเบาสบายกระเป๋านะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 6กล่อง 1,200 นะคะและ6กล่องเนี่ยคุณก็จะนะคะคุณแจ้งผลการรับฟังเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่4กล่องขึ้นไปเนี่ยคุณจะมีของฝากจากดวงใจดีเจให้ด้วยนะคะเนาะ0981466296 0981466296นะคะจดทันไหมจ๊ะอีกครั้งหนึ่งค่ะ0981466296นะคะอย่าลืมโทรรับโปรโมชั่นนี้ได้เลย3ก๊กโปร่งโล่งสบายและสำหรับบางท่านทีเนี้ยที่ซื้อซ้ำกระนำซื้อมาหลายรอบแล้วฉันก็ซื้อทีละกล่องทีละกล่องโอ้โหเดือนหนึ่งหลายตังค์10กล่องก็ 3,500 แล้วคุณผู้ฟังนะเราจะให้คุณมีสิทธิ์รับโปรโมชั่นซุปเปอร์โปรโมชั่น12กล่อง12กล่อง 2,000 บาทเท่านั้นอะไรเนี่ย12กล่อง 2,000 บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังโปรเนี้ยเฉพาะคนที่ซื้อซ้ำและมีประวัติการซื้อแล้วเท่านั้นนะคะ 0981466296 0981466296นะคะรีบโทรนะจ๊ะ

0: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
1: แล้วคุณผู้ฟัง3ก๊กดับ500โปร่งโล่งสบายถ่ายคล่องและเป็นยาบรรเทาโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักทุกระยะนะคะ3ก๊กดับ500จุกแน่นอัดเสียดท้องมีปัญหาของเก่าค้างเป็นโรคขี้เต็มท้องพุงป่องก็ต้องขับถ่ายให้ตรงเวลา3ก๊กเป็นซุปเปอร์ไฟเบอร์เป็นยี่ห้อเดียวที่กล้าการันตีกับคุณว่าคุณจะไม่ปวดมวนท้องคือผู้สูงอายุเนี่ยชอบมากนะคะบางทีย้ำบอกลูกบอกหลานโทรสั่งมันจะหมดแล้วนะเหลืออีก3เม็ดแล้วนะเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันโปร่งโล่งสบายขับถ่ายสะดวกนั่นเองคุณผู้ฟังนะคะ0981466296 0981466296นะคะช่วงนี้เวลาหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณบริษัทกาโนป็อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันนะคะทีมงานสถานีด้วยค่ะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศนะคะรับสัญญาณตรงนี้เรามาทิ้งท้ายกันที่เพลงเพราะๆกันค่ะจากรังสีเสรีชัยนะคะต่อไม้ที่ตายแล้วเป็นเพลงส่งท้ายนะคะจากลากันที่บทเพลงนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่จ้า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ม่สันชัยหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
7: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดย ปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: ซึ้งมากๆเลยค่ะสำหรับเพลงนี้คุณตั๊กแตนชลดาค่ะหัวใจหลังดวงจันทร์ค่ะส่งเพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Coffee Time เวลากาแฟของคุณกับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุกกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะปุกกี้ยังคงเตรียมเพลงพร้อมๆไว้ให้ฟังกันแบบหลากหลายเลยนะคะในช่วงเวลาของเราค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ประโยคนี้ใครๆก็อยากได้ยินค่ะวันละหลายๆรอบกันเลยนะคะวันไหนๆก็รักเธอค่ะคุณบ่าววีค่ะและนี่คือช่วงเวลา Coffee Time เวลากาแฟของคุณนะคะกับกาแฟวินเว่ขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เลือกดื่มกาแฟวินเว่ค่ะราคาเข้าถึงได้จับต้องได้บรรจุเป็นถุงถุงละ52คุ้มค่าคุ้มราคาซื้อเป็นของฝากให้กับเพื่อนให้กับคนที่คุณรู้จักค่ะและนอกจากจะได้ลิ้มลองรสชาติของกาแฟวินเว่อร่อยอร่อยกลิ่นหอมหอมเติมความสดชื่นในทุกช่วงเวลากาแฟให้กับคนที่คุณรักและตัวคุณเองแล้วก็ยังได้ประโยชน์ต่อสุขภาพทุกครั้งที่ดื่มอีกด้วยเพราะว่ากาแฟวินเวย์มีส่วนประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นครีมเทียมน้ำมันรำข้าวหรือสารสกัดจากหญ้าหวานที่เราใช้แทนความหวานจากน้ำตาลถูกใจหลายๆท่านเลยนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีผงแปะกล้วยผงดอกคำฟ้อยแล้วก็มีแอลแคนิทีนในทุกซองอีกด้วยพอไหมคะเพียงพอนะคะกับการที่คุณจะดื่มกาแฟวินเวย์และก็ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักอีกด้วยสนใจเตรียมจดเบอร์โทรไทยสปอร์ตโฆษณาสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือว่าจะหาซื้อกาแฟวินเวย์ได้ตามร้านค้าทั่วไปก็ได้ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: อันที่จริงชีวิตของเราอยู่กับการรอคอยอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าจะต้องใช้เวลากับการรอที่เนิ่นนานออกไปอีกขอเพียงแค่การรอนั้นมีความหวังอยู่เรายินดีที่จะรอได้ใช่ไหมคะทุกคนแต่ที่รอกันไม่ได้เพราะเรามองเห็นแล้วว่ามันไม่มีความหวังแล้วมันเสียเวลาชีวิตชิ่งดีกว่าค่ะบอกใจไม่ต้องรอค่ะเพลงนี้คุณดวงจันทร์สวัสดีค่ะทุกท่านคะกาแฟวินเวย์ค่ะกาแฟที่ตอบโจทย์สำหรับทุกท่านที่รักสุขภาพเราพิถีพิถันกันขนาดนี้จะไม่ตอบโจทย์ได้อย่างไรตั้งแต่ความเข้มที่กำลังดีจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาเพื่อคุณคอกาแฟเขาจะรู้กันดีแค่จิบก็รู้เลยว่าเนี่ยคือเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพมาเป็นอย่างดีได้กลิ่นหอมๆด้วยนะคะแล้วรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมก็มาจากการที่เราเลือกใช้ส่วนประกอบสำคัญสำคัญอย่างพิถีพิถันเลยทั้งครีมเทียมน้ำมันรำข้าวและสารสกัดจากหญ้าหวานที่ใช้แทนความหวานจากน้ำตาลคือเราไม่ใช้น้ำตาลดื่มกาแฟวินเวย์ไม่มีน้ำตาลนะคะแล้วก็ยังได้ประโยชน์จากผงแปะกล้วยผงดอกคำฟอยล์และแอลแคเนทีนในทุกซองค่ะสนใจอยากจะดื่มกาแฟวินเวย์และส่งต่อให้กับคนที่คุณรักสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือว่าติดต่อเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาได้เลย1ถุงบรรจุ50ซองราคาจับต้องได้เข้าถึงได้ค่ะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

ทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะมาถึงช่วงเวลานี้โดยกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณนะคะกาแฟรสชาติเข้มกำลังดีลงตัวพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณนะคะส่วนประกอบสำคัญของกาแฟมาคอฟค่ะนอกจากที่เราจะรู้กันดีว่ามีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจลกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแล้วยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินินแน่นๆในทุกซองของกาแฟ

0: คอฟอีกด้วยนี่ค่ะคือกาแฟที่ออกแบบมาเพื่อคุณที่รักสุขภาพโดยเฉพาะแล้วก็นอกจากนี้ความหวานเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานนะคะไม่ใช้น้ำตาลค่ะเป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลนะคะสำหรับกาแฟมาคอฟรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นกาแฟบรรจุเป็นกล่องกล่องละ10ซองสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรไทยสปอร์ตโฆษณานะคะสำหรับหลายๆท่านค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนๆก็อยู่ใกล้น้ำกันนะคะหลายๆท่านอาจจะเกิดความเคยชินและไม่คิดว่าจะมีใครตกน้ำตกท่าไปก็เลยอาจจะลืมในการที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการที่จะดูแลให้การช่วยเหลือคนที่ตกน้ำนั่นเองนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้ภัยใกล้ตัวนอกจากเรื่องของการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหวเอ่ยจากน้ำท่วมเอ่ยจากสถานการณ์ต่างๆแล้วก็อย่าลืมนะคะการช่วยเหลือเวลาที่คนตกน้ำนั่นเองค่ะทุกคนตะโกนโยนยื่นนั่นเองนะคะขั้นตอนง่ายๆเลยตะโกนช่วยด้วยมีคนตกน้ำเพื่อขอความช่วยเหลือโยนอะไรได้บ้างอุปกรณ์ที่ลอยน้ำได้ให้คนที่ตกน้ำมาจับอย่างเช่นทั้งแกนลอนพลาสติกเปล่าหรือว่าห่วงชูชีพเป็นต้นแล้วก็อย่าลืมยื่นอะไรได้บ้างยื่นอุปกรณ์ให้คนตกน้ำได้จับอย่างเช่นมีไม้มีเชือกมีเสื้อมีกางเกงผ้าขาวม้าเข็มขัดอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้เลยและสุดท้ายค่ะสาวไม้ดึงคนตกน้ำเข้าหาฝั่งนั่นเองนะคะตะโกนโยนยื่นแล้วสุดท้ายก็สาวเขากลับมาที่ฝั่งด้วยค่ะกติกาง่ายๆวิธีง่ายๆในการช่วยเหลือคนตกน้ำเอาไว้ใช้ได้หลากหลายฤดูกาลนะคะเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะเราอยู่ใกล้น้ำอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสนะคะกับการที่เราจะได้ช่วยเหลือคนตกน้ำค่ะด้วยความปรารถนาดีนะคะจากปุ๊กกี้ด้วย Coffee Time โดยกาแฟมาคอฟด้วยค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกูจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
4: ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936

0: กระซิบกระซาบเพลงนี้คุณฝนธนสุนทรค่ะสนุกสนุกกันในช่วงเวลาของเราค่ะ Coffee Time กับกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่เลือกเป็นกาแฟมาคอฟค่ะไม่ผิดหวังเลยใช่ไหมคะสำหรับรสชาติที่เข้มกำลังดีแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพอีกด้วยกาแฟมาคอฟค่ะเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลเพราะเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานแทนความหวานจากน้ำตาลนะคะแล้วก็ยังมีส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้หลายๆท่านค่ะเลือกดื่มกาแฟมาคอฟได้ง่ายขึ้นเพราะมีทั้งสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนแล้วยังมีผงกระชายดำแล้วก็แอลอาร์จินีนอีกด้วยประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับคุณหรือแม้แต่จะส่งต่อให้กับสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของคุณคุณก็ยังมั่นใจได้อีกนะคะว่าคุณได้มอบกาแฟดีๆสำหรับคนที่คุณรักแล้วกาแฟมาคอฟค่ะสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยที่เบอร์โทรท้ายสปอร์ตโฆษณาบรรจุเป็นกล่องนะคะกล่องละ12ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
0: ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับฟังค่ะ Coffee Time กับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณกับหน้าที่ของปุกกี้ DJ ที่คุณคุ้นเคยครั้งต่อไปปุกกี้ก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆแล้วก็เพลงพร้อมๆมาฝากกันเช่นเดิมนะคะทั้งเพลงซึ้งเพลงสนุกแบบนี้ค่ะอย่าลืมติดตามให้ได้นะคะสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ